ตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่ได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ไหมคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปิดแต่ด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมท่านไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแตรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันจะเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมเราแล้วท่านทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มน่ะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันหงุดหงิดทำไมอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์หงุดหงิดมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่าน

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ

ต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะ

0: โดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพื่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามา และนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้เฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Prudent Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่น แล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้ยนี่แน่
2: จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้เย้เย้เย้เย้เย
2: ้แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
1: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็มทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยมีได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
9: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
10: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีดีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภั ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ท่านเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรอด้วยรอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
4: ทานนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ
7: ่อ
8: สวัสดีคุณแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่น

0: ตระหนกคอยปกป้องของเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เฮ้
5: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
6: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยละครับ
6: นี่ต้องบอกว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ

0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หัก

0: มากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
2: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: ครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
2: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่รัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

ลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เอ
0: ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่ลาโบลาบี
1: สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่

วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่แมวกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: น้อยนี่เองลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดฮ่าในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่แป๊ดล่ะแม่แป๊ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่แป๊ดแม่แป๊ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่แป๊ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย

0: Lily.
1: เป็นเพื่อนกับลูกเป็ดซะแล้วเหรอเนี่ยโอ้หมดเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรอยากจะทดสอบเด็กๆจังเลยว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังให้ลองดูนะคะให้เด็กๆจับศีรษะจับไหล่จับเข่าสะดือตาจมูกปากหูปากใครทำตามครูแพรแสดงว่ายังไม่มีสติปากปากอยู่ตรงไหนล่ะตรงนี้หรือเปล่าบางคนนะคะทำตามครูแพรแสดงว่าอาจจะยังไม่พร้อมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณครูแพรหลอกได้เรามาดูกันอีกรอบนึงศีรษะไหล่สะดือแขนมือจมูกปากตา

0: หูหูโอ้โหแสดงว่าพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วว่าทุกคนทำถูกเลยนะคะวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะไปเจอข่าวนึงมาเป็นเกี่ยวกับข่าวน้ำท่วมทางภาคเหนือซึ่งตอนนี้นะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เกิดน้ำท่วมที่ภาคเหนือเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือคนไทยหลายๆคนเลยและหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของน้ำดื่มหรือว่าอาหารด้วยโอ้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆชื่นใจไหมคะ
1: ช
0: ื่
1: นใจ
0: แสดงว่าคนเหล่านี้มีอะไรลูกมีน้ำใจไหมคะ
1: ม
0: ีน้ำใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้จักการเห็นอกเห็นใจคนไทยด้วยกันเองด้วยคุณครูแพรเห็นคุณครูแพรก็รู้สึกชื่นใจมากๆเลยแล้วถ้าเป็นเด็กๆล่ะคะถ้าเด็กๆโตขึ้นแล้วเจอผู้ประสบภัยน้ำท่วมเด็กๆจะทำอย่างไรบ้างขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์เชิญเลยค่ะถ้าเมื่อพี่นิรินทร์โตขึ้นแล้วพี่นิรินทร์นะคะเจอผู้ประสบภัยน้ำท่วมพี่นิรินทร์จะทำอย่างไรบ้างคะ
2: ช่วยเหลือคน
0: ช่วยเหลือโดยการทำอย่างไรลูก
2: บริจาคของ
0: โอ้บริจาคสิ่งของมีน้ำใจมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะใช่แล้วค่ะและเด็กๆรู้ไหมว่าตอนนี้น้ำก็เริ่มลดแล้วพอน้ำเริ่มลดนะคะก็มีหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็มีประชาชนหลายภาคส่วนเลยไปช่วยเหลือแล้วก็คอยทำความสะอาดแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาลำบากนั่นเองค่ะเด็กๆฟังแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรลูก
1: ชื
0: ่
1: นใจ
0: แล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะมีความเห็นอกเห็นใจมีน้ำใจแล้วช่วยเหลือเพื่อนๆคนอื่นๆเหมือนกันนะคะวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้นน้ำมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างเอ่ย
3: เพราะก่อนต้นน้ำเคยไปโรงแรม
0: อ๋อต้นน้ำเคยไปโรงแรมแล้วเป็นอย่างไรบ้างลูก
3: ดีใจ
0: ดีใจไปกับใครคะ
3: ไปกับพ่อแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วที่โรงแรมมีอะไรบ้างคะลูก
3: มีที่นอน
0: มีที่นอนแล้วมีอะไรอีกคะ
3: มีกาแฟ
0: อ๋อมีกาแฟด้วยมีอะไรอีกคะ
3: มีมาม่าไว้กิน
0: มีอ๋อมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมลูกไว้รับประทานแล้วพี่ต้นน้ำเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนทำไมได้ไปพักโรงแรมอะคะ
3: สวนผึ้ง
0: โอ้ไปเที่ยวสวนผึ้งสวนผึ้งเป็นอย่างไรบ้าง
3: สนุก
0: มีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรคะ
3: วงใหญ
0: ่ๆอ๋อมีต้นไม้เยอะไหมคะ
3: เยอะ
0: เยอะอากาศเป็นอย่างไรบ้าง
3: อากาศเย็น
0: อากาศเย็นถ้าอากาศเย็นเนี่ยพี่ต้นน้ำต้องสวมเสื้อหรือใส่เสื้ออย่างไรคะ
3: ใส่เสื้อกันหนาว
0: ใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าอะไรคะ
3: มันจะหนาว
0: เพราะว่ามันจะหนาวแล้วเวลาใส่เสื้อกันหนาวทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นขึ้นแล้วพี่ต้นน้ำจะเป็นหวัดไหม
3: ไม่
0: เป็นเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะมีใครอยากออกมาเล่าอีกไหมคะขอถามเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยพี่แม็กมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
4: เมื่อวานหนูไปเยี่ยมยายที่กรุงเทพ
0: อ๋อหนูไปเยี่ยมยายที่กรุงเทพแล้วเป็นอย่างไรบ้างลูก
4: ยายผ่าหลัง
0: อ๋อคุณยายไม่สบายแล้วก็ผ่าตัดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วหนูดูแลคุณยายอย่างไรบ้างคะ
4: ให้ยายกินยา
0: อ๋อให้คุณยายกินยาให้คุณยายดื่มน้ำด้วยไหม
4: ให้
0: โอ้โหพี่แม็กเป็นเด็กที่กตัญญูมากเลยน่ารักมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

เรื่องราวของเด็กๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าหนูนะคะได้ช่วยคุณแม่นะคะร้อยพวงมาลัยเพื่อนำไปขายด้วยค่ะหนูน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะไปตลาดกับคุณพ่อแล้วไปช่วยคุณพ่อขายผลไม้ด้วยโอ้โหเป็นลูกที่กตัญญูแล้วก็เป็นเด็กดีมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตื่นเต้นมากๆเลยและรอคอยที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแพรก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะคุณครูแพรจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะคะถูกต้องเลยให้เด็กๆเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพ้เขาแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณครูแพ้อยากให้เด็กๆสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราก่อนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างพี่ใบเตยเห็นอะไรคะ
2: เห
0: ็
2: นม
0: ุ
2: มต
0: ่
2: างๆ
0: เห็นมุมต่างๆพี่สโนล่ะคะ
3: เห
0: ็
3: นกล
0: ้
3: อง
0: พี่อั่งเปาค่ะเห็นโทรทัศน์นะคะหรือว่าทีวีนั่นเองแต่ว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะดังนั้นเด็กๆปลายทางก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องยืนขึ้นก่อนเลยการหาพื้นที่เราจะต้องทำอย่างไรคะกางแขนแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าจะทำให้
3: จะ
0: บาดเจ็บนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะกางแขนเวลาหาพื้นที่ได้นะคะเด็กๆคะใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าหนูยืนอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ใกล้กันจนเกินไปนะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าพี่มาลีกับพี่พีคนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางบางคนยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้ขยับนะคะเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างนะเอ๊มีหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอถามพี่นิรินทร์ค่ะทำท่าอะไรคะอ๋อทำท่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่ามาม่านั่นเองขอถามพี่น้ำหวานค่ะ
4: ทำท่าเป็นปลาการ์ตูนใช่ไหมคะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะ

0: รอบนี้คุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างค่ะเด็กๆปลายทางคะกำลังทำท่าอะไรอยู่คะโหมีบางคนกำลังทำท่าอ่านหนังสือด้วยค่ะแล้วเด็กๆต้นทางของเราล่ะกำลังทำท่าอะไรอยู่นะขอถามเป็นพี่มาลิค่ะ
1: ท่ากระต
0: ่
1: าย
0: อ๋อท่ากระต่ายน่ารักมากๆเลยขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
2: เข
0: ีย
2: นหน
0: ัง
2: ส
0: ือเขียนหนังสือโหยอดเยี่ยมเลยค่ะตรงตามจังหวะบ้างนะเด็กๆปลายทางเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่ามีใครคุยกันหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิมีใครทำท่าทางน่าสนใจบ้างขอถามเป็นพี่เบค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่พีค่ะดอกไม้รอบนี้ขอถามอีกคนนึงพี่ข้าวหอมค่ะโอ้ทำเป็นปู่ด้วยน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
1: ว
0: ่
1: ายน้
0: ำโอ้บางคนทำท่าทางกำลังตีแบดมินตันด้วยจังหวะนะคะเด็กๆค่ะอย่าลืมจังหวะนะ

0: รอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่สนุค่ะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนางฟ้าขอถามเป็นพี่อมทรัพย์ค่ะ
1: ฉลาม
0: ฉลามแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าขับรถด้วยวู้

0: ต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะซึ่งการเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะคุณครูแพรก็จะเปิดเพลงและให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางนะคะแล้วก็ทำท่าประกอบเพลงนั่นเองซึ่งเพลงของเราในวันนี้นะคะก็คือเพลงนี่เลยค่ะเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะผู้ออกแบบคำร้องนะคะก็คือพัชจารีนักสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเคลื่อนไหวประกอบเพลงหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยค่ะพร้อมค่ะ

0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เดี๋ยววันหลังคุณครูแพรมาจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยไม่ต้องวิ่งนะคะค่อยๆหาเราจะไม่นั่งใกล้กันหรือว่าชิดกันจนเกินไปรีหันหน้ามาทางนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขยับมาทางนี้นิดนึงพี่ปังหอมขยับมาทางนี้นิดนึงโอเคเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆทุกคนนะคะร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรได้ไหมคะได้นะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปเด็กๆมีใครอยากนำเสนอท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบใหม่บ้างขอถามเป็นพี่ปอเช่ค่ะ
2: นวด
0: ไหล่แบบนี้ใช่ไหมคะนวดไหล่อย่างนี้นะนวดไหล่กี่ครั้งลูก
2: 13
0: นวดไหล่13ครั้งนะคะเด็กๆ13ครั้งไม่เกินนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เก่งมากเลยต่อไปขอถามเป็นพี่อนนท์บ้าง
3: สะบ
0: ั
3: ดม
0: ือกี่ครั้งลูก
3: 10
0: ครั้งนะคะสะบัดมือ10ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปขอถามเป็นเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางคะอยากจะทำท่าทางผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าหนูนะคะอยากจะทำท่ายืดแขนและยืดขึ้นข้างบนค่ะประสานมือกันไปข้างหน้าและยืดแขนขึ้นข้างบนนับกี่ครั้งคะอ๋อ10ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเอามือวางตักและหลับตาเพื่อทำสมาธิโอ้โหหลายคนนะคะสามารถทำสมาธิได้รวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะนั่งได้เลยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่เบย์นั่งได้เลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสนุกกับการเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันมากๆเลยและสามารถทำท่าทางประกอบเพลงได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

Oh,

응?

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ของเล่นของใช้
0: เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรคิดว่าเป็นหน่วยที่เด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่ามีของเล่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยทำอย่างไรคุณครูแพรมีวิดีทัศน์มาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูวิดีทัศน์กันเลยค่ะวันนี้มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะเอากรรไกรมาด้วยแล้วก็มีหวีด้วยอุ้ยเหมือนมีดเลยแล้วก็มีดินสอด้วยแล้วก็มีแก้วด้วยต้องสนุกมากแน่ๆเลยวันนี้เฮ้ยเอาใช้หวีมาเป็นมีดดีกว่าอันนี้ตำแตงดีกว่า
2: ใครทำเสร็จ2กิจกรรมแล้วเอามาส่งนะคะแล้วก็เข้ามุมประสบการณ์ได้นะโอ้โหกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะ
0: เล่นของเล่นค่ะคุณครู
2: เอ๊ะทำไมคุณครูรู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ใช่ของเล่นล่ะจ๊ะแพอันนี้อะไรนี
0: ่กรรไกรค่ะ
2: กรรไกรเป็นของเล่นหรือของใช้จ๊ะ
0: ของใช้ค่ะ
2: แพจ๋าของเล่นเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรจ๊ะ
0: เล่นค่ะ
2: เอาแล้วของใช้ล่ะ
0: ก็เล่นด้วยกันได้นี่ค่ะคุณครูไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะ
2: เอาใหม่นะลูกนะทำความเข้าใจใหม่ของเล่นเนี่ยเรามีไว้เล่นได้แต่ถ้าแพเล่นอย่างผิดวิธีเนี่ยก็จะเกิดอันตรายได้

0: เห็นไหมแล้วของใช้เนี่ยปกติเขามีไว้ใช้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่หนูเห็นว่ามันเหมือนมีดแล้วก็น่าจะเล่นได้ค่ะคุณครูขา
0: ถ้าหากเราใช้งานมันผิดประเภทเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคุณครูแพรว่าหนูเอาอันที่มันเป็นของใช้เนี่ยไปเก็บนะลูกนะแล้วเดี๋ยวไปเลือกของเล่นใหม่ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: แน่ใจ
1: แน่ใจ
0: อย่าลืมเก็บให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูไปตรวจงานเพื่อนก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: สีเทียนนานแล้วค่ะ
1: เป็นอะไร
0: ส่งงานส่งงานเร็ว
1: ได้นี่ไงเล่นได้เห็นเป็นไรเลยทำตำแตงต่อดีกว่าโอ้โอ้คุณครูขากรรไกรที่มือค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเดี๋ยวคุณครูไปตรวจลูกแป๊บนึงนั่นเกิดอะไรขึ้นจ๊ะ
1: กรรไกรที่มือหนูค่ะ
0: โอ้โหเป็นแผลเลยแล้วนี่ยังไม่เก็บใช่ไหมเนี่ย
1: ยังค่ะก็หนูเห็นว่ามันเล่นได้อยู่
0: เห็นไหมล่ะบอกว่าให้เก็บให้เรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมว่าเราใช้งานของใช้ผิดประเภทผิดวิธีอีกต่างหากทำให้บาดเจ็บใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวไปห้องพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวติดเชื้อป้าน้าคะดูเด็กให้คุณครูหน่อยนะ
1: หนูจะไม่ใช้ของใช้มันเล่นแล้วค่ะคุณครู
0: เห็นไหมเตือนไม่ฟังเจ็บเลย
1: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะได้รับชมวิดิทัศน์แล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยคะจากที่พี่ใบเตยได้รับชมวิดิทัศน์ไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: หนูเห็นของเล่นค่ะ
1: หนูเห็นของเล่นแล้วเห็นอะไรคะ
2: เห็นของใช้ค่ะ
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่เล่นของเล่นกับของใช้รวมกันคะ
2: เบทำให้เป็นแผลได้ค่ะ
1: โอ้ก็ทำให้เกิดแผลเพราะว่าเล่นของเล่นกับเล่นของใช้ถูกวิธีไหมคะแบบน
2: ี้ไม่ถูกค่ะของเล่นเราเอาไว้เล่นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วของใช้ล่ะคะ
2: ของใช้เราเอาไว้ใช้ค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะใช้เลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าสังเกตเห็นว่ามีเด็กนะคะที่เล่นของใช้แล้วก็ของเล่นเนี่ยเล่นรวมกันแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือใช้กรรไกรในการทำอะไรลูกตำในครกเลยใช่แล้วทีนี้ปลายกรรไกรเนี่ยถึงจะมีความมนแต่มันก็ยังมีความคมใช่ไหมคะดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทิ่มมือเลยเป็นยังไงคะบาดเจ็บแล้วก็เลือดออกเลยอย่างนี้อันตรายไหมคะ
3: อันตราย
1: อันตรายมากๆเลยดังนั้นเราควรนำของใช้มาเล่นได้ไหมลูก
3: ไม่ได้
1: เราควรจะเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีและใช้ของใช้อย่างถูกวิธีแล้วเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีมีอะไรบ้างล่ะคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตกันค่ะนี่เลยอุ๊ยเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางลองสังเกตดูนะคะว่านี่คือภาพอะไรคุณครูแพรขอถามเป็นพี่มารีค่ะพี่มารีเชิญเลยพี่มารีสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างคะ
2: เห็นของเล่น
1: เห็นของเล่นแล้วมีใครเล่นคะ
2: เด็กๆ
1: มีเด็ก2คนใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: กำลังเล่นของเล่นกันแล้วพี่มารีคิดว่าการเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีทำอย่างไรคะเล่นอย่างถูกวิธีทำอย่างไรลูก
2: เล่นให้ดี
1: ๆเล่นให้ดีๆเล่นแรงได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้เอาของเล่นไปทุบกันได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าถูกเพื่อนจะเก็บ
1: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มารีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะการเล่นของเล่นนะคะก็ต้องเล่นตามวิธีการเล่นของมันอย่างเช่นการเล่นบล็อกเล่นยังไงล่ะถูกต้องบล็อกก็คือเล่นโดยการนำไปต่อกันแล้วนำบล็อกไปเคลี้ยงกันได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ถูกวิธีไหมแบบนี้
3: ไม่ถูก
1: เลยนำบล็อกไปตีเพื่อนได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
1: ค่ะเพราะ

0: ว่าอาจจะทำให้เพื่อนเป็นอย่างไร
1: บาดเจ
0: ็บได้เลยดังนั้นบล็อกก็มีไว้ต่อแล้วถ้าเด็กๆกำลังเล่นตุ๊กตาอยู่เล่นตุ๊กตาอย่างไรให้ถูกวิธีล่ะขอถามพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะพี่ฟ้าใสคะถ้าพี่ฟ้าใสกำลังเล่นตุ๊กตากับเพื่อนอยู่พี่ฟ้าใสจะเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีคะ
2: ห้ามเอาไปตีกันค่ะ
0: ห้ามเอาไปตีกันแล้วดึงตุ๊กตาแรงๆได้ไหม

0: ค่ะ
1: ถูกต้องพอตุ๊กตาขาดมีให้เล่นไหมล่ะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีแล้วเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าสายน้อยแล้วถ้าเด็กๆเล่นลูกบอลล่ะเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีล่ะขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ไม่ได้
1: ต้องเตะที่ไหนคะ
2: ข้างนอก
1: ข้างนอกถ้าเตะในห้องแล้วจะเป็นอย่างไรลูก
2: เดี๋ยวเพื่อนบาดเจ็บ
1: เดี๋ยวเพื่อนบาดเจ็บหรือว่าโดนสิ่งต่างๆใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่แล้วลูกบอลเนี่ยเราไปนั่งทับได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: เพราะว่าอะไรลูก
2: มันเด้ง
1: มันจะเด้งหรือว่ามันอาจจะชำรุดแล้วก็อาจจะรั่วไปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่แล้วปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนอกจากนี้การเล่นของเล่นให้ถูกวิธีก็ยังมีอีกดูสิคะภาพนี้คือภาพอะไรเด็กๆปลายทางลองสังเกตร่วมกันนะคะขอถามโอ้โหรอบนี้ขอถามพี่ปั้นค่ะเชิญเลยครับพี่ปั้นคะภาพนี้พี่ปั้นสังเกตเห็นอะไรลูก
3: คนเขาเอาและเอาหักเล่มมาตีกัน
1: เขาเอามาตีกันหรอใช่หรอ
3: ไม่ใช่เขาเอามาเก็บ
1: อ๋อก็คือเหมือนเขาเอาของเล่นมายื่นให้กันใช่ไหมครับ
3: ใช
1: ่ใช่แล้วเป็นการแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่ใช่แล้วแบบนี้ดีไหมคะ
4: ด
1: ีมากๆเลยแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าความมีน้ำใจนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะและนี่ก็เป็นการเล่นของเล่นที่ถูกวิธีเหมือนกันและนอกจากนี้การเล่นที่ถูกวิธีก็มีเฮ้ยเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรล่ะ
4: เก็บ
1: ถูกต้องเลยเก็บให้เรียบร้อยเด็กๆปลายทางขาเด็กๆปลายทางเวลาเล่นของเล่นเก็บหรือเปล่าคะเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บให้เข้าที่ถ้าไม่เก็บจะเกิดอะไรขึ้นจะเหยียบแล้วอาจทำให้เป็นอย่างไรบาดเจ็บได้นั่นเองต่อไปเป็นการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีเอ๊ะใช้ยังไงล่ะที่ถูกวิธีเราไปดูกันเลยค่ะอย่างเช่นแปรงสีฟันใช้อย่างไรคะเด็กๆเอามาแปรงฟันแล้วเอาไปถูพื้นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
1: ทำไมล่ะคะถ้าเอาแปรงสีฟันไปเล่นไปถูพื้นหรือแม้กระทั่งเอาไปคนกับแก้วน้ำเนี่ยแปรงสีฟันจะเป็นอย่างไรล่ะขอถามพี่ใบบุญค่ะถ้านำแปรงสีฟันไปถูพื้นหรือไปถูโต๊ะหรือแม้กระทั่งเอาไปคนกับแก้วน้ำเนี่ยเป็นการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีไหมลูก
3: ไม่ถูกวิธี
1: ไม่ถูกวิธีแล้วแปรงสีฟันจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
3: สกปรก
1: ถูกต้องเลยสกปรกถึงแม้ว่าจะเอาไปล้างก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคเนี่ยจะหลุดออกหมดหรือเปล่าดังนั้นการใช้แปรงสีฟันอย่างถูกวิธีทำอย่างไรคะ
3: แปรงให้ถูกวิธี
1: ก็คือนำไปแปรงฟันนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วการใช้ของใช้อย่างถูกวิธียังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีหุยเด็กคนนี้กำลังรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส้อมการใช้ช้อนส้อมอย่างถูกวิธีก็คือการนำไปทำอะไรลูกรับประทานอาหารแล้วเอาไปเคาะจานได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
1: เอาไปจิ้มเพื่อนได้ไหมคะ
4: ไม
1: ่
4: ได้
1: ทำไมล่ะขอถามพี่พาคินค่ะยกมือคนแรกเลยพี่พาคินเชิญเลยทำไมเราถึงไม่เอาช้อนหรือส้อมเนี่ยไปเคาะจานหรือว่าไปจิ้มเพื่อนคะเพราะว่าอะไรคะ
3: เดี๋ยวมันจะเจ็บ
1: อ๋อเดี๋ยวทำให้เพื่อนเจ็บแล้วถ้าเอาไปเคาะจานเคาะชามแบบนี้จะเป็นอย่างไรลูก
3: จานมันจะแตก
1: ถูกต้องเลยสิ่งของต่างๆอาจจะพังได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วใช้อย่างไรให้ถูกวิธีคะนำช้อนกับซ่อมมาทำอะไรลูก
3: ตักกินข้าว
1: ตักกินหรือว่าตักรับประทานอาหารใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีอีกฮึบ

0: ดินสอใช้ดินสออย่างไรให้ถูกวิธีคะ
1: เขียน
0: นำไปเขียนแล้วถ้าเอาดินสอไปเขียนโต๊ะถูกวิธีไหมล่ะ
1: ไม่ถูก
0: แล้วจะเป็นอย่างไรขอถามพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะพี่พีคะแล้วถ้านำดินสอไปเขียนโต๊ะนี่ถูกวิธีไหมลูก
2: ไม่ถูกค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ถูกวิธีแล้วทำอย่างไรถึงจะถูกวิธีคะ
2: เราเอาใช้วาดรูปหรือไม่ก็ทำการบ้านค่ะ
0: อ๋อเรานำไปใช้ทำการบ้านหรือไว้เขียนอะไรคะ
2: วาดรูป
0: วาดรูปหรือว่าเขียนชื่อน้องพิกไหมคะเขียนชื่อได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าของเล่นก็มีการเล่นที่ถูกวิธีและของใช้ก็ควรใช้ให้ถูกวิธีเช่นเดียวกันวันนี้คุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ทำกันด้วยแต่ตอนนี้อุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมของคุณครูแพรยังไม่มาเลยดังนั้นคุณครูแพรขอไปเตรียมอุปกรณ์กันนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมนะคะในการจำแนกนะคะหรือว่าแยกภาพที่เป็นการเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีซึ่งภาพที่คุณครูแพรนำมาให้เด็กๆได้เลือกนะคะเป็นภาพการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้ทั้งแบบที่ถูกวิธีและแบบที่ไม่ถูกวิธีด้วยจะดูซิว่าเด็กๆสามารถที่จะแยกได้ไหมว่าภาพไหนคือภาพที่เล่นของหรือว่าใช้ของใช้อย่างถูกวิธีถ้าถูกวิธีเราจะติดภาพนะคะหรือว่าแปะภาพในช่องที่เป็นรูปอะไรคะ
1: หน
0: ้ายิ้มแต่ถ้าไม่ถูกวิธีคุณครูแพรก็จะให้เด็กๆนะคะแปะภาพในช่องที่เป็นหน้าหน้าโกรธหรือว่าหน้าบึ้งนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไหนดูซิใครจะออกมาติดบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะพี่ปริมคุณครูแพรให้ภาพนี้ภาพแรกก่อนเลยพี่ปิมโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยลูกมีมาทางนี้พี่ปิมได้ภาพอะไรมาลูกพี่ปิมภาพอะไรคะ
2: ภาพคนเอาไม้บรรทัดมาตีหัวเพื่อน
0: แล้วพี่ปิมคิดว่าเป็นการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีไหมคะ
2: ไม่ถูกค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ถูกดังนั้นครูแพรจะให้พี่ปิมไปติดเองเลยแล้วเลือกเลยไม่ถูกต้องใส่ช่องไหนเก่งมากเลยค่ะถูกไหมคะปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะต่อไปขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมมาลูกพี่ข้าวหอมถือภาพเลยค่ะพี่ข้าวหอมได้ภาพอะไรมาคะ
2: กินอาหาร
0: รับประทานอาหารโดยใช้อะไรคะ
2: ช้อนส้อม
0: ช้อนส้อมและใช้ถูกวิธีไหมคะถูกวิธีไหมคะ
2: ถูก
0: วิธีนั่นเองเป็นการใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหารนั่นเองดูซิว่าพี่ข้าวหอมเนี่ยจะไปติดถูกหรือเปล่าเชิญเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยอ๋อเป็นน้องแซนดี้ค่ะเชิญเลยพี่แซนดี้คะมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แซนดี้ถือไมค์แล้วกันเดี๋ยวคุณครูแพรถือให้พี่แซนดี้ภาพนี้คือภาพอะไรคะ
2: คนเอาตุ๊กตามาตีกัน
0: แล้วพี่แซนดี้คิดว่าเป็นการเล่นของเล่นอย่างถูกวิธีไหมคะ
2: ไม่ถูก
0: วิธีแล้วดูซิว่าพี่แซนดี้เนี่ยจะติดตรงช่องไหนถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยต่อไปขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานมาเลยพี่น้ำหวานถือไมค์ครูแพรถือให้พี่น้ำหวานภาพนี้ที่พี่น้ำหวานได้คือภาพอะไรคะ
2: คนกำลังเขียนหนังสือค่ะ
0: คนกำลังเขียนหนังสือโดยใช้อะไรคะ
2: ดินสอค่ะ
0: ดินสอพี่น้ำหวานคิดว่าเป็นการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีไหมคะ
2: ถูกค
0: ่
2: ะ
0: ไหนลองดูซิว่าพี่น้ำหวานจะติดถูกหรือเปล่าขยับลงมานิดนึงค่ะลูกถูกไหมคะ
1: ถูกต
0: ้องปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปขออีกยังไม่หมดขออีกขอเป็นน้องรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องต้นน้ำค่ะเชิญเลยพี่ต้นน้ำเดี๋ยวพี่ต้นน้ำถือไมค์แล้วกันเดี๋ยวครูแพรถือให้ครับพี่ต้นน้ำได้รูปอะไรมาลูก
3: เอาแปรงสีฟันมาถู
0: เอาแปรงสีฟันมาถูอะไรครับ
3: มาถูโต๊ะ
0: ถูโต๊ะแบบนี้เป็นการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีไหมคะ
3: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกวิธีดูสิว่าพี่ต้นน้ำจะติดถูกหรือเปล่าแล้วแปรงสีฟันใช้อย่างไรให้ถูกวิธีลูก
1: แปรง
0: ฟันถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องเก่งมากเลยค่ะปรบมือกับพี่ต้นน้ำหน่อยภาพสุดท้ายขอเป็นพี่อ่างเปาค่ะเชิญเลยพี่อ่างเปาถือไมค์ครูแพรถือรูปให้พี่อ่างเปาคะรูปที่พี่อ่างเปาได้คืออะไรคะ
2: คนกำลังแปรงฟัน
0: แล้วแปรงฟันแบบนี้ถูกวิธีไหมคะ
2: ถูกวิธี
0: ไหนลองดูซิว่าพี่อ่างเปาจะติดถูกหรือเปล่าถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ูกเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อ่างเปาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะและนี่นะคะก็คือการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถจำแนกได้อย่างถูกต้องเลยและเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถตอบคำถามคุณครูแพรได้ด้วยว่าเราควรเล่นของเล่นนะคะตามวิธีการเล่นของมันและไม่ควรเล่นแรงๆควรแบ่งปันเพื่อนแล้วก็ควรเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วด้วยแล้วการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีก็ควรใช้ตามหน้าที่ของมันนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆสนุกกับกิจกรรมนี้ไหมคะ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
3: ้สวัสดีค่ะ
2: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
3: จัดกระเป๋าค่ะ
2: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
3: ไปเที่ยวครับ
2: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
4: สวัสดีรับโบ้รับบี
3: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้ารับโบ้กับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
4: โอ้ย
2: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้าท่า

0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
1: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
1: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
1: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: ทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
1: ฮะกระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
1: ไอ้แรปโบ้
0: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้า
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
1: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
1: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
1: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
1: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
1: ้ฮะฮะกางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
1: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
1: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
1: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักผู้หญิง
0: ถูกต้องจ้ะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
1: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
1: เย
2: ้ไปก่อนนะฟาฟา
1: บายบายจ้าฮ่าบายบาย
0: เที่ยวกันให้สนุกนะจ้าแรปโบ้แรปบี้บายบายจ้าอ๋อบายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟเอ๋รถไฟรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
1: รถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ

าฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟารับโบ้แล้วก็รับพี่กลายเป็นรถไฟไปแล้วฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะนำมือขึ้นมาเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปนั่นเองค่ะน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: ถ้าน่าสนใจเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเด็กๆกล่องนมนั่นเองค่ะกล่องนมนะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมหาให้กับเด็กๆหรือว่าให้เด็กๆนำมาจากที่บ้านได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่เลยค่ะกระดาษสีนะ

0: คะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้ค่ะถ้าไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะตามบริบทที่คุณครูปลายทางมีได้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นกรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะนี้เลยค่ะการใช้กรรไกรต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะเพราะว่ากรรไกรมีความคมนั่นเองถัดมานะคะก็จะเป็นเศษวัสดุนั่นเองค่ะนี่เลยเศษวัสดุคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้เลยนะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นกาวแล้วก็ไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะถ้ามือเราเปื้อนกาวก็จะใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะวิธีการทำนะคะเด็กๆง่ายมากๆเลยค่ะก็คือเราจะนำกล่องนมนะคะมาจากนั้นให้เด็กๆนะคะใช้กรรไกรในการตัดกระดาษใช่แล้วค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดกระดาษและติดลงกล่องนมติดลงไปที่กล่องนมเมื่อเด็กๆนะคะติดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้เป็นฝาขวดน้ำแบบนี้ติดเป็นเลนกล้องค่ะติดแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ใช้ฝาขวดน้ำอีก1ฝาในการทำเป็นปุ่มกดค่ะนี่ปุ่มกดแบบนี้เลยค่ะติดลงไปแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้นอกจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะใช้เศษวัสดุต่างๆในการตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยค่ะและคุณครูแพรนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูแพรก็นำกล้องที่สำเร็จรูปที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วมาให้เด็กๆได้ชมกันค่ะนี่เลยนี่จะเป็นแบบนี้เลยสวยไหมคะสวยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีการใช้กระดาษที่เด็กๆนะคะสามารถที่จะตัดออกมาแล้วก็นำมาติดทั่วทั้งกล่องเลยนี่ทั่วทั้งกล่องเลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยคือจะใช้ฝาขวดน้ำในการติดลงไปเป็นเลนกล้องและจะใช้ฝาขวดน้ำทำเป็นปุ่มกดตรงนี้เห็นไหมคะและใช้เศษวัสดุต่างๆในการตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนี่แบบนี้เลยค่ะน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจนะคะดังนั้นนะคะถ้าเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมทุกคนเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคะขอเชิญเป็นพี่แสนดีค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่แสนดีมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆกับคุณครูแพรบ้างคะเชิญเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวคุณครูแพรถือผลงานให้แล้วพี่แสนดีเป็นคนพูดนะคะวันนี้พี่แสนดีทำอะไรมาคะ
1: ทำเป็นกล้องถ่ายรูป
0: ทำเป็นกล้องถ่ายรูปนั่นเองทำอย่างไรบ้างคะ
1: ทากาวแล้วก็ปิดกระดาษ
0: กระดาษก่อนที่จะนำมาทากาวแล้วติดลงไปพี่แสนดีทำอย่างไรกับกระดาษคะ
1: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษนั่นเองและตกแต่งด้วยอะไรคะ
1: ลวดกำมะหยี่แล้วก็หลอด
0: ลวดกำฝาอ๋อลวดกำมะหยี่หลอดแล้วก็ฝาขวดน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนบ้างเอ่ยขอถามพี่ค่ะ
3: ชอบทั้งหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรลูก
3: เพราะว
0: ่
3: าสวย
0: เพราะว่าสวยเหมือนกล้องจริงๆเลยไหมคะเหมือนกล้องจริงๆเลยปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะลูกต่อไปขออีกค่ะมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยพี่ปริมมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะเชิญเลยค่ะโอ้วันนี้พี่ปริมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมสีน้ำ
0: ทำอย่างไรคะ
1: พับสี
0: พับสีใช่ไหมคะพี่ปิมพับเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
1: รูป
0: เหมือนอะไรคะเหมือนผีเสื้อไหมลูก
1: เหมือน
0: เหมือนใช่ไหมคะแล้วพี่ปิมชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมแล้วเด็กๆล่ะคะ
4: ชอบ
0: ชอบตรงไหนคะพี่สโนชอบตรงไหนเอ่ยชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอ๋อมีรายละเอียดเยอะนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขออีกสักคนนึงคุณครูแพรขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะพี่เบคอนมีผลงานอะไรมานำเสนอคุณครูแพรกับเพื่อนๆนะโอ้มาคุณครูแพรถือให้พี่เบคอนทำ

0: อะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ครับ
0: กิจกรรมใหม่ก็คือประดิษฐ์อะไรคะ
1: ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปครับ
0: ทำอย่างไรบ้างคะพี่เบคอน
1: เบย์ตัดกระดาษแล้วก็หากาวไปที่กล่องนมครับแล้วก็เบย์ติดรอบกล่องเลยครับแล้วเบย์ก็เอามาตกแต่งฝากับหลอดครับ
0: ฝากับหลอดแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: ลวดกำมะหยี่ครับ
0: เก่งมากเลยพี่เบย์ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบครับ
0: โอ้แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะชอบหมดเลยเพราะว่ามันสวยนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆหลายคนนะคะสนุกสนานกับการทำกิจกรรมมากๆเลยและหลายคนประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: เด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเอ่ย
1: แบ
0: ่
1: งป
0: ัน ซึ่งกันและกันนอกจากนี้คุณครูแพรก็ยังเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะนี่นะคะเกมการศึกษาหน่วยที่14ของเล่นของใช้ชื่อเกมโดมิโนรูปเรขาคณิตน่าสนใจไหมคะเกมโดมิโนนะคะก็เช่นเคยเลยค่ะเราจะต้องหาผู้เล่นตามลำดับนะคะคนที่1 2 3 4 5ตามลำดับไปเลยแต่คุณครูแพรวางก่อนนะภาพหลัก1ภาพวางไว้เลยค่ะจะเป็นโดมิโนแนวตั้งนะคะต่อมาคุณครูแพรจะให้เด็กๆช่วยคุณครูแพรหาภาพที่จะนำมาต่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวางไว้ก่อนเนื่องจากชิ้นส่วนเกมค่อนข้างเยอะนะคะคุณครูแพรก็จะเอาออกมาบางชิ้นส่วนเพื่อให้เด็กๆมาลองต่อดูว่าจะถูกหรือเปล่าประมาณนี้ก่อนจากนั้นขออาสาสมัครออกมาช่วยคุณครูแพรต่อหน่อยค่ะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่สโนว์คะเราจะสังเกตที่ตัวหลักนะคะที่คุณครูแพรวางก่อนชิ้นส่วนเกมแรกเราจะสังเกตทางด้านปลายว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไรคะ
1: หกเหลี่ยม
0: ดังนั้นเราต้องนำรูปเลขาคณิตอะไรมาต่อคะ
1: หกเหลี่ยม
0: ดังนั้นพี่สโนว์หาเลยหกเหลี่ยมอยู่ไหนเอ่ยจากนั้นเราก็ทำอย่างไรคะเพื่อนๆนำมาต่อเลยขออีกหนึ่งคนค่ะขอบคุณนะคะพี่สโนปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะคุณครูแพรขออีกหนึ่งคนคุณครูแพรขอเป็นพี่โอตีค่ะเชิญเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะพี่โอตีจะต้องหารูปอะไรเอ่ยรูปอะไรลูกสี่เหลี่ยมมาต่อเหมือนกันถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยนะคะก็คือการเล่นโดมิโนนั่นเองค่ะยากไหมคะ
1: ไม่ยาก

ากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันได้เลยค่ะ

0: คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะเด็กๆนะคะสามารถรอคอยได้และสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็ช่วยกันคิดและแก้ปัญหาเกมทำให้การเล่นเกมนะคะผ่านไปอย่างราบรื่นคุณครูแพรขอชื่นชมทุกคนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายใครจะช่วยคุณครูแพรออกมาสรุปบ้างเอ่ยขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะ
1: ของเล่นของใช้ค่ะ
0: แล้วเราจะเล่นของเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีคะ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลง

0: กึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
1: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
0: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
1: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟ้าฟ้านี่นาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีครับสวัสดีแคทโต้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า
2: บินบินบินบินบินบินบิน
0: แคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวฮ่าฮ่าฮ่
0: านได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อู้ว้าอู้

Bye.

Huh?

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
1: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
1: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
1: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแค

0: ทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามินเ
2: อบำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองดูใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
4: ฮ่าปุ้นปุ้น
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
4: ฮ่าปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เฮ้ย008เฮ้ยให้มารอแถวนี้แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยมารอตรงไหนวะฮะอยู่ตรงไหนเอ้ย008อยู่ตรงไหนวะ
1: พยัคฆ์ร้าย9492ผมอยู่ที่นี
2: ่008เอ้ยคุณไปทําขึ้นไปทําอะไรบนนั้นน่ะ
1: ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน
2: คุณทําอะไรอ่ะคุณดูอายุผมมั้งโอเคได้มันนัดอะไรกันข้างบนนี่นะโอ้ที่อื่นมีซะเยอะแยะไอ้ที่เดินสะดวกสะดวกก็ไม่นัดโอ้มันนั่งอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยอ้าวฟังนะ008มันนั่งทำอะไรบนนี้เนี่ยฮะ
1: แค่นี้เองนี่คือบททดสอบขั้นแรกเท่านั้นเขาแข้งอ่ะยังดีอยู่หรือเปล่า
2: โถนึกว่าอะไรเขาแข้งผมเนี่ยสบายมากไม่งั้นผมจะขึ้นมาถึงบนนี้ได้ยังไงซุปไปกินดู
1: ผมรู้สึกหิวข้าว
2: ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่า
1: ใส่ลูกชิ้นปิงปองด้วยหรือเปล่าล่ะ
2: ก็ลองดู
1: งั้นเราคงต้องออกแรงกันนิดนึง
2: ยังไงอ่ะ
3: ตีปิงปองแข่งกับครูผู้ฝึกสอนและต้องทำคะแนนให้ได้10คะแนนขึ้นไปจาก15คะแนนจึงจะถือว่าผ่านภารกิจจากผมมิสเตอร์อาร์
2: 008เอ้ยไอ้นี่มันเด็กๆสบายมาก
1: ถ้าเขายังไหวงั้นเราไปกันเชิญ
2: ได้เลยโถนึกว่าอะไรขึ้นมาซะตั้งไกลโอ้โถเอ้ย
0: เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเป็นเกมที่โต้กันได้อย่างรวดเร็วและต้องควบคุมความเร็วในการเล่นให้ได้มิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยัคฆ์ร้าย9492ฝึกฝนทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่างๆเราไปเอาใจช่วยให้พยัคฆ์ร้ายวัยทองคนนี้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จกันดีกว่าครับ

0: โหเชิญเลยครับพยักไรนี่เลยยังหนุ่มยังนั่นและนี่ก็คือครูเป้วิวัฒน์แทนคอนนะครับ
1: โอ้สวัสดีครับอาจารย์เป้ครับยินดีรู้จักครับ
0: รบกวนถามนะฮะเรื่องเกี่ยวกับปิงปองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพวกเราสองคนสมัยเราเด็กๆอ่ะฮะเราเคยเล่นมันแน่แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันผ่านเวลามานานเหลือเกินเนี่ยไม่ได้จับเลยลืมกฎกติกา
2: ลักษณะนะครับการเล่นเทเบิลเทนนิสนะครับหรือปิงปองนะครับ
0: ครับ
2: นะครับจะมีอุปกรณ์ดังนี้ครับ1ครับโต๊ะครับ
0: โต๊ะแน่นอนครับ
2: โต๊ะครับ2เน็ตครับ
0: เน็ต
2: เน็ตครับ
0: ครับ
2: แล้วจะมีอีกอย่างนึงคือไม
0: ้
2: ไม้สำหรับเล่นแล้วก็
0: ล
2: ู
0: ก
2: ครับลูกครับลูกปิงปองหรือลูกเทเบิลเทนนิสครับ
0: สี่อย่างเนี้ยเล่นได้แล้ว
2: ยังครับ
0: เอ้าย
2: ังมีอุปกรณ์อย่างนึงครับ
0: ครับ
2: การแต่งกายครับ
0: อ๋อ
2: แต่งกายต้องถูก
1: แต่งกาย
2: ครับ
1: แล้วอย่างผมนี่แต่งกายอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อพอใช้ได้ครับ
1: พอใช้ได้แต่ว่าไม่เต็มร้อยใช่ไหมคร
2: ับยังไม่เต็มร้อยครับ
1: ต้องยังไง
0: เสื้อก็สบาย
2: เสื้อสบายสบายครับเพราะบางทีอาจจะมีโรงยิมหรืออาจจะตีข้างนอกอย่างนี้ครับลมครับ
0: กางเกงขายาวได้ไหม
2: กางเกงขายาวขอให้เป็นกางเกงวอร์มอย่างนี้ดีกว่าครับ
0: จะได้คล่องตัว
2: จะได้คล่องตัว
0: รองเท้าเนี่ยคือรองเท้าวิ่งก็มีแล้วตีกอล์ฟก็มีแล้วมีรองเท้าตีปิงปองไหม
2: เอารองเท้าวิ่งก็ได้ครับใส่รองเท้าวิ่งก็ได้ครับ
1: วิ่งได
2: ้ครับ
1: ทดแทนกันได้ครับผม
0: ครับผม
1: แล้วการที่เราจะรู้ว่าเกมหนึ่งเนี่ยมันจะจบตรงไหนมันมีกี่เซตกี่ลูกถึงจะเรียกว่าเกมหนึ่งครับอาจารย
2: ์11แต้มครับถึงเกมหนึ่งครับ
1: 11
2: แต้มเ
1: ซตหนึ่งครับ
0: มาอุปกรณ์ก็พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: แต่งตัวก็เท่รอแล้วช่วงหน้าพยัคฆ์ร้าย9492ไปปฏิบัติภารกิจในช่วงแท็กทีมไว้ทอง
1: ครับผม9492ยินดีทำภารกิจดีครับ
0: ลูกสำคัญมาถึงแล้วครับฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
1: มันก็ไกลนะเอามาเจ็ดก็เจ็ดกันมามาเลยอาจารย
0: ์มาแล้ว
1: อาจารย์มาเลยครับ
0: ตอนนี้เริ่ม
1: อาจารย์มาเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์
0: ช่วงแท็กทีมไว้ทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไว้ทองนะครับไม้อยู่นี่พร้อม
2: ล
0: ูกพร้อมคนพร้อมไหม
1: พร้อมอย่างยิ่งเลย
0: ครับผมมาถึงคำถามแรกกับครูเป้แล้วนะฮะ
2: ค
0: ืออยากจะทราบว่าเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยบางคนก็แบบเนี้ยเนี้ยบางคนอย่างเนี้ยบางคนนู่นวิ่งไปหน้าห้องน้ำแล้วค่อยเสิร์ฟไกลมากเลยอ่ะ
2: คร
0: ับผมคือแล้วเขาเสิร์ฟกันยังไงแบบที่ถูกต้องถูกกติกาครับ
2: การจับไม้ที่ถูกต้อง
0: ครับ
2: ครับจับลักษณะนี้ครับจับครับเท้านำเท้าตามครับถนัดข้างซ้ายก้าวขวา
0: อ๋อนี่ถนัดข้างซ้าย
2: ผม
0: ถนัดข้างขวาเราถนัดข้างขวากันครับ
1: ท่านโทษอาจารย
2: ์ครับ
1: ที่ผมเห็นแบบทั่วๆไปที่เขาแข่งกันแบบมืออาชีพแล้วระดับมือโปรเฟสชันแนลเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยมันมือโปรทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วอาจารย์พอจะมีไอ้ลูกแบบกอเอ๋ยกอไก่บ้างมั้ยอาจารย์แบบสามัญนะ
2: มีครับมีครับ
1: มีเหรอครับ
2: คือโยนขึ้นครับ แล้วเด้งบนโต๊ะแล้วก
0: ็
2: ไปข้างหน้าเลยครับง่ายๆครับ
0: ครับเดี๋ยวพูดไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูเป้
2: ดูดูนะครับ
1: มันต้องเห็นกับตา
2: ครับการสาธิตครับ
0: ครับผมจะโยนทำไมครับเนี่ยอ๋ออ
1: าจารย์โยนทำไมครับ
2: เพื่อความพร้อมครับให้ลูกชินมือครับ
0: ชินมือครับ
2: ครับ
0: โอเค
1: ลูกชินมือ
2: เป็นลักษณะของเฉพาะบุคคลครับ
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
1: หนี่มือโปรนะอาจารย
3: ์มาดูลีลาการเสิร์ฟของพยัคฆ์ร้าย9492กันบ้างครับแหมลูกเดียวผ่านฉลุยครับแล้ว00เป็ดล่ะครับลูกแรกก็ไม่ได้ครับลูกที่2ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ลูกที่3ยังติดเน็ตอีกครับและลูกที่4ครับนั่นแหละครับสมบูรณ์แล้วครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้การเสิร์ฟแล้ว
1: ใช่
0: วิธีการเสิร์ฟทำไงต่อครับตอนนี
1: ้ขั้นตอน
2: นะครับเดี๋ยวจะให้ทั้ง2คนลองโต้กันดูนะคร
0: ับ โต้กันดูนะครับต้องอยากนับแต้มเลย
1: นับแต้มเลยอาจารย์
0: สามสามในห้าอะไร
1: โอ้อย่างนั้นไปเลยอาจารย์ผมแต่ไปรู้จะร้อนเนี่ยมันช้าไม่ได
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไหมครับ
2: ใจเย็นๆก่อนครับนี่แค่พื้นฐานครับ
1: ใจเย็นต้องรูปแป๊บต้องรูปแป๊บเด็กรูปแป๊บใจเย็นใจเย็นได้ครับตาม
0: เลยว่าแบบสายตาแบบพื้นฐานเอาให้รอดกันเถอะ
2: ครับ
1: ใช่ประมาณนั้นเลยอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเราสองคนไปแสดงฝีมือกันเลยดีกว่า
1: ถูก
3: แล้วพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็เริ่มดวลเกมกันครับช่วงแรกนี้แหมพลังงานยังเต็มที่อยู่นะครับใส่กันไม่ยั้งเลยทีเดียว

0: ไม่มีการออมแรงกันเลยทีเดียวครับสลับกันได้สลับกันเสียอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูกันสิว่าพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนั้นมีท่าไม้ตายอะไรกันบ้าง
1: ต่อไปจะเป็นลูกเสิร์ฟแบ็คแฮนด
2: ์โอ้โห
1: วงสวิงกว้างหมุนทวิสเตอร์30รอบ
2: เหรอไอ้ตกลงมันกรอบใช่ไหมโอ้ลูกลูกพี่เป็ดนี่ได้ผลนะ
1: รายการจริงๆใช่ไหม
2: เจอลูกสยองขวัญผมมั่ง
1: เป็นยังไง
2: นี่มาเลยเป็นไงสยองขวัญไหมพี่เป็ด
0: แล้วพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็ได้โชว์ท่าไม้ตายกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการวอร์มร่างกายให้กับพยัคฆ์ร้าย9492เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับแล้วทั้งสองคนก็ได้พักดื่มน้ำกันสักครู่แล้วไปฟังกันว่าวันนี้ภารกิจคืออะไรครับ
1: แล้ววันนี้เรามีภารกิจต้องทำใช่ไหมครับครูเค
3: ครับผมเป็นการตีนะครับ15แต้มต้องได้10แต้มครับ
2: โอ้
1: จะไหวเลยครับเนี่ยดู
2: ได้ไหวสิครับกับอาจารย์ใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับเป็นอาจารย์อีกท่านนึงครับ
2: อ๋อมีอาจารย์อีกคนเหร
1: อถ้าอย่างนั้นเราไปติดตามกันเลยครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม
2: ่นั่นต้องอย่างนั้นพี่เป็ด
1: พร้อมเรียงครับเนี่ย
2: พร้อมไหมครับ
1: ครับผม
2: แต่เดี๋ยวครับอาจารย์ถ้าระหว่างการทดสอบกันนี่อาจารย์ไม่ไหวบอกผมนะ
1: นั่น
2: มันเลยอาจารย
0: ์เริ่มแรกพยัคฆ์ร้าย9492ของเราก็คมขวัญคู่ต่อสู้เลยนะครับและสุดท้ายก็เสียคะแนนจนได้ครับ
2: โอ้โหอาจารย์อาจารย์รูปหาโหดเนี่ยอาจารย์อาจารย์เล่นรูปหาโหดอ่ะอาจารย์เล่นลูกมหาโหดกับผมเลยอาจารย์เล่นโอ้โหอาจารย์อ่ะ
1: ครั้งนี้จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเป็นครั้งแรกนะครับ
3: ครับ
1: พยัคฆ์ร้าย
2: 9492ขอปฏิบัติหน้าที่นะฮะระดับนี้มาแล้วอาจารย
0: ์แล้วก็ได้เสิร์ฟเป็นครั้งแรกครับและก็เสียคะแนนไปอีกนะครับตอนนี้เป็น03เข้าไปแล้วพยัคฆ์ร้าย9492ของเราต้องทำคะแนนให้ได้10แต้มนะครับส่วนฝ่ายครูฝึกของเรานั้นยังจบเกมที่15แต้มเหมือนเดิมครับ
2: โอ้โหอาจารย์ครับอาจารย์ครับโอ้โหอาจารย์เล่นแรงอ่ะอาจารย์อาจารย์มีมุมด้วยอ่ะโอ้โหอาจารย
0: ์ตอนนี้แต้มของพยัคฆ์ร้าย9492ของเราเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับและสุดท้ายก็มาเสียแต้มไปอีกครับตอนนี้เป็น2ต่อ5แล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าภารกิจในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่แล้วคะแนนตอนนี้ก็เป็น7ต่อ13แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9492ของเราช่วงนี้เสียแต่ลูกง่ายๆครับต้องตั้งกระบวนท่ากันใหม่ครับ
2: ไปแล้วครับอาจารย์ไม่รอแล้วอาจารย
1: ์เอ๊
2: ยืดลงไม่ใช่ผมบอกไปอีกหน่อย
3: 14ต่อ9แล้วครับ
1: ครับผมต่างคนต่างเหลือคนละแต้มนะครับ
2: อย่างนั้นเลยครับ
1: ลูกสำคัญมาถึงแล้วครับฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
2: โอ้โหอาจารย์อาจารย์
1: เอาละครับเสร็จไปแล้วนะครับเหงื่อซกกันเลยทีเดียวเรามาสรุปภารกิจนะครับ
2: ต้องสรุปครับ
1: สรุปหน่อยครับครูเป้ครับ
3: สรุปนะครับ
1: ครับ
3: 10ต่อ14ครับ
1: ภารกิจถือว่า
3: สำเร็จครับ
1: เอ้ยภารกิจผ่านนะครับผม
3: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต้มไม่สำคัญครับอยากให้ผู้สูงวัยใช้เวลาว่างนะครับในการออกกำลังกายครับ
1: ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณครูเป้วิวัฒน์แทนคอนครับ
2: ขอบค
1: ุณมากมากครับผมช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท่อง
0: วันนี้เราจะพามาดู4อันดับของประเภทกีฬาที่ผู้สูงอายุชอบเล่นกัน

0: อยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่เล่นเพื่อการออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อการแข่งขันและเป็นอันตรายน้อยด้วยครับ 2. ไดกอล์ฟเป็นที่นิยมกันมากส่วนใหญ่ในวันหยุดของผู้สูงอายุหลายคนจะอยู่ในสนามกอล์ฟแม้จะต้องออกแรงเหวี่ยงหน่อยแต่มันก็เป็นกีฬาที่สนุกดีเพิ่มความคมอย่างหนึ่งพร้อมกับการเสริมสุขภาพอาจจะเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงเยอะเหมาะสำหรับคนที่มีร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวสะดวกและ 4. เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าผู้สูงอายุเล่นได้กันเป็นอย่างดียังมีอีกหลายคนที่ชอบการเล่นปิงปองอย่างมากเพราะว่าสนุกตื่นเต้นและเคลื่อนไหวทั้งแขนขาสมองไปด้วยกันและเมื่อปีพ.ศ. 2547ได้มีการแข่งขันปิงปองสำหรับคนที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนโดยมีโดโรธีเดโรหญิงสาวชาวออสเตรเลียอายุ100ปีที่เคยลงกินนิสบุ๊กร่วมลงแข่งขันในกลุ่มผู้เล่นที่มีอายุเกิน84ปีและเป็นผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในการแข่งขันเห็นไหมครับว่าการตีปิงปองนั้นเป็นกีฬาที่สนุกและให้ประโยชน์ในหลายด้านจริงๆ
1: เราเรียกว่าเป็นการใช้ข้อเข่าที่ผิดวิธีเช่นท่าบางท่าเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับข้อเข่าได้เช่นการนั่งไปบนหัวเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือว่าบางคนเนี่ยคลานเข่าอย่างเงี้ย
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
3: ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพยากร้าย008ค่ะแล้วก็สวัสดีพยากร้าย9492นะคะคุณอาสหภูมิด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงความสนุกสนานที่ภารกิจทั้งสองท่านได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งสองคนค่ะ
4: เป็นอย่างไรบ้างพยักร้ายข้อข่าวเสื่อมเอ๊ะไม่ใช่สิพยักร้าย9492ผมเห็นคุณแล้วรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ดูจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ถึงจะเหนื่อยคุณก็สนุกใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณทำในวันนั้นมันดีมากๆขอให้มาออกกำลังกายกันบ่อยๆนะด้วยความเป็นห่วง
1: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งสองท่านกับภารกิจตีปิงปองค่ะ
3: เหนื่อยเลยครับได้เหงื่อกันทั้งสองท่านเลยสองคนเลยครับ
5: สนุกมากๆเลยคร
1: ับ สนุกมากเลยใช่ไหมคะจริงๆกีฬาปิงปองเนี่ยเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่านอกจากที่จะทำให้เหนื่อยใช่ไหมคะอย่างที่ทั้งสองท่านรู้สึกแล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างถ้าเราเคลื่อนไหวรวดเร็วก็จะเป็นการออกกำลังกายหัวใจกับปอดเป็นการออกกำลังกายที่เราเรียกว่าแอโรบิก
3: ได้แน่ๆ
1: ใช่ค่ะเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจแล้วก็ปอดนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออีกหลายส่วนของร่างกายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือ
3: ต้องเลย
1: ใช่ไหมคะข้อศอกลำตัวเลื่อยลงไปเนี่ยจนกระทั่งถึงข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้าเพราะว่าเราต้องคอยวิ่ง
3: ใช
1: ่ไหมคะรับลูก
3: พยักร้ายจะหลบไปทางซ้าย
1: ใช่ค่ะ
3: ต้องไปซ้ายผมจะหลบไปทางขวาพยักร้ายก็ต้องไปทางขวา
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังต้องมีการวางแผนด้วยค่ะที่จะเอาชนะคู่ต่อสู
3: ้มีลูกหยอด
5: แท็กติก
1: ใช่ไหมคะเราจะตีไปทางซ้ายทางขวาอันนี้ก็เป็นการฝึกสมองด้วยค่ะ
5: โยนเขาครับ
1: ใช่ค่ะ
3: แต่คราวนี้เป็นห่วงนะครับเราใช้ข้อเยอะข้อเข่าข้อเท้า
1: ค่ะ
3: แล้วจะเสื่อมไหมครับเนี่ย
1: จริงๆแล้วเนี่ยค่ะจากการที่เราฝึกปิงปองถ้าเราฝึกแบบนักกีฬาคือตีเร็วมีการวิ่งกระแทกแรงๆเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้เกิดผลกับข้อได้ในการฝึกระยะนานๆแต่เนื่องจากการฝึกครั้งนี้เนี่ยเราเป็นการฝึกในขั้
3: นต
1: ้
3: น
1: ค
3: ่
1: ะก็คือเป็นการตีเบาๆใช่ไหมคะรวมถึงการเคลื่อนไหวที่เล็กน้อยไม่มากจนเกินไปเนี่ยนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บกับข้อต่างๆน้อยแต่ว่าคุณอาและพยักร้าย008ต้องสังเกตตัวเองนะคะถ้าเผื่อว่าเล่นกีฬาชนิดไหนเนี่ยแล้วเกิดการเจ็บหรือปวดของข้อต่อข้อไหนเนี่ยจะต้องพักก่อนค่ะแล้วก็การเล่นในครั้งต่อไปเนี่ยต้องมีการปรับท่าทางการเล่นเพื่อลดอาการบาดเจ็บกับข้อเหล่านี้ด้วยค่ะ
3: ครับได้ยินบ่อยๆมากนะฮะว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่า
1: ค่ะ
3: อยากจะทราบถึงสาเหตุนอกจากออกกำลังกายอย่างรุนแรงแล้วมีอย่างอื่นไหมครับ
1: เราเรียกว่าเป็นการใช้ข้อเข่าที่ผิดวิธีค่ะยกตัวอย่างเช่นท่าบางท่าเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับข้อเข่าได้

0: นั่งเอาบนไปบนหัวเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือว่าบางคนเนี่ยเดินอยู่บนพื้นคานเข่าอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นน้ำหนักตัวของเราก็จะมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของอายุที่มากขึ้นเองที่ทำให้กระดูกข้อต่อนะคะแล้วก็เอ็นต่างๆเนี่ยมีความยืดหยุ่นตัวน้อยลงทนกับแรงกระแทกเนี่ยได้น้อยลงค่ะ
1: เราจะมีวิธีการออกกำลังกายอย่างไรครับคุณหมอที่จะให้
0: ถนอมข้อเข่าของเราใช่ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราต้องสร้างความแข็งแรงนะคะของข้อเข่าเราก่อนใช่ค่ะด้วยการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเข่าน
1: ะค
0: ะใช่ค่ะโดยการฝึกนะคะยกเท้านะคะยกเท้าขึ้นค่ะให้เท้าเหยียดให้ขาเหยียดตรงค่ะยกเท้าขึ้นให้ขาเหยียดตรงแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นชี้มาทางหน้าตัวเองค่ะแล้วก็เกรงค้างไว้ค่ะนับ 1-5 แล้วก็ปล่อยค่ะกับปล่อยเท้าลงใช่ค่ะแล้วก็ยกซ้ำค่ะทำซ้ำๆแบบนี้ค่ะเป็นเซตก็จะฝึกการเกรงของกล้ามเนื้อหน้าเข่าให้มีพลังมากขึ้น
2: อาจารย์ครับต้องรบกวนอีกครั้งนะฮะรบกวนสรุปภารกิจแล้วก็สุขภาพของพยัคฆ์ร้ายท่านนี
0: ้ต้องบอกว่าพยัคฆ์ร้ายของเราวันนี้เก่งมากนะคะสามารถทำภารกิจสำเร็จค่ะ
2: สำเร็จครับเห็นกับตา
0: ใช่ค่ะสุดยอดมากค่ะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของร่างกายรวมไปถึงสุขภาพสมองในการคิดวางแผนเอาชนะคุณครูฝึกได้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตมอบปากาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับ
0: ยินดีด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: เก่งมากเลยค่ะ
2: ครับก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับคุณอาสาภูมิโตตรึงทรัพย์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการ
0: พยัคฆ์ร้ายวัยทอง
2: เมื่อไรจะเกมกี่เซตนะฮะ
1: กี่เซตฮะ
3: 3ใน2ครับถึงจะเกมครับ
2: 3ใน5ป่ะ
1: 3ใน
3: 5 2ใน3 3ใน5
1: 94 92ขอแนะนำตัวด้วยลูกนี้เลยครับ
2: อันนี้ต่อไปจะเป็นลูกเสิร์ฟแบล็คแบ็คขอที
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับ

0: บางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมี 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธี

เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันแบบนี้ได
3: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
4: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความ

0: ยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
1: ใช่ใช่
2: น้อง
1: นะนะนะ ELTV
3: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงิน

เดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่และอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถาม

0: ข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผม

0: ัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสุรล่ามประสามือวันนี้พบกับคุณอัธกาเที่ยงปีชารักค่ะ
1: มาดูเรื่องของอาวุธปืนที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันอย่างมากหลังจากเกิดเหตุติดกันหลายเหตุเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุอุกอาจใช้อาวุธปืนอีกแล้วครับที่งานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนตำรวจก็สามารถจับผู้ก่อเหตุได้1คนพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ส่วนสาเหตุนั้นผู้ต้องหาอ้างว่ามาจากการทะเลาะวิวาทเพราะถูกกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกเสียงขณะเกิดเหตุการณ์ได้โดยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดและมีเสียงคนตะโกนเอะอะโวยวายในที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธและในจำนวนนี้2คนถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนื่องจากมีอาการสาหัสเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22:30 ของคืนที่ผ่านมาภายในงานชิมช็อปใช้หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์บุกกราดยิงและอาวุธมีดทำร้ายผู้คนในช่วงที่งานกำลังเลิกและพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของตำรวจสภ.ด่านขุนทดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้1คนคือนายณัฐกิจให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีก4คน

0: หตุใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานชิมช็อปใช้สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์จึงใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานจนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายณัฐกิจในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความกังวลนะคะต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็กล่าวถึงแนวทางการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนว่าณขณะนี้รัฐบาลค่ะกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ามีการสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรางวัลประเภทอื่นแทนค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: สวนทางกับนโยบายรัฐบาล
4: สั่งให้อธิบดีกรมปกครองหรือเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลหรือตามที
1: ่ทางด้านของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะโดยได้พิจารณาจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าทดแทนพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลปืนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่สามารถขอออกใบอนุญาตได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าระบบส่วนกลางได้ทำการระงับการออกใบอนุญาตไว้ทั้งหมดแล้ว
5: แต่มอบไปแล้วก็คือแ
6: ต่ไม่ได้มอบนะที่ผ่านมานั้นน่ะคือลงมอบเข็มมอบใบประกาศแต่รางวัลอื่นเนี่ยเช่นอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องจัดหาทุกปีก็เช่นเดียวกันต้องจัดหาแล้วปืนอาวุธปืนเนี่ยต้องจัดหาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นนโยบายที่เราจะต้องจำกัดจึงจะต้องเป็นในเรื่องของการมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนครับ
2: เมื่อวานครับเมื่อคืนที่มีการจัดยิง
5: จัดหาไม่ก่อน
6: ไม่มีจัดหาครับในแต่ละปีเนี่ยต้องดำเนินการตรวจสอบตอนนี้มันอยู่ในขั้นการตรวจสอบและแต่ละคนที่ได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนแต่ไม่ว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3เพราะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราระงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
5: แล้วที่รับไปก็ต้องเรียกคืนไหมคะ
6: รับไปเมื่อไหร่ครับ
5: ที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว
6: ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วคือมอบแนบทองคำนะครับแนบแนบกลับไปประกาศครับไม่ได้มอบคืน
1: สำหรับคำสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการนะคะซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากตำรวจถึงความกังวลในการปฏิบัติงานค่ะอธิบดีกรมการปกครองอธิบายบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพื่อจำกัดปริมาณอาวุธปืนแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและประชาชนทั่วไปทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
0: รัฐบาลชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยจะมีการจัดระเบียบทั้งปืนเถื่อนและปืนที่มีทะเบียนโดยจะคุมเข้มทั้งการครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยของประชาชน นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าหลักคิดสำคัญของนายกรัฐมนตรีก็คือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือว่าหยิบมาใช้ได้ตามใจประเด็นสำคัญคือรัฐบาลต้องการจัดระเบียบปืนถูกกฎหมายและปืนเถื่อนและต้องการควบคุมการพกพาและการใช้อย่างจริงจังทางนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันทั้งการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่การระงับและการตรวจสอบการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือป.3การจัดระเบียบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนการตรวจสอบอาวุธและกระสุนในสนามยิงปืนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนข้อเสนอให้มีการตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยว่าการเซตซีโร่เรียกผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดกลับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่เป็นข้อสามารถนำมาศึกษาได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบความพร้อมของหน่วยงานและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมก่อนนำไปใช้จริงสำหรับนักกีฬายิงปืนนั้นรัฐบาลรับทราบถึงข้อกังวลและจะพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการกีฬาโดยแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบและจัดเก็บอาวุธและเครื่องกระสุนในสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะยุติการเล่นกีฬายิงปืนหรือว่าปิดโอกาสทางการกีฬา
1: ส่วนกรณีที่สังคมนะคะกำลังถกเถียงเรื่องของข้อกฎหมายเจ้าของบ้านเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกนะจนเสียชีวิตในการป้องกันตัวค่ะในเรื่องนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อกฎหมายยิงโจรในบ้านเนี่ยพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือว่าเป็นการปกป้องตัวเองค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงอธิบายหลักกฎหมายนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านค่ะส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ในทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายก็รับรองสิทธิ์ของประชาชนในการป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะคะกำหนดหลักในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหากมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและการกระทำเพื่อป้องกันนั้นพอสมควรแก่เหตุผู้กระทำไม่มีความผิดค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลักง่ายๆว่าคนร้ายเข้าบ้านจะยิงได้ทุกกรณีแล้วก็ในทางกลับกันก็ไม่มีหลักว่ายิงผู้บุกรุกในบ้านแล้วเจ้าของบ้านต้องผิดทุกกรณีค่ะเอาไปฟังคำชี้แจงในประเด็นนี้กันค่ะ
7: ผู้บุกรุกเข้าบ้านเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ป้องกันตัวอยู่แล้วแต่การป้องกันตัวนั้นต้องไม่เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นหลักของกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อมีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจะถือว่าเป็นคดีอาญานะครับเจ้าที่ตำรวจต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับอย่างหลักที่ผมนำมาเสนอที่เป็นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเห็นว่าในการพิจารณาในชั้นของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเองเนี่ยเห็นว่าเป็นอาจจะเห็นว่ามีดุลพินิจว่าอาจจะเห็นว่าเป็นการยังไม่เข้าข่ายป้องกันตัวจึงได้มีการฟ้องไปจนถึงการพิจารณาคดีของชั้นศาลแล้วก็สู้กันจนถึงศาลฎีกาจึงได้มีแนวคำพิพากษาศาลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าป้องกันตัวไม่เกินไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้หลักว่าอย่าไปยึดเป็นหลักว่าถ้าคนเข้าบ้านยิงได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับกฎหมายถือว่าเมื่อมีความตายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแล้วล่ะมีการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาส่วนผู้ยิงเนี่ยจะอยู่ในสาธารณะป้องกันตามสิทธิ์ตามมาตรา68หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นหลักป้องกันเลยนะครับก็จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงไป
1: แต่ว่าในทางกลับกันนะคะหากพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วและยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธค่ะการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างกันออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุตามมาตรา68ผู้กระทำไม่มีความผิดแต่หากมีเหตุที่จะป้องกันจริงแต่ว่ากระทำเกินสมควรแก่เหตุก็อาจเข้าสู่หลักตามมาตรา69ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและหากการกระทำนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจหรือว่าความกลัวศาลอาจไม่ลงโทษก็ได้ทั้งนี้นะคะการที่ตำรวจต้องสอบสวนไม่ยอมว่าตำรวจสรุปว่าผู้ป้องกันตัวนั้นเป็นคนผิดค่ะ
7: ก็อาจจะเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุนะครับก็อาจจะเข้ามาตรา69ก็คือมีความผิดแต่ศาลอาจจะพิจารณาลดหย่อนบทโทษได้หรือถ้าเป็นกรณีที่เช่นเราตะโกนสั่งให้หยุดนะครับแล้วก็คนร้ายเนี่ยได้วิ่งหลังกลับวิ่งออกไปแต่เรายังยิงตามไป 2-3 นัดนี่อาจจะ

0: พราะฉะนั้นดังนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมองเป็นสองขั้วที่ว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้ในกรณีที่โจรเข้าบ้านเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญกว่าก็คือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเนี่ยเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาพฤติการทั้งหมดค่ะ
1: และเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่โรงเรียนครับโดยมีงานที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอาลัยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทศรินนนทบุรีที่วัดในอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษโดยมีครอบครัวญาติเพื่อนร่วมงานข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและร่วมกันสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การจากไปของนายกิติพงษ์ในพิธีเจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบเพลิงและพระตรายพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างสมเกียรติจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบพิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพก่อนที่ประธานสงฆ์พระสงฆ์แขกผู้มีเกียรติญาติและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนายกิติพงษ์สมรัตน์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและครอบครัวได้นำศพกลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
0: มาดูความคืบหน้านะคะในคดี Forex TD นะคะมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทค่ะวันนี้ทางศาลอาญานะคะก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาที่มีจำเลยคนสำคัญอย่างนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมครอบครัวและผู้บริหารรวม24คนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณศาลอาญานะคะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ค่ะซึ่งทางอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์ผู้บริหารพร้อมพวกรวม24คนมีนักแสดงชื่อดังอย่างพิงกี้รวมถึงมันดาแล้วก็พี่ชายตกเป็นจำเลยร่วมด้วยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับพฤติการในคดีนี้ค่ะตามคำฟ้องระบุนะคะว่าในช่วงปี2558ถึง2563กลุ่มจำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Forex 3D โดยกล่าวอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพนำเงินไปลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศแทนพร้อมทั้งชักชวนให้ร่วมลงทุนคือเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทอีกทั้งก็ยังมีการการันตีผลตอบแทนแล้วก็รับประกันเงินต้น 100% ส่งผลให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะเป็นจำนวนมากถึง 9,842 คนรวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 2,489 ล้านบาทซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่ได้มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนเทรดจริงตามที่มีการกล่าวส่วนบรรยากาศที่บริเวณศาลอาญาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพิงกี้นักแสดงสาวพร้อมกับทนายความได้เดินทางขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันศาลก็มีคำสั่งเบิกตัวมันดาแล้วก็พี่ชายของพิงกี้ตลอดจนจำเลยคนอื่นๆจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะ
1: เรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่ตชด.ภาค3สกัดรถต้องสงสัยขนยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยคนร้ายพยายามขับรถหลบหนีพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายถูกจับได้และเข้าตรวจค้นในรถก็พบยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดร้อยตชด327อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากสายสืบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้รถมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนผ่านเส้นทางแม่จันเชียงแสนพันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3จึงนำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติดร่วมกับ

0: ุดเคลื่อนที่เร็วร้อยตชด327วางแผนเข้าจับกลุ่มกระทั่งพบรถต้องสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเรียกให้หยุดรถแต่ว่าคนร้ายกลับเร่งเครื่องรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนขับไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า25กิโลเมตรจนถึงพื้นที่บ้านดอยจำปีหมู่6ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนรถคนร้ายนั้นเสียหลักปีนเกาะกลางถนนไปต่อไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถพบกระสอบสีรุ้งภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ4ล้านเม็ดจึงคุมตัวชายคนขับรถพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไปดูการตรวจค้นสินค้าผิดกฎหมายกันบ้างนะคะทางด่านศุลกากรเบตงได้ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าไปตรวจค้นยานพาหนะแล้วก็บุคคลที่เดินทางผ่านด่านนะเพื่อที่จะปราบปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนโดยนายกิติพัชวลานายด่านศุลกากรเบตงนะคะร่วมกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงค่ะบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตงเข้าตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางผ่านด่านอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าต้องห้ามสินค้าหลบเลี่ยงภาษีรวมถึงสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสำแดงถูกต้องนายด่านศุลกากรเบตงระบุนะคะว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นแล้วก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
0: ช่วงหน้าฝนนะครับมรสุมในช่วงนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยขณะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารตอนนี้ระดับน้ำนะครับอยู่ในสูงที่ระดับมีการเตือนภัยระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬเช้านี้ตามข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าระดับน้ำอยู่ที่12เมตร25เซนติเมตรแม้จะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับเตือนภัยที่เกินเฝ้าระวังโดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬนั้นขยับขึ้นร่วม5เมตรขณะที่ทางจังหวัดก็มีการเตรียมความป้องกันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมหากฝนตกหนักรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอบุงคล้าเร่งระบายน้ำในแม่น้ำสาขาออกสู่แม่น้ำโขงโดยเมื่อวานนี้นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าที่บ้านเทพชัยเทพมีชัยหมู่7ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าน้ำเริ่มท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านที่หมู่8บริเวณบ้านเบิ้นโดนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาดเองก็มีการจัดเตรียมกระสอบทรายเอาไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็กำชับผู้บริหารท้องถิ่นให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอพร้อมให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ส่วน

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: โบกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหน

0: มืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: แก่นแก้ว
2: เฮ้ยรถเฮ้ยแล้วด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ทานนี่แหละลูกทาส

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลขอชวนคุณหมอเออาจารย์นายแพทย์สุกิจเลาหะเจริญสมบัติและแม่อูมวิจดานางร้ายยุคแรกของเมืองไทยเล่นหนังมาแล้วกว่า300เรื่องมาซ่ากันที่ท่าเตียนครับวันนี้จะพาไปไหว้พระขอพรไปนวดแผนโบราณแบบฉบับวัดโพไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งและไปกินของอร่อยๆที่คาเฟ่เก๋ๆวันนี้รับประกันว่าเต็มอิ่มด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอน
2: ไหนๆแม่ลองเป็นนางร้ายโชว์นิดนึงสิสุดยอดเล่นดีมากเลย
3: ยังไม่เล่น
2: อันนี้ยังไม่เล่นเหรอทำไมดูเป็นธรรมชาติจังเลย
4: ใส่เลยใส่เลย
3: ค
4: ุ
3: ณหมอกล
4: ั
3: วไหมคะดูหมอ
2: คุณหมอทันไหม
4: โอ้เหมือนคุ้นๆอยู่
3: อ
4: ุ
3: ้ยตายแล้วคุณหมอ
2: เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้แม่มากๆชื่อเรื่อง
3: เทพธิดาโรงแรม
2: เล่นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
3: และอีกเรื่องอีพริ้งคนเรืองเมือง
2: แม่เป็นอีพริ้งเหรอ
3: ใช่แม่เป็นอีพริ้งคนแรก
2: เลยเหรอ
3: คนแรก
2: ที่มีสามีเยอะๆนะ
3: ใช่ใช่
2: จะแอคทำไมเนี่ย
3: ก็คือรู้จะทำอะไร
2: เด
3: ี
2: ๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีฮะ
4: โรคลองช้ำเคยเป็นไหมฮะ
2: ผมเคยผมลองไปจีบดูไงอ้าวไม่ติดไม่ติดอ่ะถาม
1: ผมว่าน่าจะคนรองช้ำนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จักโรคลองช้ำว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรเป็นแล้วมันน่ากลัวมากแค่ไหนเดี๋ยวคุณหมอเอจะมาให้คำตอบแบบชัดๆในรายการวันนี้ครับ
5: อ๋อไม่รู้จักค่ะน่าจะบวมๆช้ำๆมั้งคะโรคลองช้ำ
6: ก็น่าจะเป็นแบบว่าจ้ำๆที่ผิวหนังป่ะคะน่าจะเป็นได้ทุกคนคิดว่าเป็นได้ทุกคนมากกว่าไม่จำเป็นต้องแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยรุ่นใหญ่พาซ่าร
7: ุ่นใหญ่พาซ่าร
6: ุ่นใหญ่พาซ่า
2: เคยมาที่วัดโพหรือยัง
4: โอ้โหตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมฮะ
2: โอ้โหนานมากแล้วนะ
3: คุณหมอเคยมาแม่อูไม่เคยมาเลย
2: แม่ไม่เคยมาเลยเหรอ
3: ไม่เคยมาเลยในชีวิตเน
2: ี่
3: ยเพิ่งจะมาครั้งแรกเน
2: ี่
3: ย
2: ผมเคยมีโอกาสมาประมาณสัก
4: โอ้โหเยอะเลย
3: จำไม่ได้เหมือนกัน
4: สอง
2: คร
4: ั
2: ้งเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่านะพร้อมลุยไหม
3: พร้อมลุย
2: ไปเลย

0: ริตติมหน่อยเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้25น
0: ี่ไม่อายุเท่าไหร่ละ
1: 42ค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: สายพินค่ะ
0: พี่สายพินขายมานานยังไอติมเนี่ย
1: ขายนานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้ว
0: สิบกว่าปีก็ยืนขายอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
1: ก็บางทีก็ยืนบางทีก็เดินนะคะแล้วแต่ก็ออกกำลังกายไปด้วยนั่ง
2: ไปเรื่อยๆ
0: อันนี้คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามา
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอเขาจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเรื่องท้องเท้าเรื่องการอะไรเงี้ยปรึกษาได้เลยเพราะเห็นว่าอาชีพพี่ต้องยืนตลอดไง
1: ไม่ปวด
2: ไม่ปวดเลย
0: ไม่มีอาการเลย
1: แต่จะมีแบบเส้นเลือดขอดอะไร
2: อ๋อคนยืนนานๆเป็นได้ครับ
1: แล้วจะรักษายังไงครับ
2: ก็คือถ้าปกติถ้าไม่เจ็บจริงๆก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องรักษาก็ได้
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เขาก็มีของอะไรแบบริมถนนเยอะแยะนะครับริมข้างทางเนี่ยเป็นร้านอาหารบ้างร้านขายของบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้แม่ชื่ออะไร
4: ชื่อเซนค่ะ
0: เปิดมานานยังครับ
4: ร้านนี้ร้อยปีแล้ว
0: ร้
4: อยปีตั้งแต่สมัย
5: ตึกเนี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
5: ว้าว
0: แม่จ๋าอันนี้ไม่อุ้มอะไรมา
4: สำหรับขูดเล่นก็ได้อะไรก็ได้ฟล็อกมิวสิก
0: ให้เด็กขอให้เด็กเล่นให้เด็กเล่น แม่จ๋านี่คือคุณหมอเอจากโรงพยาบาลรามาน
4: ะครับสวัสดีคุณหมอ
0: แม่มีปัญหาอะไรปรึกษาคุ
4: ณหมอ
0: ได
4: ้หนุ่มฟอลก็มีเท้าเธอปวดเมื่อยอะไรอย
5: ่างเงี้ยเอานี่เลยหมอเลย
0: แม่ปวดยังไงแม่ปวดยังไง
4: เอาไม่บางทีมันก็บวมอ่ะคุณหมอตรงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: มันเป็นจากเท้าแบน
4: เท้
2: าแบนแล้วเดินแล้วมันปัด
0: แล้วอย่างงี้เท้าแบนนี่จะเป็นรองช้ำได้ไง
2: ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่จะเป็นรองช้ำง่ายเหมือนกัน
4: สวยเอาไปใส่สิฮะคนละใบใช่ไหม
0: ขอบคุณครับ
4: โอ้ยมืดมองไม่เห็นเลย
0: แน่นแน่นแน่นคุณนี่กาวเหรออันนี้ไม่รบกวนแม่ดีกว่าขายของขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียน
3: รุ่นใหญ่

0: ยแม่นี่ร้านอะไรเนี่ยขายยาโบราณดูไหมลองดูหน่อยไหม
1: นี่คือน้ำมันอะไรคะ
2: เป็นต้นตะไคร้ถูเพื่อให้อุณหภูมิเรากลับไปเข้ากับยาแล้วดมช้า
3: ๆหอมดีเนาะ
1: แต่ว่าของแม่อูมต้องอันนี้เลยค่ะ
4: อ้าวยาหอมชนะลม108จำพวกนี่มันคือยาอะไรกันวะเนี่ย
2: บางคนเนี่ยไปทำไร่ทำนาคนต่างจังหวัดข้างนอกเขาไม่ต้องชงก็เท
5: ยังไง
2: อมจะได้มันละลายก็
1: เพราะว่าสมัยนี้ก็ทำเป็นเม็ดแล้ว
2: เดี๋ยวก็จะผ่อนคลายผายลมแล้ว
1: จ
2: บท
1: ้
2: องเธอไม่มี
5: จบง่ายนี่คือ
2: ยาลองดู
5: เอาง่าย
2: ลอง
5: เล
2: ย
1: ยาอันนี้ซื้อแล้ว
2: ซื้อเดี๋ยวใหม่ลอง
5: ง่ายอันนี้คือยาไล่ตดนั่นเองเอาไม่เกิดว่าสนใจอยากจะหาพวกพอแล้วถ้าอยากมาดูพวกยาโบราณอะไรผมแนะนำว่ามาที่นี่แวะมาแล้วกันนะครับคุณหมอครับผมว่าเรามาขยับขยายไอ้คำว่าโรคลองช้ำกันหน่อย
3: โรคเอ็นลองช้ำอักเสบจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการอักเสบโดยตรงมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของเอ็นลองช้ำเอ็นลองช้ำคือตรงนี้มันเกาะที่ส้นเท้
5: า
3: แล้วมันก็แผ่ยาวไปถึง5นิ้วเลย
5: คือเขาจะเริ่มที่ส้นเท้าแล้วกระจายออกไป
3: ถูกครับแต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยความเสื่อมสภาพของมันส่วนใหญ่เกิดตรงจุดเกาะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ที่เข้ามาด้วยโรคเอ็นลองช้ำอักเสบอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะปวดจากตรงนี้เป็นหลักก่อนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากความเสื่อมสภาพและถูกใช้งานซ้ำคือมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างอันที่หนึ่งน้ำหนักตัวเวลาเรายืนเดินเนี่ยเราก็ต้องยืนบนเท้าเพราะฉะนั้นถ้าแรงน้ำหนักเยอะมันก็ลงไปที่เท้าเราเยอะเอ็นลองช้ำก็ต้องรับภาระเยอะ
1: แล้วยิ่งใส่ส้นสูงล่ะคะ
3: ส้นสูงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยเหมือนส้นเราจะยกขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นเอ็นลองช้ำเราจะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาถูกกระชากอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกกระชากอยู่ตลอดเวลามันก็บาดเจ็บอยู่เรื่อยแล้ว
5: มัน
3: หาย
5: ไ
3: ม่ทันใช่เกิดการกระตุ้นอักเสบได
1: ้วิ่ง
3: วิ่งกิจกรรมอะไรที่ใช้กระแทกอยู่กับพื้นนานๆโดยเฉพาะถ้าพื้นแข็งๆด้วย
1: ที่เคยแบบเล่นโทรศัพท์แล้วก็ลงกระดานคิดว่าหมดขั้นแล้วไงก้าวไปปุ๊บลองช้ำมาเลย
5: ใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงแบบหาย
1: เป็นอาทิตย์น่ะ2อาทิตย์นะคะ
3: ตรงส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นลักษณะที่เกิดจากกระแทกแรงๆตูมนึงใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีโรคอื่นได้เช่นกระดูกที่ส้นเท้าแตกหรือเอ็นลองช้ำที่ขาดทั้งเส้นไปเลยอีกอันนึงก็คือเรื่องทรงเท้าของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเคยได้ยินเรื่องเท้าแบนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงเวลาเดินยืนเอ็นมันก็จะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่อุ้งสูงเกินไปโด่งเกินอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเคิร์ฟเท้าเขาเยอะมากเพราะนั้นเท้าเขาจะแข็งถ้าเปรียบคนเราเหมือนรถอะเท้าเราก็เหมือนยางรถยนต์ถ้าคนที่อุ้งเท้าสูงเนี่ยมันก็เหมือนยางรถยนต์ที่สูบยางลมซะแข็งเพราะนั้นมันเวลากระแทกเข้าไปยางก็พังเร็ว
5: สูงอายุล่ะเกี่ยวไหมสูงอายุ
3: มีส่วนเพราะว่าเอ็นลองช้ำมันเกิดจากส่วนหนึ่งจากที่ความเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นอายุที่เยอะขึ้นเนี่ย
1: ไม่ต้องชี้มาตรงนี้
3: อ๋อป่าช้ำไม่ได้ชี้ไปถึงเอ็นฮะเอ็นมันจะเสื่อม
5: อาการหลักๆเขาคืออะไร
3: คือเจ็บที่ส้นเท้าส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่หลังจากเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะลงก้าวแรกจะเจ็บมาก 2-3 ก้าวแรกเนี่ยเจ็บแบบไม่อยากจะลงเดินเลยพอเดินไปสัก 3-4 ก้าวอาการจะเริ่มดีขึ้นเพราะเนื่องจากเวลาเรานอนพักหรืออยู่นั่งนานๆอย่างเงี้ยฮะเอ็นมันจะหดตัวทีนี้มันหดอยู่สั้นมากๆแล้วก้าวแรกมันยืดแรงๆเลยมันฉีกมากมันก็จะเจ็บเยอะพอเดินไปสักพักมันได้ยืดไปแล้วมันก็เลยสบาย
5: แล้วมันจะต้องตรวจยังไงหมอ
3: เบื้องต้นเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะเช็คเองว่าใช่มั้ยเราอาจจะทดสอบดูก็ได้ครับว่ากดเข้าไปตรงส้นเท้าด้านในเนี่ยตรงที่ใกล้ๆกับกระดูกตรงนี้ฮะว่าเจ็บไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตรงนี้ที่จะกดแล้วจะเจ
5: ็บ
3: ใช่ถ้ามี2อย่างเนี้ยโอกาสแทงหวยแล้วถูกเนี่ย 90% แล้ว
5: หมอเคยเป็นไหมอ่ะ
3: เอาพูดจริงๆเลยนะครับเคยเป็นแล้ว1ครั้ง
1: จริงเหรอไปทำอะไรมาคะ
3: เนื่องจากเวลายืนผ่าตัดนานๆแต่ว่าช่วงนั้นเป็นอายุน้อยหน่อยก็จะเบาเร็วหน่อย
5: เมื่อกี้หมอบอกว่าตอนที่หมอเป็นเนี่ยหมอยืนนานๆแสดงว่าพวกแม่ค้าตามตลาดพนักงานตามห้างมีโอกาสเป็นเด็ก
3: มีครับ
5: เอ้างั้นมันต้องมีวิธียืนที่มันเป็นอาชีพหมอต้องทำยังไง
3: คือก็อาจจะต้องใช้เป็นการขยับบ่อยๆเปลี่ยนท่าบ่อยอย่าให้มันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งนานๆ
5: เอาไปว่าอย่ายืนเฉยๆ
3: ครับ
5: ขยับนิดขยับหน่อยยกขาหน่อยช่วยได้
3: ใช่ครับ
5: แต่ถ้ายืนอย่างนี้ไปเลยนิ่งๆเงี้ย
3: ใช่
5: ไม่ได้
3: ไม่ค่อยดี
5: ไม่ดี
4: ในเมื่อได้รับความรู้จากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พิธีกรของเราพาแม่อูมและคุณหมอเอไปไหว้พระขอพรกันที่วัดโพกันครับ
5: ต
0: ้องบอกเลยนะครับว่ามาที่วัดโพเนี่ยนะฮะจะต้องมากราบนมัสการนะครับนี่ด้านหลังเราเนี่ยนะฮะเป็นพระพุทธไสยญาตินะครับพระนอนซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยอันดับ3ของประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลให้แม่หายเป็นรองช้ำโอเคไหมนะ
1: ได้
0: อยากได้อะไรคิดในใจไว้ก่อนเลย
1: ขอให้อย่ามีลูกชายเป็น
0: ไปข้างในตามมาครับเชิญครับ
4: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากปัจจุบันวัดโพมีอายุมากกว่า200ปีเมื่อไม่นานวันนี้เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่าง Trip Advisor ยังได้จัดอันดับให้วัดโพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ17ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียอีกด้วยครับ
0: เอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
6: ได้หมอนวดตัวจริงเลยหมอนวด
0: หมอนวดไง
6: โอ้นี่เดี๋ยวกดตรงนี้เลย
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่วัดโพกับแม่อูมวิจดานางร้ายรุ่นเก่าของเมืองไทยในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปเดินเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปฟังคุณหมอเอให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคลองช้ำกันอีกสักหน่อยดีกว่าครับ
3: คือจริงๆแล้วไอ้ลองช้ำมันไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว
0: ครับ
3: ที่ส้นเท้าเราก็จะมีผิวหนังกับไขมันชั้นไขมันอยู
0: ่
3: ซึ่งตรงเนี้ยเวลาเรายืนหรือเดินเนี่ยตอนแรกที่เรากระแทกลงไปเนี่ยไอ้ตัวส้นเท้าหรือไขมันใต้ส้นเท้าเนี่ยมันก็รับเป็นตัวรับแรงกระแทกไปก่
0: อ
3: นที่เหลือค่อยกระจายเข้าไปในโครงสร้างข้างในไม่ว่าจะเป็นเอ็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อเพราะนั้นถ้าตรงชั้นไขมันเราเด้งดึงดียืดหยุ่นดีหนาดีข้างในมันก็รับภาระน้อยหน่อยเนื่องจากชั้นไขมันตรงส้นเท้านี่มันเป็นไขมันที่พิเศษมากมันจะเหมือนรังผึ้งแบ่งเป็นช่องช่องแต่ละช่องก็จะมีไขมันอยู่เกาะอยู่แล้วนอกจากมันแบ่งเป็นช่องๆแล้วมันยังมีเหมือนรากเนี่ยแทงเข้าไปในกระดูกส้นเท้าเพื่อไปยึดเกาะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราเดินตึ้งตึ้งตึ้งลงไปถ้าตรงนี้ไม่มีที่ยึดเนี่ยมันจะสไลด์ไปมาหมดเลยพังผืดมันก็จะลึกเข้าไปเหนืออีกชั้นนึงอยู่ระหว่างไอ้ไขมันเนี่ยกับกระดูกซึ่งเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับกระดูกส้นเท้าเราซึ่งเอ็นเนี่ยเวลาเราวางเท้าลงไปหรือเขย่งเนี่ยเอ็นมันจะมีการยืดหดยืดหดตลอดเวลาเพราะนั้นเวลามันยืดถดตลอดเวลามันก็คือมีการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นนั่นเองทีนี้ถ้ามันบาดเจ็บแล้วมันรับได้มันซ่อมแซมได้มันก็จบไปใน1วันแต่ถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะวันนั้นใช้งานเยอะหรือเอ็นมันยืดหยุ่นไม่ดีวันนั้นมันอาจจะบาดเจ็บเยอะกว่าการที่มันจะซ่อมได
0: ้
3: มันก็เหมือนติดลบเหมือนติดลบสะสมไปทุกวัน
0: เอ๊ะหมอ
7: ครับ
0: แม่ไปไหนเนี่ย
3: นั่นสิครับ
0: เป็นไปได้ไหมว่า
3: หรือว่าอยู่ข้างใน
0: นี่ไง
3: ไปก่อนแล้ว
0: นี่ไงแอบนวดก่อนแล้วแน่ๆเลย

0: อะไร
1: ทำไมหนีมานวดก่อนล่ะ
0: ปวดขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รอกันก่อนเนี่ย
0: ก็พาเดินได้ปวดเลยอ่ะ
1: โอ้แม่แจ่มแม่ชื่ออะไร
2: สมพิษค่ะ
1: แม่สมพิษระหว่างเอ็นที่ขากับหูเนี่ยนะฮะตรงไหนของแม่อุ้มตึงกว่ากันครับ
2: อ๋อที่เท้าจะตึงกว่าที่หูยังไม่ได้จับกัน
1: เคยมีลูกค้าบอกว่าเป็นรองช้ำแล้วก็มาให้คลายให้ไหม
2: มีค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอมันมีท่าพิเศษสำหรับรองช้ำไหมทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เขาแก้รองช้ำให้เอาให้มันช้ำจริงไปเลย
2: รองช้ำเนี่ยมันจะมีหลายทิศมันก็มี4ทิศทางมีเป็นข้างนี
1: ้ตรงนี้
2: ตรงนี้แล้วก็ตรงกลาง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้คือสมมุติว่านี่เป็นฝ่าเท้าเรานะมันจะเป็นตรงนี้1 2 3แล้วไม่ใช่ตรงนี้นะแต่มันกลายเป็นตรงนี้แล้วเราจะแก้ไงฮะก
2: ็อันนี้จะนวดแนวก่อนนะคะเราต้องตีพื้นขาให้นิ่มก่อนถ้าว่าขาเขาไม่หย่อนเนี่ยตรงนี้จะมันจะมีปัญหานะทำไม่ได้คือห้ามกดตรงที่เป็นเด็ดขาด
1: ผมดูทรงนะการแก้รองช้ำเนี่ยแม่น่าจะพอทำได้แหละแต่ว่าแก้เท้าดำเนี่ยแม่แก้เท้าดำไม่แก้ง
2: ก็เอาก็ล้างเท้า
1: ไปขัดดูทำไม
2: อยากจะลองด้วยไหมล่ะคะ
1: อ๋อลองได้ด้วยเหรอแม่เอาสิแหมก็บอกสิเออก็ไม่รู้ไงเออก็บอกผม
0: ไม่ใช่เอ้ยหนูนวดมันนอน
1: เอาผมไปนอน
3: ก่อนเลย
1: แต่นึกว่าให้ผมลองนวดแม่หน่อยไหมอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้แม่ปวดตรงไหนอ่ะแม่เอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
3: หมอนวดตัวจริงเลยหมอแล้วนวด
1: เออหมอนวดไงเออ
3: โอ้นี่เดี๋ยวกดตรงนี้เลยก็ถามคุณหมอนิดนึงเวลานวดคนเป็นเดนรองช้ำเนี่ยนานไหมครับก็นวดไปแล้วอาการจะดีขึ้นนะฮะ
2: ก็เขาจะรู้สึกตอนนั้นเลยแล้วดีเลย
3: จริงไหมต้องมานวดซ้ำหลายครั้งไหมคร
2: ับ ก็ประมาณ2ครั้ง
3: 2ครั้ง
2: แต่นี่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะคะถ้าว่าเขายังไปทำเดินเยอะๆใช้ขาเยอะอยู่มันก็จะเป็นกลับมาใหม่เร็ว
1: แล้วสมมติว่า2ครั้งละยังไม่หาย
2: ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอนะ
3: อันนี้มันมีข้อห้ามใช่ไหมครับว่าใครห้ามนวดนะฮะ
2: ใช่ค่ะก็มีไข้นะครับเป็นไข้อยู่ไม่นวดเลยนะคะแล้วกระดูกแตกหักตรงไหนก็อย่าไปจับเขาตรงที่เขาเป็นนะคะข้อพับต่างๆนะก็ไม่ให้นวดเราต้องรู้ด้วยเพราะว่าการจะเป็นหมอนวดที่ดีต้องเรียนก่อนนะเขาจะมีเรียนอนาโตมีนะคะแล้วก็มีระบบร่างกายของเราต้องรู้หมดนะคะต้องเรียนระบบการหมุนเวียนของเลือดเป็นยังไงลงมาจากห้องไหนไปห้องไหนอย่างเงี้ย
3: ขอถามคุณหมอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 60ค่ะ
3: โอ้มีปัญหาเรื่องทางสุขภาพอะไรบ้างมั้ยฮะ
2: ก็ไม่มีอ่ะค่ะ
3: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเบาหวานความดัน
2: อ๋อความดันจะมีบ้างนิดหน่อย
3: ครับ
2: แล้วก็กินยาคุมไว้ก็ปกติ
3: แล้วโรคพวกเนี้ยถ้าจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามมั้ยฮะถ้าสมมติ
2: เป็นข้อควรระวัง
3: ก็ควรระวัง
1: เหรอเดี๋ยวนี
2: ้คือหมอต้องถามก่อนว่าคุณมีโรคประจำตัวมั้ยเป็นอะไรกินยาอยู่หรือเปล่านะถ้าเป็นพวกความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยต้องนวดด้วยความระวังสังเกตด้วยเขามีอาการแบบไหนขึ้นมา
1: คือนวดได้นวดได้แต่จะได้รู้วิธีบางคนไปเข้าใจว่านวดไม่ได้เลยโอเคขอบคุณแม่มากนะ
0: ขอบค
1: ุณแม่ครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับเดี๋ยวพาคุณหมอกับแม่อุ้มไปทานดีกว่าหิวกันยัง
4: ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันก่อนครับว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วต้องรักษาอย่างไร
1: เป็นแล้วต้องรักษาตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไง
3: คือตัวโรคเนี่ยจริงๆมันไม่หายเพราะว่ามันเกิดจาก
1: มันไม่หาย
3: ตัวโรคไม่หายขาดโรคไม่หายก็จริงแต่อาการปวดเนี่ยหายได้แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได
1: ้มันมีท่าบริหารไหมหมอ
3: ทางง่ายๆเบื้องต้นเราก็อาจจะเอาผ้ามาสักผืนนึงก็ได้ผ้าเช็ดตัวมาคล้องที่ฝ่าเท้า
1: ผมขออนุญาตนะ
3: แล้วก็ดึง
1: อันนี้เดี๋ยวแบบจะได้เป็นประโยชน์ให้แม
3: ่ดึงแล้วเราจะเห็นว่าข้อเท้ามันจะถูกกระดกขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนเป็นสัก1ชุดทําซ้ําสัก10ชุดเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันได้ยืด
5: คุณหมอคะมีนี่ให้แม่ขึ้นไปยืนไม้อ่ะไม้ที่ปากเนี้ยได้มั้ย
3: จริงๆอันนั้นดีมากเลยครับเพราะว่า ถ้าเทียบท่าเนี้ยอันนี้ระดับอนุบาลท่านั้นก็ระดับมหาลัยความตึงเพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นกับว่า
1: อัปเกรด
3: ใครจะไปยืนถ้าเกิดการทรงตัวไม่ดียืนอาจจะล้มลงมาแต่ถ้าการทรงตัวเนี่ยจริงๆผมแนะนำเลยไปยืนก่อสักไว้สัก 3-5 นาทีท่าที่2คือยืดตัวเอ็นลองช้ำโดยเฉพาะเลยต้องยกขาขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นขาขวาแล้วก็มือขวาจับนิ้วทุกนิ้วกระดกขึ้นคือดันขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่มการนวดมันลงไปอีกสักนิดนึง
1: กดตรงนี
3: ้กดตั้งแต่ตรงส
1: ้
3: นใช่แล้วเราจะคำไล่ไปเรื่อยๆจะคำได้เอ็นแข็งๆนวดไล่ไปจากส้นเนี่ยไปถึงตรงจมูกเท้าแถวๆนี้ฮะแล้วก็ไล่ไปไล่กลับสักนาทีนึงจะเป็นการทั้งได้ยืดหยุ่นของตัวไอ้รองช้ำแล้วก็ได้นวดมันไปในตัวเลย
1: โอ้หมอครับสุดท้ายมันไม่ไหวเลยอย่างที่หมอบอกมันเป็นโรคที่ไม่หายขาดด้วยผมอยากจะผ่าตัดได้ไหมให้มันหาย
3: เอางี้ก่อนก็อย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่อาการปวดหายได้เอง 90% เลยนะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะมีส่วนน้อยๆสัก 5-10% ที่รักษาทุกวิถีทางมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝึกกล้ามเนื้ออย่างที่เรียนไปตอนต้นหรือใช้ยาลดปวดแล้วมันไม่ได้ผลแล้วคนไข้ทนความปวดนี้ไม่ได้การผ่าตัดก็จะเป็นทางเลือกเขาก็จะเข้าไปตัดตัวเอลองช้ำส่วนที่เสื่อมเนี่ยทิ้งออกไป
1: นี่ไงแม่อย่างนี้ป่ะที่เอียไปใช่ไหม
3: ใช่เลย
1: หมอครับ
3: ครับ
1: จริงๆนะคือยืนอย่างเงี้ยควรไม่เกินกี่นาที
3: อ๋อจริงๆคือที่เราแนะนำก็ประมาณสัก 3-5 นาที
1: แค่นี้นะ
3: แค่นี้
1: เดี๋ยวมันจะอักเสบ
3: หลังจากนั้นถ้าขึ้นกับน้องใครทนได้เยอะก็เพิ่มได
1: ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับจะพามาทานร้านนี้เนี่ยฮะจะมีแบบเป็นร้านที่ว่าวัยรุ่นก็จะมานั่งกันชิค
6: ๆเป็นดาราเปล่าคะ
1: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะ อะไรก็ไม่รู้ ขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะ
4: คุณใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าตอนนี้รุ่นใหญ่ของเราคงจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักดื่มน้ำกินขนมให้ชื่นใจกันดีกว่าครับ
1: ผมพามาที่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหม
6: อะไรคะ
1: ผมหาร้านอื่นไม่เจอครับ
6: ทำไมร้านนี้สะดุดตา
1: ไม่ใช่ร้านนี้คือดังมากในย่านนี
3: ้
1: แล้วก็เป็นที่ชิคที่แบบว่าวัยรุ่นต้องมานั่งกันชาวต่างชาติก็มาทำไมถึงได้ชื่อว่าบลูเวล
6: ทำไมคะ
1: ไม่รู้ครับไปถามเจ้าของสิครับแบบนี้นี่จะเป็นอัญชันนะผสมกับนมนะครับอันนี้ก็ไอศครีมมีอันชันเหมือนกัน
6: นี่ค่ะบูเวลเนี่ยบ
1: ู
6: เวล
1: เห็นไหม
6: คือปลาวานสีฟ้า
1: เขาจะเน้นสีฟ้า
6: คือเขาบอกว่ามากินที่นี่กลับออกไปเป็นปลาวานกันหมดนี่มอคค่าเฉากล้วย
1: รสชาติเป็นไงแม่รสชาติเป็นไง
6: ก็มอคค่าไง
1: ปะโถแม่จ๋า
6: เข้มข้น
1: แล้วหนูจะรู้แม่แม่ผมอยากชิมขนมปังนี้มากเลยอ่ะ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อน
1: ทำไมแม่ต้องแรกก่อนเหรอใช่เหรอ
6: ใช่ใช่ไม่รู
1: ้มันใช่เหรอแม่
6: น่าจะใช่นะแล้วใช่ชาโคป่ะ
1: ใช่ชาโคแต่ว่าไอตัวเนยมันเป็นมูสกาแฟแล้วที่แม่ราดอ่ะคือกาแฟคือรสชาติเขาจะแบบว่าเข้มข้นนะฮะแล้วก็หวานนิดหน่อยเองหวานไม่เลี่ยนตัวขนมปังเขากรอบมากนะ
7: เปรี้ยวในบูเบอรี่นะ
1: ใช่มันเลยแบบเข้ากันพอดีเลย
6: เข้ากันหมดทุกอย่างเลย
1: ตัวน้ำอัญชันนี่ก็ดีนะครับหอมดีหอมทั้งอัญชันหอมทั้งนม
6: เอาไหม
1: ผมไม่ดื่มกาแฟ
6: กินกาแฟได้
1: ใช่แต่ถ้าอย่างนี้จะใจสั่นแต่ยิ่งอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคนสวยใจจะสั่นเป็นพิเศษ
6: น้องสวยจังเลยเป็นดาราเปล่าคะ
1: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะ
4: แหม ผลอไม่ได้เลยนะครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันต่อว่าโรคนี้มีความอันตรายหรือไม
1: ่อันตรายขนาดไหนสมมติว่าเป็นปุ๊บเขาจะลามไปจนกลายเป็นโรคอะไรใหญ่ตัวไหมหมอ
3: คือจริงๆแล้วตัวโรคมันไม่มีอันตรายเลยเป็นแค่ความเจ็บเท่านั้นเลยสมมติเราเดินแล้วเราเจ็บเราอาจจะต้องเขย่งบ้างบิดบ้างมันก็ทำให้เท้าเราสะโพกเราถูกบิดไปด้วยซึ่งมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อแต่ละชุดมันทำงานผิดปกติไปมันก็อาจเจ็บบริเวณอื่นตามมาได้เช่นปวดเข่าปวดสะโพกปวดหลังตามมาได้
1: คุณหมอถ้าเราเลือกรองเท้าผิดล่ะเช่นใส่คับเกินไปเป็นรองช้ำได้ไหม
3: คือถ้ารองเท้าคับเฉยๆเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเกี่ยวแต่ว่ามันขึ้นกับว่ารองเท้านั้นใช้มานานหรือยังมันจะรับแรงกระแทกได้หรือเปล่าร
1: องเท้าควรจะเปลี่ยนทุกกี่ปีอย่างนี้ดีกว่า
3: ผมไม่อยากให้ไปจำตัวเล
1: ข
3: เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเดินอ่ะมันแปลกๆแล้วรู้สึกว่าเดินแล้วมันรู้สึกมีเอียงเอียง
1: ไม
3: ่กระชับอะไรอย่างนี้ดีกว่า
1: เป็นไงบ้างครับวันนี้เอาจากที่ไม่เคยมาที่แวดโพเลยว
7: ัน
1: นี้มาครั้งแรกร
7: ู้
1: สึกยังไงบ้างครับแม่
7: แถวนี้ก็ไม่เคยเดินเนี่ยมาเดินครั้งแรกรู้สึกอุ้ยเหมือนกับเป็นเด็กน
1: ี่แฮปปี้แฮปปี้เนาะอยากให้แม่ฝากถึงคนที่ชมอยู่เอาง่ายๆสูงอายุแล้วล่ะแล้วชอบอยู่แต่ที่บ้าน
7: ใช่
1: ไม่ทู
7: ่ไม่ดีค่ะถึงอายุมากเราก็ออกมาหาความสุขความสำราญได้มาเดินเล่นชิมนู่นชิมนี่ช็อปนู่นช็อปนี่นะคะ
1: ออกมาอย่างนี้มันเจอผู้คนเจอนู่นเจอนี่บางทีมันก็มีรอยยิ้มให้กับตัวเราเอง
7: ใช่มีผู้ชายมองอะไรเง
1: ี้
7: ย
1: จริงเหรอยังหมอก็โดยมากอยู่แต่ในโรงพยาบาลได้มาที่วัดโพเป็นไงครับวันนี
3: ้ก็ดีนะก็ไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่มัธยมก็หลายสิบปีเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะ
1: ฝากถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ละกันนะครับแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยเอาโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครั้งหน้านะครับจะพาไปพักผ่อนที่ไหนกัน
8: รุ่นใหญ่ภาษา
1: แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
7: ซูมเข้ามาเห็นเล่นไก่ทำไมเนี่ยคนเขาบอกคุณหมอต้นนี้โกรธไหมคะ
3: ไม่โกรธเลยมันเป็นความจริงครับซันทีนซันทีน
7: โอ้ย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
7: ปวดกระดูกอีกแล้ว
1: เฮ้ยโทรเรียกแอมบูเลนต์เลย
7: คุณหมอมีจังรักษาหายไหม
1: แอมบิดจองห้องเลย
7: นี่หมออยู่ตรงนี้ปรึกษาก่อน
1: จองห้อง CIU ไปเลย
7: อะไร CIU University
4: หุ่นใหญ่พาซ่า
9: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 14:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งอุบาสกอุบาสิกาไปวัดเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆคือเป็นการเรียกว่าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะเขาก็จะสวดบทเนี้ยเรียกว่าอภินหปัจเวกขณะนะพิจารณาเนืองๆพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าพิจารณาเอาวันหนึ่งค่อยมาพิจารณาไม่ใช่ก็เรียกพิจารณาเนืองๆอภินหปัจเวกถ้าพูดพวกเราก็คงจะอ๋อทันทีเลยชะราธรรมมหิชะรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้จะให้เห็นเป็นธรรมดาได้อย่างไรทีเนี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพ้นไปได้เลยแน่นอนทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยบางทีพอแก่มาแล้วมันก็จะวิตกกังวลไงพอแก่ตัวมาแล้วจะวิตกกังวลนะว่าเราจะเจ็บเราจะตายเมื่อไรแล้วมีตกกังวลไม่ธรรมดานะแล้วไปตกกังวลไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนี่คือสิ่งที่บางคนไม่เข้าใจทำไงในเมื่อมันแก่ชราทำไปแก้ไงแก้ด้วยการทำไงแก้ด้วยการขอโทษนะขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันแก่ไม่ให้มันชราอันนี้เห็นโยมคนหนึ่งเขาเสียแล้วล่ะนานแล้วเสียแล้วทำไมก่อนด้วยนะค่าสัญญกรรมนี่ก็โอ้ยแพงด้วยเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูเต่งตึงนะแต่พอเวลาลุกเอาตูดขอโทษนะเอาตูดลุกขึ้นเหมือนเดิมตูดขึ้นก่อนเหมือนเดิมตูดยังไงก็เอามือเท้าไงเอามือเท้าเพื่อนแล้วก็ยันเพื่อนกันอย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันไม่ได้ในธรรมชาติดีๆนี่เองนะการแก้สิ่งเหล่านี้คือการทำยังไงท่านจำจิตใจให้มันสบายไงทำใจให้สบายนี่ชะลอความแก่ได้จริงอันเนี้ยแต่คนเรายิ่งเครียดเท่าไรนะยิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลเท่าไรนะยิ่งยิ่งแก่เร็วว่างั้นเถอะมันมีที่ไหนใครไม่แก่ไม่เก็บอ่ะมีไหมมันไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมดาด้วยนะแล้วถ้าใครสังเกตทั้งหน่อยนะพอแก่ตัวมาเนี่ยนะอ้าวแล้วก็เจ็บนั่นปวดนี่เป็นตลอดเลยนะโดยที่ไม่ได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มนะไอตอนเป็นหนุ่มโอ้มันต้องมีเหตุไปทำสิ่งนี้มันเป็นไข้ไปทำสิ่งนี้มันปวดแข้งปวดขาไปทำสิ่งนี้มันปวดหัวตัวร้อนไปทำสิ่งนี้มันท้องเสียอย่างนี้นะแต่พอแก่ตัวไม่ใช่นะพวกเรานะอันวางสังเกตตัวเองหรอกจู่ๆก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาจู่ๆก็ปวดหัวจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้นะนะไม่เนื้อไม่ตัวบางทีก็มันแปลกๆเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาเห็นไหม

ันนี้คือธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาเพิ่มนะมาเพิ่มความทุกข์ก็คือหมายถึงว่าเราก็ให้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นมันธรรมดาเลยไม่มีเราไม่มีใครไม่เห็นหรอกไม่มีใครไม่เห็นเห็นคนภายนอกนั่นแหละแต่ทีนี้มันเห็นภายในคือเห็นด้วยใจไงใจเรายอมรับจริงๆนะว่าเออมันธรรมดาจริงๆนะเออการแก่การเจ็บมันธรรมดาจริงๆเลยอย่างนี้นะนะอันนี้ทำยังไงทีเนี้ยอันนี้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่มีอายุจะวิตกกังวลเรื่องอะไรเจ็บก็ไม่มีตกกังวลเท่าอะไรเท่าลูกเก็บหลานเก็บเอาเราทีเนี้ยลำพังตัวเองเก็บก็ทุกข์อยู่แล้วนะก็ยังไปทุกข์ในเรื่องลูกหลานเก็บอีกทีเนี้ยบางทีได้ข่าวว่าโอ้ยป้าลูกโดนรถชนหรือว่าลูกป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยคนได้ยินนะคิดหนักคิดมากกว่าตัวเจ้าตัวอีกชนมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยเป็นมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารณ์ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี่เออมันก็ธรรมดาไอ้ทุกคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแต่ทําไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะเห็นมั้ยพวกเรานะลำพังรับตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีกนะเออนั่นอันนี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะไอ้แต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่นะแต่ว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยใจจริงๆเออเรามีความเจ็บเป็นธรรมดานะนี่ขอโทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่าเนี่ยนะโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์เนี่ยแทบลาเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมเพราะเราคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะ2คน3คนนะทำไมปวดหัวปวดฟันปวดนั่นปวดนี่เอ้าทำไมคุณไม่ให้มันหายทำไมไม่ชะลอก่อนสักหน่อยก่อนดูแลสัก 2-3 วันก่อนค่อยมันค่อยไปถ้ามันไม่หายไม่ก็เป็นแล้วไปเลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามีดบาดมือหรือว่าเราเป็นแผลเนี่ยนะเราไปหาหมอมันหายไหมมันหายเดี๋ยวนั้นไหมถึงคุณจะเย็บแผลมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นอาจารย์บอกงี้นะเออขอโทษอันมาไม่ไปจริงๆนะมาไม่ไปปวดแข้งปวดขามันเป็นอะไรปวดเอวมันเป็นอะไรปวดหัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไม่ไปจริงๆสักพักก็หายจริงๆอย่างเงี้ยนะไปหาหมอมีก็เลยเป็นเรื่องเพิ่มปัญหาอีกอ้าวมีได้รับเรื่องจากเนนแม่เนนเด็กเล็กๆนะพวกเรานะเด็กเล็กๆยังไม่ถึงขวบเลยนะหรือว่าขวบกว่าอย่างเงี้ยนะบางทีตามันจะเอียงๆนะเออตอนเด็กตาจะเอียงๆนั่นแหละทีนี้แต่ว่าพอโตมามันก็จะหายเหมือนทุกคนพอโตมาหายเหมือนทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าวิตกกังวลอะไรไม่รู้ไปผ่าตัดตาเด็กเนี่ยนะว่ามันเอียงว่างั้นแล้วหมอคนนี้ก็มารับผิดชอบเลยนะไม่ห้ามพูดถึงเลยนะเออเขามีเงินแต่พอมีเงินก็สักว่าแต่มีเงินไม่พิจารณาดูเด็กเพี้ยงเงินมันจะเอียงนิดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเอียงเยอะๆเป็นเยอะแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็หายอย่างที่เป็นต้นนะพวกเรานะการเป็นฝีเป็นสิวก็ดีมันกำลังเปล่งอยู่เนี่ยมันลำแดงอยู่เนี่ยพวกเราไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรมันเป็นแผลเป็นเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะสุกของมันเองเข้าใจไหมฝีเนี่ยมันก็จะเปล่งของมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะฝ่อของมันไปเองเลยนะอย่างนี้นะอันนี้แหละก็เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ท่านว่านี้นะหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่เป็นคำโบราณตีตนก่อนไข้เป็นนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยวิตกกังวลไปอ่านจำคำนี้ให้ดีเลยนะจำคำบอกว่าเราเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลอง

สังเกตดูนะเออขอโทษนะตามานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะแต่ว่าเพื่อนเป็นไรปวดฟันอ้อยเดี๋ยวมันก็จะหายเออปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวไปหาหมอที่จนโอ้ยทั้งปีเลยทั้งปีทั้งพรรษาเลยว่างั้นจะไปหาหมอน่ะนะทำไปทำมาเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยต้องผ่าตัดอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เป็นผมก็ปวดผมรู้ว่าเอ๊ะผมนอนจริงๆคําว่านอนเยอะของอาจารย์เนี่ยแค่4 ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะอาจารย์นอนถ้าไปนอน4-5 ชั่วโมงอ่ะวันนั้นอาจารย์จะปวดหลังนี่นะมันนอนเกินไปมากเกินไป5 ชั่วโมงเนี่ยนะมากเกินไปนะเนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้มันธรรมดามาดาเลยให้สังเกตดูโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้เคยกราบเรียนหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศวัดเดนุเป้งอ่ะดูแลท่านในเวลาท่านเจ็บท่านป่วยมานะก็บางทีก็สงสารท่านนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้ยโรคบางโรคมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมเก่าเราถ้าไม่หมดกรรมมันก็ไม่หายหรอกกันว่าอย่างเงี้ยโรคบางโรคก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายนั่นว่าอย่างเงี้ยเออแล้วบางหายก็หายเร็วๆนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยถ้ามีพลังนะมันมีพลังจิตมันจะหายง่ายๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหายง่ายไม่ค่อยๆหายเหมือนปกติคนทั่วไปนะเวลาเป็นก็เป็นแรงๆเนี่ยแต่ว่ามันหายเลยหายเร็วๆนั่นแหละไม่ได้ใช้เวลานานเห็นไหมเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาในเมื่อรถรามาใช้มันได้ใช้นานใช้เยอะมันก็ธรรมดานะอันนี้นี่ไอ้พิจารณานะเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูกหลานโดยเฉพาะจะมาไปเทศที่โรงพยาบาลพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาเบรกนะเบรกพักเราไม่ได้พักอ่ะไปเยี่ยมคนป่วยบางทีก็เยี่ยมคนป่วยอายุ80-90ก็ถามลูกๆว่าจะให้อาจารย์มาทำอะไรจะให้อาจารย์มาทำอะไรเนี่ยเขาก็งงนะจะให้แผ่เมตตาให้เขาหายจากโรคหรือว่าจะควรจะให้เขาให้อาจารย์แผ่เมตตาให้เขาไปเร็วๆเขาก็งงนะว่าโยมเอ๋ยเราก็บอกเขาโยมเอ๋ยคนแก่นะ80-90 ปีถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแก่มันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรเออเราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2 ปีซึ่งไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้น่ะนะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์นี่ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเออเขาไม่รู้สึกตัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ยให้พิจารณาดีนะถ้าสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ยพวกเขาไปตามปกติป่วยก็ไม่ทรมานด้วยไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะดูดิอันนี้ก็เรียกว่าเยอะอะไรเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวนะอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเขาอยากจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่มันทุกข์ทรมานเอาง่ายๆแค่บอกว่าง่ายๆแค่บอกว่าแค่แก่แค่นั้นแหละนะเออแค่แก่แค่นั้นน่ะมันก็ทุกข์อยู่แล้วยิ่งมาป่วยอีกทีเนี้ยบางคนบอกว่าอายุ80-90 ปีโอ้ติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสมันไม่ติดหรอกยอมอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันถึงเวลาแล้วเออถึงเวลาบางคนก็50-60 ปีเขาก็ตายบางคนก็ตายอยู่ในท้องนู่นน่ะเนี่ยอันนี้พิจารณาอย่างนี้นะพวกเรานะให้ดูแลตัวเองให้ใส่ใจตัวเองดูแลอะไรดูแลจิตนะอย่าให้มันวิตกกังวลมันอันนี้เขากำหนดไว้แล้วนะชีวิตตัวนี้เขากำหนดไว้แล้วก็คือกรรมเราเนี่ยนะเราอย่าไปยื้อเราอย่าไปยื้อกรรมมันทำให้เราเป็นมีปัญหาในการรักษาดูแลมีปัญหาในการคนดูแลด้วยนะตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกพอปานานไปนานไปอาจจะเป็นบาปก็ได้นะกับลูกกับหลานอย่างนี้นะเอาลองพิจารณาดูนะไม่เชื่อนะเอออันนี้พูดคร่าวๆนะ

เออใช้เวลาไม่มากเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีได้เหรอเราจะไม่พลัดพรากอ่ะนะเออมันพลัดพรากตั้งแต่นู้นตั้งแต่เราเริ่มเรียนอนุบาลแล้วเรียนอนุบาลก็พลัดพรากทุกวันก็อยู่กับพ่อกับแม่โอ้ยมีความสุขแต่พอจะเข้าเรียนทีเนี้ยอ้าวต้องทั้งวันเลยทีเนี้ยพลัดพรากแล้วตอนเรียนค่อยมาเห็นหน้ากันเออพอจะเข้า

มัธยมทีเนี้ยสมัยก่อนนี่ไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนในบ้านหมู่บ้านต้องเดินทางไปทีนี้เดินทางไปเรียนที่อื่นอ้าวพลาดพลาดแล้วเข้ามัธยมเข้าอุดมปริญญาเป็นไงทีเนี้ยร้อยพลาดพลาดเลยบางคนไม่อยากจะกลับบ้านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกหลานปิดเทอมแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันขี้เกียจทำงานอาจารย์ว่างั้นขอโทษนะเออขี้เกียจทำงานเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมชักติดใจแล้วพลาดพลาดกันแล้วนะพวกเรามันไม่มีที่จะไม่พลาดพลาดนี่มีเด็กฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงก่อนโควิดนะเขาจะมีนักศึกษายุโรปสหรัฐนะอิตาลีอะไรพวกเขามาประมาณก็จะเขาจบม.6แล้วไงเขาจะเข้ามหาลัยเขาก็จะมีโครงการมาศึกษาเนี่ยเอเชียเราเนี่ยแหละประมาณ3เดือนเขาก็จะไปวัดอันมาทุกรุ่นว่างั้นเถอะอยู่วัดประมาณ5วันมีคนหนึ่งถามนะเด็กคนหนึ่งถามก็ถามท่านอาจารย์เราจะคิดยังไงกับคนที่เรารักเขาจากไปว่างั้นกลัวคนกลัวความพัดพลาดเอามาก็บอกเขาเด็กมาก็จะใช้คำพูดแบบลูกๆนะหนูเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเขาพลาดพลาดไหมลูกอ้าวเคยเห็นเขาตายเขาเจ็บไม่เห็นแน่ที่หนูมาเนี่ยหนูได้พลาดพลาดไหมเนี่ยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าเขาพลาดพลาดนี่รันดอนเนี่ยหนูต้องไม่ต้องพูดเลยแต่หนูมาเนี่ยก็ต้องพลาดพลาดมาหนูไปอยู่บ้านหนูบ้านหนูได้เรียนหนูนี่อยู่บ้านไม่เพราะว่าต้องไปอยู่ที่หอเนี่ยมันพลาดพลาดอันนี้หมายถึงตัวเรานะไอ้ส่วนภายนอกก็โอ้ยิ่งชัดเจนเลยลูกเอ้ยหรอกภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมีความพลาดพลาดมีความแก่ความเจ็บความตายนั่นก็คือการพลาดพลาดจากกันโดยถาวรหนูเคยเห็นไหมเขาเคยเห็นเยอะไหมเยอะพิจารณานั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละนะชีวิตถึงเราจะรักกันขนาดไหนมันก็ไม่มีที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นตลอดไปอันนี้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์นะของอาตมาเองนะเอามาทุดงแต่ปี2127นั่นแหละไปกาญจนบุรีมันคิดถึงแม่คิดถึงแม่มากมากคิดถึงโอ้ยคิดถึงแบบจนจะเป็นบ้าเป็นหลังแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมาว่าเอ้าไอ้ความพลาดพลาดนี่ทั้งที่ไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรนะพวกเรานะไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เท่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณเขาก็รักพ่อรักแม่เหมือนกันแหละมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดพลาดไหมพวกเราหลอกพี่ภาคไม่ถามดูดิแล้วเรากับน้องสองคนแต่น้องเขาก็แต่งงานก็ไปอยู่กับมีครอบครัวเข้าไปพี่สาวพี่ชายก็มีครอบครัวเขาติดปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่สองตายายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายลำบากอีกต่างหากเห็นไหมคุณอย่าพูดคุณอย่าคิดว่าคุณไปอยู่กับเขานะอันตอนนั้นมันสอนตัวเองนะคุณไปนี่คุณก็ไปศึกษาละเพศแล้วคุณบวชแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรคือคุณก็แต่งงานแล้วเป็นไงคุณก็จะต้องพัดภาคจากเขาอยู่เหมือนเดิมว่างั้นคุณจะมารักเขาแล้วจะอยู่เขาตลอดไปเงี้ยหรือพวกเรามันบรรเทาได้นะมันไม่มีเห็นไหมก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละมันพิจารณานานาสิ่งที่ใกล้ตัวพิจารณาได้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมพวกเรานะอันนี้พิจารณาให้ดีนะทุกคนต่างมาต่างนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตมันมีความสุขก็จงมีความพร้อมเพรียงเขาเรียกว่าสามัคคีนะแปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันไหนที่เราชอบคือความพูดดีพูดดีมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันคนอื่นก็จะเหมือนกันกับเรานี่สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับคนอื่นชอบพูดดีไหมโอ้พูดดีพูดวาจาเจรจาดีอ่อนหวานอย่างนี้นะพูดไม่พูดกระทบกระทั่งไม่พูดเสียดสีไม่พูดนินทาว่าร้ายครอบครัวตัวเองอย่างนี้นะมันก็ทำให้ชีวิตขณะที่มันมีอยู่นะก็มีความสุขนะพวกเรานะไอ้ความพลาดพลาดไม่มีเลยไม่มีที่จะไม่พลาดพลาดมันธรรมดาจริง

แต่ไม่ค่อยเห็นธรรมดาเนี่ยสินะไม่ค่อยมีจะว่าเห็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ข้อหนึ่งนะนะอีกข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเลยทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมของกรรมนั้นสืบไปโอ้อันนี้ชอบมากเพราะมากเลยนะพวกเรานะให้พิจารณาดูดีๆนะทุกคนไปดำเนินตามกรรมหมดถึงจะรู้ล่วงหน้านะจะรู้ด้วยพระญาณหลวงพุทธเจ้าเรานี่นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะรู้ด้วยนะรู้นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยโหราจารย์เขาจะเก่งมากนะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยวันพระพรหมทรงประสูติเนี่ยนะเพียงแค่5วันแค่นั้นแหละฤาษีซึ่งเป็นตระกูลของจักรยักษ์ตระกูลเนี่ยศรัทธานะกับบิลดาบทเนี่ยนะมาเฝ้ามาเห็นแล้วกราบเลยนะกราบพระราชกุมารน่ะนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าเอ้าทำไมไปกราบโอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาถ้าโตมาแล้วจะได้เป็นเสด็จออกผนวดแล้วจะเป็นบรมศาสดาเอกเป็นศาสดาเอกของโลกนู่นนะขนาดนั้นได้รับพยากรณ์แล้วนะแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพราหมณ์8คนทีเนี้ยพราหมณ์108นั่นแต่ว่าคัดเลือกเหลืออยู่8คน7คนทำนายว่าถ้าออกผนวดจะเป็นศาสดาเอกของโลกถ้าครองคารวะจะเป็นบรมบรมจักรพรรดิเอาสินะมีอัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มคนเดียวที่บอกว่าโอ้บุรุษผู้นี้ถ้าบุรุษผู้นี้จะออกพระเดชจะเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกมีคนเดียวที่พูดนะเห็นไหมพวกเราพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งไม่รู้ครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่อยากให้เป็นนักบวชนะก็พยายามกันนี่กันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกผนวดแล้วเป็นไงก็พระองค์ก็ออกบวชอยู่ดีเพราะอะไรเพราะประกรรมของพระองค์มาพระองค์สร้างมาอย่างนี้อันนี้ฝ่ายดีนะฝ่ายไม่ดีก็คือองคุลิมานไงอันนี้ก็เหมือนกันพยากรณ์ว่าจะเป็นโจรจะเป็นโจรอย่างเงี้ยพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลพยายามกันยังไงก็กันไม่อยู่นะเห็นไหมพวกเราเหมือนกันลูกหลานอันนี้พูดปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยบางคนเนี่ยมีลูก5คนโอ้ยไปใส่ใจสนใจกับลูกคนที่ออกเพื่อนนั่นแหละอาตมาก็จะบอกเขาเลยนะว่าเราสนใจใส่ใจลูกที่ดีกับสนใจใส่ใจกับลูกที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไม่ได้หมายถึงไม่ดีอะไรนะหมายถึงไม่เจริญไงก็ใส่ใจกับลูกคนที่ไม่ดีนะอาจารย์คนที่ไม่เจริญน่ะนะคุณช่วยเหลือเขาไหมช่วยมากกว่าคนเดินแล้วเขาได้ดีกว่าเพื่อนไหมล่ะทั้งที่คุณใส่ใจสนใจกว่าคนอื่นไม่เอาแล้วลูกทั้ง4คนเขาจะไม่น้อยใจหรือไม่น้อยใจอาจารย์เพราะเขาเจริญอ้าวเห็นไหมล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมหรอกพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาเลยลูกที่เจริญน่ะแต่ทำไมเขาดีเป็นกรรมของเขาเองกรรมเขาจะมาอย่างนั้นนะเหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยนะเราได้ไปเรียนกับเขาไหมเฮ้อเขาก็เรียนของเขาเองอยู่เขาเองเขาก็ประสบผลสำเร็จของเขาเองเห็นไหมตัวเราก็เหมือนกันตัวเราได้ทำตามคำบอกคำกล่าวของพ่อแม่แนะนำสั่งสอนตลอดไหมเปล่าเราก็เดินตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละเรายังยืนหยัดอยู่ได้ทำไมไม่นึกถึงตัวเองบ้างอย่างนี้นะตัวเองเป็นยังไงก็นี่เมื่อตัวเองไม่อยากจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงจะน้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3คนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเห็นไหมทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30 40คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่หนึ่งคนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเลยอาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่า
จะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราจะเจริญหรือไม่เจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของเขาอยู่แล้วนะมีกรรมเป็นของตนโอ้ยอันนี้เนี่ยอาจารย์เอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดเลยพ่อแม่มีลูกพ่อมีลูกตั้ง16คนแม่มีลูกตั้ง10คนเขาคงจะเบื่อมั้งเขาไม่ได้สนใจใส่ใจลูกเลยต่างคนก็ต่างเอาดำรงชีวิตไปเองเลือกบวชอาจารย์ก็บวชเองอยู่ก็อาจารย์ก็อยู่เองพ่อก็อยากจะให้ศึกษาลาเพศก็อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์เองน้องคนเล็กซึ่งไม่มีอะไรในน้องคนเล็กนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัตตเวกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะ แล้วก็ทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละนะทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่ตื่นจะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะถ้าไม่งั้นก็เป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดทีเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่เป็นหาปัจจเวกพิจารณาทุกขณะดัง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำเช่นเคยที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเรานะคะจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าอันดับแรกหนูอยากทราบว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะในร่างกายของเรามันมีบริเวณไหนหรือจุดไหนบ้างเหรอคะ
1: ค่ะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะทำหน้าที่สำหรับป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เหมือนต่อต้านต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆตำแหน่งที่พบบ่อยก็ตำแหน่งที่พบก็เช่นที่
0: ค
1: อนะคะรักแร้หรือว่าข้อพับขาหนีบนะคะนอกจากนี้ยังมีในร่างกายภายในอีกในช่องอกช่องท้องหรือว่าที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างตัวทอนซิลก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมะเร็งที่มีจุดกำเนิดจากเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองซึ่งเซลล์ชนิดนี้ก็คือตัวลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะจะมีอายุหรือว่าลักษณะยังไงเหรอคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบได้เกือบทุกช่วงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยกลางคนคนสูงอายุก็ตามนะคะพบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: แล้วเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็พบว่าอาจจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยใช่ไหมคะ
1: แต่ก็พบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ลักษณะอาการนะคะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอาการเด่นๆก็คือเรื่องของก้อนนะคะเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะคลำไม่ได
0: ้
1: หรือว่าอย่างทอนซิลที่เห็นเนี่ยก็จะโตไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาการอย่างที่เด่นชัดเลยก็คือจะมีก้อนเพิ่มขึ้นตามร่างกายหรือเป็นก้อนผิดปกติเกิดขึ้นตามร่างกายเช่นที่คอรักแร้ขาหนีบหรือว่าข้อพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทอนซิลที่โตมากผิดปกติค่ะนอกจากเรื่องก้อนแล้วเนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางครั้งเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของไข้เรื้อรังได้น้ำหนักลดได้ค่ะไข้เรื้อรังที่เราหาสาเหตุไม่เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องการติดเชื้อโดยปกติไข้ก็จะเกิดจากการติดเชื
0: ้
1: อแต่บางครั้งเนี่ยไข้ที่ไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของอาการอ่อนเพลียที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วในจุดต่างๆที่คุณบอกว่าจะมีลักษณะก้อนที่โตขึ้นนะคะคือเป็นก้อนเนื้อเป็นโผล่ขึ้นมาจากร่างกายของเราในจุดต่างๆใ
1: ช่เช่นก้อนที่คอนะคะบางคนก็มีการอักเสบเหมือนอาจจะคิดว่าเป็นตุ่มน้องหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก้อนนั้นก็ไม่หายไปทานยาแก้อักเสบทานยาฆ่าเชื้อนะไม่หายไปนะคะก็ต้องมาตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตัดก้อนนี้ไปตรวจ
0: แล้วก้อนนี้คือถ้าเกิดขึ้นแล้วอะค่ะผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะรู้สึกเจ็บหรือคันหรือเคืองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก้อนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บนะคะเพียงแต่ว่าก็จะรำคาญนะคะหรือว่าถ้าหากว่าก้อนมันโตมากผิดปกติหรือโตเร็วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือว่าไปกดทับอะไรได้บ้างนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คืออย่างที่บอกพิธีกรนะคะคุณแก้มบุ๋มมาไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราก็จะตัดชิ้นเนื้อนะคะตรงตำแหน่งที่พบก้อนนั้นเนี่ยเพื่อไปตรวจวินิจฉัยเขาเรียกว่าวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
0: ค
1: ือหลังจากตัดชิ้นเนื้อพยาธิแพทย์ก็จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์นะคะว่าตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะตัวต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเนี่ยเป็นชนิดไหนอย่างไร นะคะเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะ
0: แล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่ะถ้าตัดแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาหายคือมันจะหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การรักษาเนี่ยมีการรักษาใหม่ๆเข้ามาช่วยร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะก็เข้ามาช่วยทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งก็มีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษามีหลากหลายหรือว่ามีทางเลือกยังไงบ้างนะคะ
1: วิธีการรักษาหลักของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือการให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองนะคะซึ่งยาเคมีบำบัดก็อย่างที่เราเคยทราบกันว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องผมร่วงบ้างคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะแต่ว่าก็ในปัจจุบันนี้ก็มียาใหม่เข้ามาเสริมนะคะรวมทั้งมียาป้องกันผลข้างเคียงต่างๆทำให้หนึ่งผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นอันที่สองผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดำเนินการรักษาไปได้จนจบการรักษาโดยที่ผลข้างเคียงน้อยก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่จะมีก้อนเนื้อหรือว่าก้อนชิ้นต่างๆที่โตขึ้นมาจากในส่วนต่างๆที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเราจะสามารถป้องกันตัวได้ไหมคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีการสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คล้ายๆกับมะเร็งอื่นๆนะคะที่ว่าอาจจะสาเหตุไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ยังไงก็ตามก็แนะนำว่าก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองตามปกติรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์แล้วก็ของอะไรที่ดูอันตรายนะคะเช่นพวกของหมักของดองใช่ไหมคะเหล้าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าก็ควรงดเหล้าบุหรี่นะคะของหมักของดองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการป้องกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: แล้วก่อนที่จะได้รับการรักษาค่ะคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจระหว่างตัดชิ้นเนื้อเนี่ยคนไข้ก็จะมีความกังวลอยู่นะคะก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าก็เตรียมใจก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะคะถ้าหากผลออกมาเป็นหรือไม่เป็นยังไงเนี่ย ก็คือมีความผิดปกติอยู่แล้วถ้าเป็นก็จะได้รักษาอันดับที่สองคือเมื่อถ้าเป็นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยแพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นระยะไหนนะคะโดยที่การตรวจเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่องอกช่องท้องรวมทั้งเรื่องของการเจาะไขกระดูกนะคะหรือบางรายเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติที่อื่นเช่นมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อตรวจระยะของโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มการรักษา
0: แล้วระยะของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระยะยังไงบ้างอะคะ
1: ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะระยะแรกก็คือดูตามกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่พบนะคะโดยที่จากการเอ็กซเรย์แล้วก็การตรวจร่างกายกับการเอ็กซเรย์นะคะเช่นถ้าตรวจพบกลุ่มเดียวนะคะกลุ่มเดียวของเช่นที่พบที่คอด้านใดด้านหนึ่งอันนี้1กลุ่มนะคะก็จะเป็นระยะที่1

0: แต่ถ้าพบ2กลุ่มขึ้นไปแต่อยู่ข้างเดียวกันคือยังไม่เลยลงมาสมมติว่าเกิดที่เหนือกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือตรงประมาณกลางที่แบ่งช่องอกกับช่องท้องถ้าเหนือกระบังลมหรือใต้กระบังลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นระยะที่2ถ้าระยะที่3ก็คือมีการข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระยะที่4ก็คือเกิดที่อวัยวะอื่นนอกต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะก็มี4ระยะด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง4ระยะก็สามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้ทั้ง4ระยะเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีบนความโชคร้ายนิดนึงนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งนะแต่เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้แม้จะเป็นระยะที่4ก็ตามนะคะ
1: ซึ่งหลายๆโรคเนี่ยถ้าเป็นระยะที่4แล้วก็อาจจะรักษาไม่หายขาด
0: อาจจะรักษายากหน่อยค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมีการลุกลามอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาค่ะจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายที่มากขึ้นด้วยไหมคะในการแพร่กระจายอะค่ะ
0: การที่เป็นระยะหลังๆนะคะคือระยะของโรคเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของโอกาสการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกลับเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วคือการลุกลามก็คือเป็นจากระยะที่1เป็น2 3 4นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเรื่องของผลการตอบสนองต่อการรักษาหรือว่าผลการที่จะหลังการรักษาถ้าหายขาดแล้วก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำถ้าเป็นระยะหลังเนี่ยโอกาสหายขาดแล้วกลับเป็นซ้ำก็อาจจะมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะมีประมาณ60กว่าชนิดได้น
1: ะคะ
0: นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นชนิดย่อยๆแบบไหนก็อาจจะผลการรักษาต่างกันไป
1: แล้ว60กว่าชนิดถือว่าเยอะมากชนิดไหนที่คนไทยเป็นมากที่สุดอะคะ
0: ค่ะ60กว่าชนิดนี่คือชนิดย่อยๆแต่ว่าชนิดหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชนิด
1: ค
0: ือแยกตามชนิดของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็ได้แก่แยกเป็น2ชนิดตามเม็ดเลือดขาวก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าลิมโฟมานะคะก็เป็น B เซลล์ลิมโฟมากับ T เซลล์ลิมโฟมานะคะก็มี2ชนิดหลักๆที่คนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเป็นมากเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B เซลล์นะคะอันนี้พบมากกว่า T เซลล์แล้วก็มีผลการรักษาตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยดีกว่าด้วยนะคะในกลุ่ม B เซลล
1: ์แล้วจุดที่เกิดขึ้นส่วนมากคนไทยที่คุณหมอพบว่าคนไข้มาค่ะจะเกิดขึ้นส่วนไหนมากที่สุดนะคะ
0: ส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็พบตามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาจจะพบได้ทั่วร่างเลยนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่พบบ่อยที่เห็นชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นชัดด้วยก็เลยมาเร็วก็คือที่คอทั้งสองข้างนะคะก็จะบริเวณลำคอสองข้างเลยจะออกมานะคะบางคนก็มาตั้งแต่เล็กๆนะคะถ้าเกิดเขามีความระวังนะคะมีความสนใจหรือว่ากังวลมากก็จะมาเร็วก้อนเล็กแต่บางคนก็มาตอนที่ก้อนโตมากนะคะก็มี
1: เป็นก้อนลักษณะกลมๆหรือว่ามีคอจะมีลักษณะอาการบวมขึ้นเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเพราะบางชนิดก้อนโตเร็วก้อนก็จะโตมากเลยนะคะแต่บางชนิดก้อนโตช้าก้อนกลมๆเล็กๆมาเร็วอาจจะมีแค่ก้อนเดียวให้เห็นเลยว่ากลมๆค่ะคลำได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแผลมีหนองมีอะไรไหลออกมาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแยกจากการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาค่ะต้องในแต่4ระยะที่แบ่งออกมาค่ะถ้าอย่างรู้ระยะแรกหรือระยะที่4ระยะเวลาในการรักษาก็จะแตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าหากว่าเป็นระยะต้นๆแล้วก็บางท่านคนไข้บางท่านเนี่ยมีอาการพิเศษที่อาจจะต้องให้นอกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะให้การฉายแสงร่วมด้วยอาจจะลดระยะเวลาของเคมีบำบัดลงนะคะโดยปกติการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดก็จะให้ประมาณ 6-8 ครั้งนะคะก็คือมาให้ทุก3อาทิตย์ทุก 3-4 อาทิตย
1: ์
0: 6-8 ครั้งนะคะก็จะจบการรักษาแต่ในบางรายเช่นถ้าหากว่าก้อนโตมากหรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจจะจำเป็นต้องฉายแสงนี่ก็อาจจะให้แค่ 4-6 ครั้งแล้วก็ตามด้วยการฉายแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะทุก 3-4 อาทิตย์แล้วก็ประมาณ6-8 ครั้งเช่นเดียวกันค่ะ
1: ซึ่งหลายๆค

0: นพอพูดถึงการรักษาด้วยการฉายแสงเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะมีผลบางคนบอกว่าผมร่วงอ่อนแอแบบดูซีดเซียวอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือคนไข้อะค่ะจะต้องดูแลรักษาตัวเองในระหว่างที่ทำการรักษายังไงบ้างอะค่ะ
1: ค่ะก็เหมือนกับคนปกติเลยนะคะระหว่างการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วพอทราบว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็จะแบบมีความเครียดนะคะ
0: กังวล
1: นะคะก็ต้องตรงนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยเราต้องเครียดให้น้อยลงกังวลให้น้อยลงนัดนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตัวเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอก้อนหายแล้วก็ยังต้องมาตามนัดทุกครั้งอันนี้ก็จะช่วยในการรักษาให้ได้ผลดีค่ะ
0: คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะถ้าไม่มีลักษณะอาการที่มีต่อมโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถตรวจพบด้วยวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นมาตรวจประจำปีตรวจสุขภาพร่างกายแล้วจะพบมะเร็งอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ
1: ค่ะก็ถ้าหากว่าไม่มีก้อนต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเรื่องของไข้เรื้อรังใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานไม่ได
0: ้
1: ก็จะมีวิธีทางการแพทย์เช่นการตรวจเลือดการเอ็กซเรย
0: ์
1: หรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยในการหานะคะว่าคนไข้เนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยคือให้เรื้อรังเนี่ยนะคะหรือน้ำหนักลดทานอาหารไม่ค่อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ถ้าหากว่าตรวจไม่พบสาเหตุใดๆจริงๆเนี่ยวิธีการที่ลึกลงไปเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในช่องอกช่องท้องหรือเปล่าหรือว่าการเจาะไขกระดูกเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในไขกระดูกร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยนะคะในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได
0: ้ก็เป็นโรคที่สามารถรักษาได้หายได้ก็อยากให
1: ้
0: คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจในสุขภาพในการเช็คสุขภาพประจำปีค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ
1: ก็โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตแต่ว่าถ้าในรายบางรายนะคะที่ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่หากว่ามีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยหรือน้ำหนักลดหรือว่าไข้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการมาเช็คสุขภาพเบื้องต้นทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทราบความผิดปกติที่นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้เราไม่มีโรคอะไรนะคะการใช้ชีวิตแบบปกติโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่นะคะหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณขาและข้อเท้ากันค่ะในผู้ป่วยบางรายหรือว่าในผู้สูงอายุนะคะที่มีการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองบริเวณขาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณที่ขาและเท้าได้ค่ะท่าเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบแบบนี้นะคะเพื่อใช้รองบริเวณขาให้ยกสูงค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะขาข้างที่เราบวมนะคะเราจะวางไว้บนหมอนให้ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะวางหมอนไปตามแนวยาวของขาเรานะคะจากนั้นนอนหงายค่ะให้เรากระดกข้อเท้าขึ้นลงในลักษณะเร็วแบบนี้นะคะทำ 50-100 ครั้งค่ะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะเพื่ออาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนะคะเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะให้เลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค่ะส สำหรับท่านี้นะคะจะเป็นการลดบวมของขาและข้อเท้านะคะเราจะทำวันละประมาณ 50-100 รอบเป็นอย่างต่ำแล้ววันหนึ่งเราสามารถทำได้วันละหลายๆรอบค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำเครื่องดื่มบำรุงปอดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมกันเลยค่ะ

เราจะหั่นแครอทก่อนนะแครอทก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเข้าเครื่องปั่นนะคะแครอทนี้ถือเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีวิตามินสูงมากแล้วก็ที่สำคัญเขามีเบต้าแคโรทีนนะช่วยในเรื่องของการสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะใส่แครอทแล้วก็ก้านเซลลี่นะคะก้านเซลลี่ตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะตัวเซลลี่เนี่ยก้านเซลลี่เราสามารถที่จะทานเป็นสดก็ได้นะคะหรือไปลวกให้สุกก็สามารถทานกับสลัดได้เหมือนกันนะคะเราก็จะหั่นผักผลไม้รวมกันนะคะแล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่จะลดความอ้วนนะคะก็สามารถที่จะทานแอปเปิลเขียวได้เพราะว่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิลแดงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการไดเอทได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะเครื่องดื่มวันนี้จะช่วยทำให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แอปเปิลแดงนะคะแอปเปิลแดงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแอปเปิลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นฟูจิหรือจะเป็นยี่ห้อแจ๊สหรืออะไรก็ได้ที่แต่ราคาไม่ต้องแพงมากนะคะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่ต้องการความกรอบหรือว่ากลิ่นรสของแอปเปิลแล้วนะคะเราจะทานรวมกันกับผักชนิดอื่นด้วยเราจะได้ผักผลไม้รวมแล้วนะคะวันนี้แล้วก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจะเป็นรสไขมันต่ำหรือเป็นปกติธรรมดาก็ได้นะคะรสธรรมชาติก็ได้แล้วก็มีน้ำมะนาวสดนะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะโดยที่เราใช้ผลไม้และผักรวมกันปกติเวลาเราทานผลไม้ปั่นหรือน้ำปั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมนะหรือน้ำผึ้งลงไปช่วยหรือใส่นมไปช่วยเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทานลักษณะนั้นคือเราจะได้น้ำตาลจากน้ำเชื่อมแล้วก็ได้ไขมันจากนมเข้าไปอีกนะคะและวันนี้เราจะใช้เป็นผักผลไม้พวกนี้เราสามารถปั่นรวมกันได้เลยเราจะได้ไฟเบอร์จากผักผลไม้เหล่านี้สดๆได้เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปสักส่วนหนึ่งเราอาจจะใช้ผักผลไม้เพิ่มก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราทำเป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดนะคะเราก็ใช้ผลไม้และผักเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมโยเกิร์ตเข้าไปนะคะโยเกิร์ตนี้เราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือเราใช้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปสัก1หรือ2ช้อนก็ได้นะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะในสูตรของเราวันนี้เพราะว่าเราต้องการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ำแข็งลงไปช่วยนิดนึงเพื่อให้เกิดความเย็นนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทานอาหารที่เครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของเนื้อผลไม้ปั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ความเย็นจะช่วยทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นที่เราใช้นะคะในที่เราจะทำเป็นตัวของเครื่องดื่มบำรุงปอดวันนี้นะคะเราควรจะใช้เครื่องปั่นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะคะค่อนข้างจะมีความเร็วสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการปั่นให้เนื้อผลไม้ทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดนะคะเราจะปั่นไปเลยนะคะสังเกตดูว่า

0: ผลไม้มันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะเราสังเกตว่าถ้าเนื้อของผลไม้ทั้งหมดทั้งผักเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะก็ใช้ได้อันนี้ยังอีกนิดนึงนะคะอันนี้เริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะเราก็นำส่วนผสมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มวันนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูงนะตัวเบต้าแคโรทีนก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำให้ร่างกายเราต้านมะเร็งได้นะคะอีกอย่างนึงคือวิตามินซีจากแอปเปิ้ลจากมะนาวจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะที่บอกว่าบำรุงปอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิตามินซีหรือสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บออกซิเจนในปอดได้มากขึ้นนะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำเครื่องดื่มตัวนี้ดื่มได้นะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากรอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่เหยียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะเ
และในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆ เรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการ

ควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า delay gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆเป็นคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซีเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซีเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะ

ภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซิเลียนซ์ขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสัก1ตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะ
ด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่

เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2จากตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกลต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. time bound มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
0: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำรงชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 54 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดนี้พอเรามาเจอจุดนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะถดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
2: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแรงหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมากินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์มา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: พียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครอีกเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญจริง
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรล่ะแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริง
0: ๆไปไหนอ่ะ
1: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกพอนั่นแหละเอาไป
0: พอแล้วหนูไม่อยากฟังหนูไม่อยากฟังแม่ไม่ต้องพูดแล้ว
2: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
3: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้ต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นเอ้ายังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำขบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินสัก3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็น

0: เรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรแล้วต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะ2เนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆรูปๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
1: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้าง นะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
2: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรก็แกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นแล้วก็จะพยายามจะถอดให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทำอันตรายแกอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเรา กใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
3: คุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนรู้ละแต่มันเพิ่งมาถึงนะมันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
4: สามีค่ะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นทนไม่ไหวว่าเอ๊ะเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอ่ะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องตะโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
1: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพลึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพลึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างนึงเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งๆที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาจะต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมที่หลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมที่หลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบน่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะ กับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่

0: ไอ้ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ดหกโมงปี๊ดหกโมงสิบห้าอย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีการมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็กอาจารย์ก็มันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
2: เดี๋ยวน่าจะช่วยคุณกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
3: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
2: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
4: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้

จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเองเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลขอชวนคุณหมอเออาจารย์นายแพทย์สุกิจเลาหะเจริญสมบัติและแม่อูมวิจดานางร้ายยุคแรกของเมืองไทยเล่นหนังมาแล้วกว่า300เรื่องมาซ่ากันที่ท่าเตียนครับวันนี้จะพาไปไหว้พระขอพรไปนวดแผนโบราณแบบฉบับวัดโพไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งและไปกินของอร่อยๆที่คาเฟ่เก๋ๆวันนี้รับประกันว่าเต็มอิ่มด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอน
2: ไหนๆแม่ลองเป็นนางร้ายโชว์นิดนึงสิสุดยอดเล่นดีมากเลย
3: ยังไม่เล่น
2: อันนี้ยังไม่เล่นเหรอทำไมดูเป็นธรรมชาติจังเลย
4: ใส่เลยไม่ใส่เลย
3: ค
4: ุ
3: ณหมอกล
4: ั
3: วไหมคะ
4: คุ
3: ณหมอ
2: คุณหมอทันไหม
4: ก็เหมือนคุ้นๆอยู
3: ่อุ้ยตายแล้วคุณหมอ
2: เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้แม่มาก

0: ชื่อเรื่อง
1: เทพธิดาโรงแรม
0: เล่นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
1: และอีกเรื่องอีพริ้งคนเรืองเมือง
0: อ๋อแม่เป็นอีพริ้งเหรอ
1: ใช่แม่เป็นอีพริ้งคนแรก
0: เลยเหรอ
1: คนแรก
0: ที่มีสามีเยอะๆนะ
1: ใช่ใช่
0: จะแอคทำไมเนี่ย
1: ก็ไม่รู้จะทำอะไร
0: เด
1: ี
0: ๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีฮะ
2: โรคลองช้ำเคยเป็นไหมฮะ
0: ผมเคยผมลองไปจีบดูไงอ้าวไม่ติดไม่ติดอ่ะช้ำ
3: ผมว่าน่าจะคนรองช้ำนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จักโรคลองช้ำว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรเป็นแล้วมันน่ากลัวมากแค่ไหนเดี๋ยวคุณหมอเอจะมาให้คำตอบแบบชัดๆในรายการวันนี้ครับ
4: อ๋อไม่รู้จักค่ะน่าจะบวมๆช้ำๆมั้งคะโรคลองช้ำ
5: ก็น่าจะเป็นแบบว่าจ้ำๆที่ผิวหนังป่ะคะน่าจะเป็นได้ทุกคนคิดว่าเป็นได้ทุกคนมากกว่าไม่จำเป็นต้องแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรุ่นใหญ่พาซ่าร
4: ุ่นใหญ่พาซ่าร
5: ุ่นใหญ่พาซ่า
0: เคยมาที่วัดโพหรือยัง
2: โอ้โหตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมฮะ
0: โอ้นานมากแล้วนะ
1: ตาคุณหมอเคยมาแม่อูไม่เคยมาเลย
0: แม่ไม่เคยมาเลยเหรอ
1: ไม่เคยมาเลยในชีวิตเน
0: ี่
1: ยเพิ่งจะมาครั้งแรกเน
0: ี่
1: ย
0: ผมเคยมีโอกาสมาประมาณสัก
2: โอ้โหเยอะเลย
1: จำไม่ได้เหมือนกัน
2: มา
0: สองครั้งเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่านะพร้อมลุยไหม
1: พร้อมลุย
0: ไปเลย

0: ริตติมหน่อยเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้25น
0: ี่ไม่อายุเท่าไหร่ละ
1: 42ค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: สายพินค่ะ
0: พี่สายพินขายมานานยังไอติมเนี่ย
1: ขายนานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้ว
0: สิบกว่าปีก็ยืนขายอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
1: ก็บางทีก็ยืนบางทีก็เดินนะคะแล้วแต่ก็ออกกำลังกายไปด้วยนั่ง
2: ไปเรื่อยๆไปเร
0: ื่อยๆอันนี้คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามา
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีคุณหมอเขาจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเรื่องท้องเท้าเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาได้เลยเพราะเห็นว่าอาชีพพี่ต้องยืนตลอดไง
1: ไม่ปวดนะคะ
2: ไม่ปวดเลย
0: ไม่มีอาการเลย
1: แต่จะมีแบบเส้นเลือดขอดอะไร
2: อ๋อคนยืนนานๆเป็นได้ครับ
1: แล้วจะรักษายังไงคะ
2: ก็คือถ้าปกติถ้าไม่เจ็บจริงๆก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องรักษาก็ได้
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เขาก็มีของอะไรแบบริมถนนเยอะแยะนะครับริมข้างทางเนี่ยเป็นร้านอาหารบ้างร้านขายของบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้แม่ชื่ออะไร
4: ชื่อเซนค่ะ
0: เปิดมานานยังครับ
4: ร้านนี้ร้อยปีแล้ว
0: ฮะ
4: ร้อยปี
5: ตึกเนี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
5: ว้าว
0: แม่จ๋าอันนี้แม่อุ้มอะไรมา
4: สำหรับขูดเล่นก็ได้อะไรก็ได้ฟล็อกมิวสิก
0: ให้เด็กขอให้เด็กเล่นให้เด็กเล่น แม่จ๋านี่คือคุณหมอเอจากโรงพยาบาลรามา
4: สวัสดีคุณหมอ
0: แม่มีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได้
4: หมอแหวนหนุ่มฟอก็มีเท้าเธอปวดเมื่อยอะไร
5: เอานี่เลยหมอเลย
0: แม่ปวดยังไงแม่ปวดยังไง
4: เอาไม่บางทีมันก็บวมอ่ะคุณหมอตรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: มันเป็นจากเท้าแบน
4: เท้
2: าแบนแล้วเดินแล้วมันปัด
0: แล้วอย่างงี้เท้าแบนนี่จะเป็นรองช้ำได้ไง
2: ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่จะเป็นรองช้ำง่ายเหมือนกัน
4: สวยเอาไปใส่สิฮะคนละใบ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณครับ
6: โอ๊ยมืดมองไม่เห็นเลย
0: แน่คุณนี่ก้าวเหรออันนี้ไม่รบกวนแม่ดีกว่าขายของขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียน
3: รุ่นใหญ่

0: เฮ้ยแม่นี่ร้านอะไรเนี่ยขายยาโบราณดูไหมลองดูหน่อยไหม
1: นี่คือน้ำมันอะไรคะ
2: เป็นต้นตะไคร้ถูเพื่อให้อุณหภูมิเรากลับไปเข้ากับยาแล้วดมช้า
3: ๆหอมดีเนาะ
1: แต่ว่าของแม่อูมต้องอันนี้เลยค่ะ
4: อ้าวยาหอมชนะลม108จำพวกนี่มันคือยาอะไรกันวะเนี่ย
2: บางคนเนี่ยไปทำไร่ทำนาคนต่างจังหวัดข้างนอกเขาไม่ต้องชงก็เท
5: ยังไงอ
2: มแต่แรกมันละลายก็
1: เพราะว่าสมัยนี้ก็ต้องเป็นเม็ดแล้ว
2: แล้วเดี๋ยวก็จะผ่อนคลายผายลมแล้ว
6: ท้อง
2: เ
6: ธอไม่มี
5: จ
6: ับจับ
5: ง
6: ่
5: ายน
6: ี
5: ่คือ
2: ยาลองดู
5: เอาง่าย
2: ๆลอง
1: ยาอันนี้ซื้อแล้ว
2: ซื้อเดี๋ยวใหม่
5: ลองอันนี้คือยาไล่ตดนั่นเองเอาไม่เคยว่าสนใจอยากจะหาพวกพอแล้วถ้าอยากมาดูพวกยาโบราณอะไรผมแนะนำว่ามาที่นี่แวะมาแล้วกันนะครับคุณหมอครับผมว่าเรามาขยับขยายไอ้คำว่าโรคลองช้ำกันหน่อย
3: โรคเอ็นลองช้ำอักเสบจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการอักเสบโดยตรงมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของเอ็นลองช้ำเอ็นลองช้ำคือตรงนี้มันเกาะที่ส้นเท้
5: า
3: แล้วก็แผ่ยาวไปถึง5นิ้วเลย
5: คือเขาจะเริ่มที่ส้นเท
3: ้
5: าแล้วกระจายออกไป
3: ถูกครับแต่นี้ปัญหาเนี่ยความเสื่อมสภาพของมันส่วนใหญ่เกิดตรงจุดเกาะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ที่เข้ามาด้วยโรคเอ็นลองช้ำอักเสบอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะปวดจากตรงนี้เป็นหลักก่อนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากความเสื่อมสภาพแล้วถูกใช้งานซ้ำๆๆๆคือมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างอันที่1น้ำหนักตัวเวลาเรายืนเดินเนี่ยเราก็ต้องยืนบนเท้าเพราะฉะนั้นถ้าแรงน้ำหนักเยอะมันก็ลงไปที่เท้าเราเยอะเอ็นลองช้ำก็ต้องรับภาระเยอะ
1: แล้วยิ่งใส่ส้นสูงนะคะ
3: ส้นสูงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยเหมือนส้นเราจะยกขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นเอ็นลองช้ำเราจะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาถูกกระชากอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกกระชากอยู่ตลอดเวลามันก็บาดเจ็บอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
5: ๆแล้วมันอักเสบ
3: ใช่เกิดการกระตุ้นอักเสบได
1: ้วิ่ง
3: วิ่งกิจกรรมอะไรที่ใช้กระแทกอยู่กับพื้นนานๆโดยเฉพาะถ้าพื้นแข็งๆด้วย
1: ที่เคยแบบเล่นโทรศัพท์แล้วก็ลงกระดานคิดว่าหมดขั้นแล้วไงก้าวไปปุ๊บลองช้ำมาเลย
5: ใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงแบบหาย
1: เป็นอาทิตย์น่ะ2อาทิตย์นะคะ
3: ตรงส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นลักษณะที่เกิดจากกระแทกแรงๆตูมนึงใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีโรคอื่นได้เช่นกระดูกที่ส้นเท้าแตกหรือเอ็นลองช้ำที่ขาดทั้งเส้นไปเลยอีกอันนึงก็คือเรื่องทรงเท้าของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเคยได้ยินเรื่องเท้าแบนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงเวลาเดินยืนเอ็นมันก็จะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่อุ้งสูงเกินไปโด่งเกินเงี้ยจะเห็นว่าเคิร์ฟเท้าเขาเยอะมากเพราะนั้นเท้าเขาจะแข็งเปรียบคนเราเหมือนรถอะเท้าเราก็เหมือนยางรถยนต์ถ้าคนที่อุ้งเท้าสูงเนี่ยมันก็เหมือนยางรถยนต์ที่สูบยางลมซะแข็งเพราะนั้นมันเวลากระแทกกระแทกเข้าไปยางก็พังเร็ว
5: สูงอายุล่ะเกี่ยวไหมสูงอายุ
3: มีส่วนเพราะว่าเอ็นลองช้ำมันเกิดจากส่วนนึงจากที่ความเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นอายุที่เยอะขึ้นเนี่ย
1: ไม่ต้องชี้มาตรงน
3: ี้อ๋อป่าๆช้ำไม่ได้ชี้ไปถึงเอ็นฮะเอ็นมันจะเสื่อม
5: อาการหลักๆก็คืออะไร
3: คือเจ็บที่ส้นเท้าส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่หลังจากเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะลงก้าวแรกจะเจ็บมาก 2-3 ก้าวแรกเนี่ยเจ็บแบบไม่อยากจะลงเดินเลยพอเดินไปสัก 3-4 ก้าวอาการจะเริ่มดีขึ้นเพราะเนื่องจากเวลาเรานอนพักหรืออยู่นั่งนานๆอย่างเงี้ยฮะเอ็นมันจะหดตัวทีนี้มันหดอยู่สั้นมากๆแล้วก้าวแรกมันยืดแรงๆเลยมันฉีกมากมันก็จะเจ็บเยอะพอเดินไปสักพักมันได้ยืดไปแล้วมันก็เลยสบาย
5: แล้วมันจะต้องตรวจยังไง
3: เบื้องต้นเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะเช็คเองว่าใช่ไหมเราอาจจะทดสอบดูก็ได้ครับว่ากดเข้าไปตรงส้นเท้าด้านในเนี่ยตรงที่ใกล้ๆกับกระดูกตรงนี้ฮะว่าเจ็บไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตรงนี้ที่จะกดแล้วจะเจ
5: ็บ
3: ใช่ถ้ามี2 อย่างเนี้ยโอกาสแทงหวยแล้วถูกเนี่ย 90% แล้ว
5: หมอเคยเป็นไหมอ่ะ
3: เอาพูดจริงๆเลยนะครับเคยเป็นแล้ว1ครั้ง
1: จริงเหรอไปทำอะไรมาคะ
3: เนื่องจากเวลายืนผ่าตัดนานๆแต่ว่าช่วงนั้นเป็นอายุน้อยหน่อยก็จะเบาเร็วหน่อย
5: เมื่อกี้หมอบอกว่าตอนที่หมอเป็นเนี่ยหมอยืนนานๆแสดงว่าพวกแม่ค้าตามตลาดพนักงานตามห้างมีโอกาสเป็นเด็ก
3: มีครับ
5: เอ้างั้นมันต้องมีวิธียืนที่มาเป็นอาชีพหมอต้องทำไง
3: คือก็อาจจะต้องใช้เป็นการขยับบ่อยๆเปลี่ยนท่าบ่อยอย่าให้มันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งนานๆ
5: เอาเป็นว่าอย่ายืนเฉยๆ
3: ครับ
5: ขยับนิดขยับ
3: ถูกต้องครับ
5: ยกขาหน่อยช่วยได้
3: ใช่ครับ
5: แต่ถ้ายืนอย่างนี้ไปเลยนิ่งๆเงี้ย
3: ใช่
5: ไม่ได้
3: ไม่ค่อยดี
5: ไม่ดี
4: ในเมื่อได้รับความรู้จากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พิธีกรของเราพาแม่อูมและคุณหมอเอไปไหว้พระขอพรกันที่วัดโพกันครับ
5: ต้องบ
0: บอกเลยนะครับว่ามาที่วัดโพนี่นะฮะจะต้องมากราบนมัสการนะครับนี่ด้านหลังเรานี่นะฮะเป็นพระพุทธไสยญาตินะครับพระนอนซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยอันดับ3ของประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลให้แม่หายเป็นรองช้ำโอเคไหมนะ
1: ได้
0: อยากได้อะไรคิดในใจไว้ก่อนเลย
1: ขอให้อย่ามีลูกชายเป็นบอกเลย
0: ไปข้างในตามมาครับเชิญครับ
4: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากปัจจุบันวัดโพมีอายุมากกว่า200ปีเมื่อไม่นานวันนี้เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่าง Trip Advisor ยังได้จัดอันดับให้วัดโพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ17ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียอีกด้วยครับ
0: เอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
7: ได้นวดตัวจริงเลยหมอแล้วนวด
0: หมอนวดไง
7: วันนี้เดี๋ยวกดตรงนี้เลย
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่วัดโพกับแม่อูมิจดานางร้ายรุ่นเก่าของเมืองไทยในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปเดินเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปฟังคุณหมอเอให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคลองช้ำกันอีกสักหน่อยดีกว่าครับ
3: คือจริงๆแล้วไอ้ลองช้ำมันไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว
8: ครับ
3: ที่ส้นเท้าเราก็จะมีผิวหนังกับไขมันชั้นไขมันอยู
8: ่
3: ซึ่งตรงเนี้ยเวลาเรายืนหรือเดินเนี่ยตอนแรกที่เรากระแทกไอ้ตัวส้นเท้าหรือไขมันใต้ส้นเท้าเนี่ยมันก็รับเป็นตัวรับแรงกระแทกไปก่
8: อ
3: นที่เหลือค่อยกระจายเข้าไปในโครงสร้างข้างในไม่ว่าจะเป็นเอ็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อเพราะนั้นถ้าตรงชั้นไขมันเราเด้งดึงดียืดหยุ่นดีหนาดีข้างในมันก็รับภาระน้อยหน่อยเนื่องจากชั้นไขมันตรงส้นเท้านี่มันเป็นไขมันที่พิเศษมากมันจะเหมือนรังผึ้งแบ่งเป็นช่องช่องแต่ละช่องก็จะมีไขมันอยู่เกาะอยู่แล้วนอกจากมันแบ่งเป็นช่องๆแล้วมันยังมีเหมือนรากเนี่ยแทงเข้าไปในกระดูกส้นเท้าเพื่อไปยึดเกาะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราเดินตึ้งตึ้งตึ้งลงไปถ้าตรงนี้ไม่มีที่ยึดเนี่ยมันจะสไลด์ไปมาหมดเลยพังผืดมันก็จะลึกเข้าไปเหนืออีกชั้นนึงอยู่ระหว่างไอ้ไขมันเนี่ยกับกระดูกซึ่งเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับกระดูกส้นเท้าเราซึ่งเอ็นเนี่ยเวลาเราวางเท้าลงไปหรือเขย่งเนี่ยเอ็นมันจะมีการยืดหดยืดหดตลอดเวลาเพราะนั้นเวลามันยืดถดตลอดเวลามันก็คือมีการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นนั่นเองทีนี้ถ้ามันบาดเจ็บแล้วมันรับได้มันซ่อมแซมได้มันก็จบไปใน1วันแต่ถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะวันนั้นใช้งานเยอะหรือเอ็นมันยืดหยุ่นไม่ดีวันนั้นมันอาจจะบาดเจ็บเยอะกว่าการที่มันจะซ่อมได
8: ้
3: มันก็เหมือนติดลบเหมือนติดลบสะสมไปทุกวัน
0: เอ๊ะหมอ
8: ครับ
0: แม่ไปไหนเนี่ย
3: นั่นสิครับ
0: เป็นไปได้ไหมว่า
3: หรือว่าอยู่ข้างใน
0: นี่ไง
3: ไปก่อนแล้ว
0: นี่ไงแอบนวดก่อนแล้วแน่ๆเลย

0: อะไร
1: ทำไมหนีมานวดก่อนล่ะ
0: ปวดขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รอกันก่อนเนี่ย
0: ก็พาเดินได้ปวดเลยอ่ะ
1: โธ่แม่แต่แม่ชื่ออะไร
2: สมคิดค่ะ
1: แม่สมคิดระหว่างเอ็นที่ขากับหูเนี่ยฮะตรงไหนของแม่อุ้มตึงกว่ากันครับ
2: อ๋อที่เท้าจะตึงกว่าที่หูยังไม่ได้จับกัน
1: เคยมีลูกค้าบอกว่าเป็นรองช้ำแล้วก็มาให้คลายใช่ไหม
2: มีค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอมันมีท่าพิเศษสำหรับรองช้ำไหมทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เราแก้รองช้ำให้เอาให้มันช้ำจริงไปเลย
2: รองช้ำเนี่ยมันจะมีหลายทิศทางมันก็มี4ทิศทางมีปิดข้างนี
1: ้ตรงนี
2: ้ตรงนี
1: ้
2: ตรงนี้แล้วก็ตรงกลาง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้คือสมมุติว่านี่เป็นฝ่าเท้าเรานะมันจะเป็นตรงนี้1 2 3แล้วไม่ใช่ตรงนี้นะแต่มันกลายเป็นตรงนี้แล้วเราจะแก้ไงฮะก
2: ็อันนี้จะนวดแนวก่อนนะคะเราต้องตีพื้นขาให้เขานิ่มก่อนถ้าว่าขาเขาไม่หย่อนเนี่ยตรงนี้จะมันจะมีปัญหานะทำไม่ได้คือห้ามกดตรงที่เป็นเด็ดขาด
1: ผมดูทรงนะการแก้รองช้ำเนี่ยแม่น่าจะพอทำได้ละแต่ว่าแก้เท้าดำเนี่ยแม่แก้เท้าดำไม่แก้ไง
2: ก็เอาล้างเท้า
1: ไปขัดดูทำไม
2: อยากจะลองด้วยไหมล่ะคะ
1: อ๋อลองได้ด้วยเหรอแม่เอาสิแหมก็บอกสิเออก็ไม่รู้ไงเออก็บอกผม
0: ไม่ใช่เฮ้ยหนูอ่ะนวดมันนอน
1: ออกมุมไปนอน
3: เลยอ่ะ

0: จะดีขึ้นนะฮะ
1: ก็เขาจะรู้สึกตอนนั้นเลยแล้วว่าดีเลย
2: จริงไหมต้องมาหลายครั้งไหมคร
1: ับ ก็ประมาณ2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: แต่นี่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะคะถ้าว่าเขายังไปทำเดินเยอะๆใช้ขายเยอะอยู่มันก็จะเป็นกลับมาใหม่เร็ว
3: แล้วสมมติว่า2ครั้งละยังไม่หาย
1: ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอนะ
0: อันนี้มันมีข้อห้ามใช่ไหมครับว่าใครห้ามนวดนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็มีไข้นะครับมีไข้อยู่ไม่นวดเลยนะคะแล้วกระดูกแตกหักตรงไหนก็อย่าไปจับเขาตรงที่เขาเป็นนะคะข้อพับต่างๆนะก็ไม่ให้นวดเราต้องรู้ด้วยเพราะว่าการจะเป็นหมอนวดที่ดีต้องเรียนก่อนนะเขาจะมีเรียนอนาโตมีนะคะแล้วก็มีระบบร่างกายของเราต้องรู้หมดนะคะต้องเรียนระบบการหมุนเวียนของเลือดเป็นยังไงลงมาจากห้องไหนห้องไหนไปห้องไหนอย่างเงี้ย
0: เราถามคุณหมอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 60
0: ค่ะโอ้มีปัญหาเรื่องทางสุขภาพอะไรบ้างไหมฮะ
1: ก็ไม่มีอะค่ะ
0: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเบาหวานความดัน
1: ความดันจะมีบ้างนิดหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็กินยาคุมไว้ก็ปกติ
0: แล้วโรคพวกเนี้ยถ้าจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามไหมฮะถ้าสมมติ
1: เป็นข้อควรระวัง
0: ข้อควรระวัง
2: เหรอเดี๋ยวนี
1: ้คือหมอต้องถามก่อนว่าคุณมีโรคประจำตัวไหมเป็นอะไรกินยาอยู่หรือเปล่
0: า
1: ถ้าเป็นพวกความดันเบาหวานหัวใจเนี้ยต้องนวดด้วยความระวังสังเกตด้วยเขามีอาการแบบไหนขึ้นมา
3: คือนวดได้นวดได้แต่จะได้รู้วิธีบางคนไปเข้าใจว่านวดไม่ได้เลยโอเคขอบคุณแม่มากนะ
4: ขอบค
3: ุณแม่ครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวพาคุณหมอกับแม่อุ้มไปทานดีกว่าหิวกันยัง
5: รุ่นใหญ่ค่ะ
6: ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันก่อนครับว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วต้องรักษาอย่างไร
3: เป็นแล้วต้องรักษาตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไง
0: คือตัวโรคเนี่ยจริงๆมันไม่หายเพราะว่ามันเกิดจาก
7: มันไม่หาย
0: ตัวโรคไม่หายขาดโรคไม่หายก็จริงแต่อาการปวดเนี่ยหายได้แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได
3: ้มันมีท่าบริหารไหมหมอ
0: ถ้าง่ายๆเบื้องต้นเราก็อาจจะเอาผ้ามาสักผืนนึงก็ได้ผ้าเช็ดตัวมาคล้องที่ฝ่าเท้า
3: ผมขออนุญาตนะ
0: แล้วก็ดึง
3: อันนี้เดี๋ยวแบบจะได้เป็นประโยชน์ให้แม่ด้วย
0: ดึงแล้วเราจะเห็นว่าข้อเท้ามันจะถูกกระดกขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนเป็นสัก1ชุดทำซ้ำสัก10ชุดเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันได้ยืด
7: คุณหมอคะมีนี่ให้แม่ขึ้นไปยืนไม้อ่ะไม้ที่เป็นฉากเนี้ยได้มั้ย
0: จริงๆอันนั้นดีมากเลยครับเพราะว่าถ้าเทียบท่าเนี้ยอันนี้ระดับอนุบาลท่านั้นก็ระดับมหาลัยความตึงเพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นกับว่า
3: อัปเกรด
0: ใครจะไปยืนถ้าเกิดการทรงตัวไม่ดียืนอาจจะล้มลงมาแต่ถ้าการทรงตัวเนี่ยจริงๆผมแนะนำเลยไปยืนก่อสักไว้สัก 3-5 นาทีท่าที่2คือยืดตัวเอ็นลองช้ำโดยเฉพาะเลยต้องยกขาขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นขาขวาแล้วก็มือขวาจับนิ้วทุกนิ้วกระดกขึ้นคือดันขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่มการนวดมันลงไปอีกสักนิดนึง
3: กดตรงนี
0: ้กดตั้งแต่ตรงส
3: ้
0: นใช่แล้วเราจะคำไล่ไปเรื่อยๆจะคำได้เอ็นแข็งๆนวดไล่ไปจากส้นเนี่ยไปถึงตรงจมูกเท้าแถวๆนี้ฮะแล้วก็ไล่ไปไล่กลับสักนาทีนึงจะเป็นการทั้งได้ยืดหยุ่นของตัวไอ้รองช้ำแล้วก็ได้นวดมันไปในตัวเลย
3: โอ้หมอครับสุดท้ายมันไม่ไหวเลยอย่างที่หมอบอกมันเป็นโรคที่ไม่หายขาดด้วยผมอยากจะผ่าตัดได้ไหมให้มันหาย
0: เอางี้ก่อนก็อย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่อาการปวดหายได้เอง
3: ครับ
0: 90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะมีส่วนน้อยๆสัก 5-10% ที่รักษาทุกวิถีทางมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝึกกล้ามเนื้ออย่างที่เรียนไปตอนต้นหรือใช้ยาลดปวดแล้วมันไม่ได้ผลแล้วคนไข้ทนความปวดนี้ไม่ได้การผ่าตัดก็จะเป็นทางเลือกเขาก็จะเข้าไปตัดตัวเอ็นรองช้ำส่วนที่เสื่อมเนี่ยทิ้งออกไป
3: นี่ไงแม่อย่างนี้ป่ะที่เอียไปใช่ไหม
0: ใช่เลย
3: หมอครับ
0: ครับ
3: จริงๆแล้วคือยืนอย่างเงี้ยควรไม่เกินกี่นาที
0: อ๋อจริงๆคือที่เราแนะนำก็ประมาณสัก 3-5 นาที
3: แค่นี้นะ
0: แค่นี้
3: เดี๋ยวมันจะอักเสบ
0: หลังจากนั้นถ้าขึ้นกับน้องใครทนได้เยอะก็เพิ่มได
3: ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับจะพามาทานร้านนี้เนี่ยฮะจะมีแบบเป็นร้านที่ว่าวัยรุ่นก็จะมานั่งกันชิค
8: ๆเป็นดาราเปล่าคะ
3: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะ อะไรก็ไม่รู้ ขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะ

0: ญใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
1: ตอนนี้รุ่นใหญ่ของเราคงจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักดื่มน้ำกินขนมให้ชื่นใจกันดีกว่าครับ
2: ผมพามาที่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหม
3: อะไรคะ
2: ผมหาร้านอื่นไม่เจอครับ
3: ทำไมร้านนี้สะดุดตา
2: ไม่ใช่ร้านนี้คือดังมากในย่านนี
4: ้
2: แล้วก็เป็นที่ชิคที่แบบว่าวัยรุ่นต้องมานั่งกันชาวต่างชาติก็มาทำไมถึงได้ชื่อว่าบลูเวล
3: ทำไมคะ
2: ไม่รู้ครับไปถามเจ้าของสิครับแบบนี้นี่จะเป็นอัญชันนะผสมกับนมนะครับอันนี้ก็ไอศครีมมีอันชันเหมือนกัน
3: นี่ไงบูเวลเนี่ยบูเวล
2: เห็นไหม
3: คือปลาวานสีฟ้า
2: เขาจะเน้นสีฟ้า
3: คือเขาบอกว่ามากินที่นี่กลับออกไปเป็นปลาวานกันหมดนี่ม็อกค่าเฉาก๊วย
2: รสชาติเป็นไงแม่รสชาติเป็นไง
3: ก็ม็อกค่าไง
2: ปะโถแม่จ๋า
3: เต็มก้
2: นแล้วหนูจะรู้แม่แม่อยากชิมขนมปังนี้มากเลยอ
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
2: แม่ต้องแรกก่อนเหรอใช่เหรอ
3: ใช่ไม่รู
2: ้มันใช่เหรอแม่
3: น่าจะใช่นะแล้วใช่ชาโคป่ะ
2: ใช่ชาโคแต่ว่าไอตัวเนยมันเป็นมูสกาแฟแล้วที่แม่ราดอ่ะคือกาแฟคือรสชาติเขาจะแบบว่าเข้มข้นนะฮะแล้วก็หวานนิดหน่อยเองหวานไม่เลี่ยนตัวขนมปังเขากรอบมากนะ
4: เปรี้ยวในบูเบอรี่นะ
2: ใช่มันเลยแบบเข้ากันพอดีเลย
3: เข้ากันหมดทุกอย่างเลย
2: ตัวน้ำอัญชันนี่ก็ดีนะครับหอมดีหอมทั้งอัญชันหอมทั้งนม
3: เอาไหม
5: ผมไม่ดื่มกาแฟ
3: ครับอ๋อแต่กินกาแฟได
2: ้ใช่แต่ถ้าอย่างนี้จะใจสั่นแต่ยิ่งอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคนสวยใจจะสั่นเป็นพิเศษ
3: น้องสวยจังเลยเป็นดาราเปล่าคะ
2: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ
3: ่
2: ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะ
1: ครับแหมเผลอไม่ได้เลยนะครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันต่อว่าโรคนี้มีความอันตรายหรือไม
2: ่อันตรายขนาดไหนสมมติว่าเป็นปุ๊บเขาจะลามไปจนกลายเป็นโรคอะไรใหญ่ตัวไหมหมอ
6: คือจริงๆแล้วตัวโรคมันไม่มีอันตรายเลยเป็นแค่ความเจ็บเท่านั้นเลยสมมติเราเดินแล้วเราเจ็บเราอาจจะต้องเขย่งบ้างบิดบ้างมันก็ทำให้เท้าเราสะโพกเราถูกบิดไปด้วย
2: oh.
6: ซึ่งมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อแต่ละชุดมันทำงานผิดปกติไปมันก็อาจเจ็บบริเวณอื่นตามมาได้เช่นปวดเข่าปวดสะโพกปวดหลังตามมาได้
2: คุณหมอถ้าเราเลือกรองเท้าผิดล่ะเช่นใส่คับเกินไปเป็นรองช้ำได้ไหม
6: คือถ้ารองเท้าคับเฉยๆเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเกี่ยวแต่ว่ามันขึ้นกับว่ารองเท้านั้นใช้มานานหรือยังมันจะรับแรงกระแทกได้หรือเปล่าร
2: องเท้าควรจะเปลี่ยนทุกปีอย่างนี้หรือเปล่า
6: ผมไม่อยากให้ไปจำตัวเล
2: ข
6: เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเดิน
2: อ
6: ่ะมันแปลกๆแล้วรู้สึกว่าเดินแล้วมันรู้สึกมีเอียงเอียง
2: ไม
6: ่กระชับอะไรอย่างนี้ดีกว่า
2: เป็นไงบ้างครับวันนี้เอาจากที่ไม่เคยมาที่แวดโพเลยวันนี้มาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับแม่
3: แถวนี้ก็ไม่เคยเดินเนี่ยมาเดินครั้งแรกรู้สึกอุ้ยเหมือนกับเป็นเด็กน
2: ี่แฮปปี้เนาะอยากให้แม่ฝากถึงคนที่ชมอยู่เอาง่ายๆสูงอายุแล้วล่ะแล้วชอบอยู่แต่ที่บ้าน
3: ใช่
2: ไม่ทู
3: ่ไม่ดีค่ะถึงอายุมากเราก็ออกมาหาความสุขความสำราญได
2: ้
3: มาเดินเล่นชิมนู่นชิมนี
2: ่
3: ช็อปนู่นช็อปนี่นะคะ
2: ออกมาอย่างนี้มันเจอผู้คนเจอนู่นเจอนี่บางทีมันก็มีรอยยิ้มมาให้กับตัวเราเอง
3: ใช่มีผู้ชายมองอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: จริงเหรอยังหมอก็โดยมากอยู่แต่ในโรงพยาบาลได้มาที่วัดโพเป็นไงครับวันนี
6: ้ก็ดีนะก็ไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่มัธยมก็หลายสิบปีเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะ
2: ฝากถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ละกันนะครับแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยเอาโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครั้งหน้านะครับจะพาไปพักผ่อนที่ไหนกัน
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ซูมเข้ามาเห็นเล่นไก่ทำไมเนี่ยคนเขาบอกคุณหมอต้นนี่โกรธไหมคะ
4: ไม่โกรธเลยมันเป็นความจริงครับซันทีนซันทีน
2: โอ้ยไม่เป็นไร
3: ปวดกระดูกอีกแล้ว
2: เฮ้ยโทรเรียกแอมบูเลนส์เลย
3: คุณหมอมีทางรักษาหายไหม
2: แอมบิทจองห้องเลย
3: นี่หมออยู่ตรงนี้ปรึกษาก่อน

0: จองห้อง CIU ไปเลย
1: อะไร CIU University
2: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งอุบาสกอุบาสิกาไปวัดเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆคือเป็นการเขาเรียกว่าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะเขาก็จะสวดบทเนี้ย

เรียกว่าอภินหปัจเวกขณะพิจารณาเนืองๆพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าพิจารณาวันหนึ่งค่อยมาพิจารณาไม่ใช่ก็เรียกพิจารณาเนืองๆอภินหปัจเวกถ้าพูดพวกเราก็คงจะอ๋อทันทีเลยชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้จะให้เห็นเป็นธรรมดาได้อย่างไรตัวเนี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพ้นไปได้เลยแน่นอนทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยบางทีพอแก่มาแล้วมันก็จะวิตกกังวลไงพอแก่ตัวมาแล้วจะวิตกกังวลนะว่าเราจะเจ็บเราจะตายเมื่อไหร่แล้วมีตกกังวลไม่ได้ธรรมดานะไม่ตกกังวลไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนี่คือสิ่งที่บางคนไม่เข้าใจทำไงในเมื่อมันแก่ชราทำไงล่ะไปแก้ไงแก้ด้วยกันขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันแก่ไม่ให้มันชราอันนี้เห็นโยมคนหนึ่งเขาเสียแล้วล่ะนานแล้วเสียแล้วทำไมก่อนด้วยนะค่าสัญญกรรมนี่ก็โอ้ยแพงด้วยก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูแต่งตึงนะแต่พอเวลาลุกก็เอาตูดขอโทษนะเอาตูดลุกขึ้นเหมือนเดิมอ่ะตูดขึ้นก่อนเหมือนเดิมตูดยังไงก็เอามือเท้าไงเอามือเท้าพื้นแล้วก็ยันพื้นกันอย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันไม่ได้ในธรรมชาติดีๆนี่เองนะการแก้สิ่งเหล่านี้คือการทำยังไงท่านจำจิตใจให้มันสบายไงทำใจให้สบายนี่ชะลอความแก่ได้จริงอันเนี้ยแต่คนเรายิ่งเครียดเท่าไรนะยิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลเท่าไรนะยิ่งแก่เร็วว่างั้นเถอะมันมีที่ไหนใครไม่แก่ไม่เจ็บอ่ะมีไหมมันไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมดาด้วยนะแล้วถ้าใครสังเกตสักหน่อยนะพอแก่ตัวมาเนี่ยนะอ้าวต้องเจ็บนั่นปวดนี่เป็นตลอดเลยนะโดยที่ไม่ได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มนะไอตอนเป็นหนุ่มโอ้มันต้องมีเหตุไปทำสิ่งนี้มันเป็นไข้ไปทำสิ่งนี้มันปวดแข้งปวดขาไปทำสิ่งนี้มันปวดหัวตัวร้อนไปทำสิ่งนี้มันท้องเสียอย่างนี้นะแต่พอแก่ตัวไม่ใช่นะพวกเรานะอันวางสังเกตตัวเองหรอกจู่ๆก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาจู่ๆก็ปวดหัวจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อยเนื้อไม่ตัวบางทีก็มันแปลกๆเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาเพิ่มนะมาเพิ่มความทุกข์ก็คือหมายถึงว่าเราก็ให้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นมันธรรมดาเลยไม่มีเราไม่มีใครไม่เห็นหรอกไม่มีใครไม่เห็นคนภายนอกนั่นแหละแต่ทีนี้มันเห็นภายในคือเห็นด้วยใจไงใจเรายอมรับจริงๆหรือว่ามันธรรมดาจริงๆนะการแก่การเจ็บมันธรรมดาจริงๆเลยอย่างนี้นะอันนี้ทำยังไงทีเนี้ยอันนี้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่มีอายุจะวิตกกังวลเรื่องอะไรเจ็บก็ไม่วิตกกังวลเท่าอะไรเท่าลูกเก็บหลานเก็บเอาเราทีเนี้ยลำพังตัวเองเจ็บก็ทุกข์อยู่แล้วนะก็ยังไปทุกข์ในเรื่องลูกหลานเจ็บอีกทีเนี้ยบางทีได้ข่าวว่าโอ้ยป้าลูกโดนรถชนหรือว่าลูกป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยคนได้ยินนั่นนะคิดหนักคิดมากกว่าตัวเจ้าตัวอีกชนมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยเป็นมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารณ์ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี้มันก็ธรรมดาไอ้ทุกคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแต่ทำไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพวกเรานะเราพังเราตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีกนะนั่นอันนี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะแต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่แต่ว่ามีใครบ้างที่เห็น

0: ใจจริง
1: ๆเรามีความผิดเป็นธรรมดานะนี่ขอโทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่านี่แหละโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์แทบไม่มีเวลาเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะ2คน3คนนะทำไมปวดหัวปวดฟันปวดนั่นปวดนี่เอ้าทำไมคุณไม่ให้มันหายทำไมไม่ชะลอก่อนสักหน่อยก่อนดูแลสัก 2-3 วันก่อนค่อยมันค่อยไปถ้ามันไม่หายไม่พอเป็นแล้วไปเลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามีดบาดมือหรือว่าเราเป็นแผลเนี่ยนะเราไปหาหมอมันหายไหมมันหายเดี๋ยวนั้นไหมถึงคุณจะเย็บแผลมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นอาจารย์บอกงี้นะขอโทษอันมาไม่ไปจริงๆนะมาไม่ไปปวดแข้งปวดขามันเป็นอะไรปวดเอวมันเป็นอะไรปวดหัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไม่ไปจริงๆสักพักก็หายจริงๆอย่างเงี้ยนะไปหาหมอทีก็เลยเป็นเรื่องเพิ่มปัญหาอีกอ้าวมีได้รับเรื่องจากเนนแม่เนนเด็กเล็กๆนะพวกเรานะเด็กเล็กๆยังไม่ถึงขวบเลยนะหรือว่าขวบกว่าอย่างเงี้ยนะบางทีตามันจะเอียงๆนะตอนเด็กตาจะเอียงๆนั่นแหละทีนี้แต่ว่าพอโตมามันก็จะหายเหมือนทุกคนพอโตมาหายเหมือนทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าวิตกกังวลอะไรไม่รู้ไปผ่าตัดตาเด็กเนี่ยนะว่ามันเอียงว่างั้นแล้วหมอคนนี้ก็มารับผิดชอบเลยนะไม่ห้ามพูดถึงเลยนะเขามีเงินแต่พอมีเงินก็สักว่าแต่มีเงินไม่พิจารณาดูเด็กเพี้ยงเงินก็จะเอียงนิดอะไรเอียงอย่างงี้นะมันจะเอียงเยอะๆเป็นเยอะแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็หายอย่างที่เป็นต้นนะพวกเรานะการเป็นฝีเป็นสิวก็ดีมันกำลังเปล่งอยู่เนี่ยมันลำแดงอยู่เนี่ยพวกเราไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรมันเป็นแผลเป็นเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะสุกของมันเองเข้าใจไหมสีเนี่ยมันก็จะเปล่งของมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะฝ่อของมันไปเองเลยนะอย่างนี้นะอันนี้แหละก็เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ท่านว่านี้นะหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่เป็นคำโบราณตีตนก่อนไข้เป็นนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยวิตกกังวลไปอ่านจำคำนี้ให้ดีเลยนะจำคำบอกว่าเราเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลองสังเกตดูนะขอโทษนะอาตมานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะแต่พอเพื่อนเป็นอะไรปวดฟันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวไปหาหมอที่จนโอ้ยทั้งปีเลยทั้งปีทั้งพรรษาเลยว่างั้นจะไปหาหมอนะทำไปทำมาเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยต้องผ่าตัดอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เป็นผมก็ปวดผมรู้ว่าผมนอนจริงๆคำว่านอนเยอะของอาจารย์แค่4ชั่วโมงถือว่าเยอะแล้วนะอาจารย์นอนถ้าไปนอน 4-5 ชั่วโมงวันนั้นอาจารย์จะปวดหลังนี่นะมันนอนเกินไปมากเกินไป5ชั่วโมงเนี่ยนะมากเกินไปนะเนี่ย เนี่ยก็เรียกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้มันธรรมดาเลยให้สังเกตดูโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้เคยกราบเรียนหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศวัดหินุเป้งอ่ะดูแลท่านไงในเวลาท่านเจ็บท่านป่วยมานะก็สงสารท่านนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้ยโรคบางโรคมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมเก่าเราถ้าไม่หมดกรรมมันก็ไม่หายหรอกกันว่าเงี้ยโรคบางโรคก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายกันว่าเงี้ยแล้วพอหายก็ต้องหายเร็วๆนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยถ้ามีพลังนะมันมีพลังจิตมันจะหายง่ายๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหายง่ายไม่ค่อยค่อยหายเหมือนปกติคนทั่วไปนะเวลาเป็นก็เป็นแรงๆเนี่ยแต่ว่ามันหายเลย หายเร็วๆนั่นแหละไม่ได้ใช้เวลานานเห็นไหมเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาในเมื่อรถรามาใช้มันได้ใช้นานใช้เยอะมันก็ธรรมดานะอันนี้ไอ้พิจารณานะเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูกหลานโดยเฉพาะจะมาไปเทศที่โรงพยาบาลพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาเบรกนะเบรกพักเราไม่ได้พักอ่ะไปเยี่ยมคนป่วยบางทีก็เยี่ยมคนป่วยอายุ80 90ก็ถามลูกๆว่าจะให้อาจารย์มาทำอะไรจะให้อาจารย์มาทำอะไรนี่เขาก็งงนะจะให้แผ่เมตตาให้เขาหายจากโรคหรือว่าจะควรจะให้เขาให้อาจารย์แผ่เมตตาให้เขาไปเร็วๆเขาก็งงนะว่าโยมเอ๋ยเราก็บอกกับโยมเอ๋ยคนแก่นะ80 90ปีถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแก่มันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรเราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีถึงไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้นะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์นี่ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเขาไม่รู้สึกตัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ยให้พิจารณาดีนะถ้าสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปตามปกติป่วยก็ไม่ทรมานด้วยไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะดูดิอันนี้ก็เรียกว่าเยอะอะไรเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวนะอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเขาอยากจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่มันทุกข์ทรมานเอาง่ายๆแค่บอกว่าง่ายๆแค่บอกว่าแค่แก่แค่นั้นแหละนะแค่แก่แค่นั้นน่ะมันก็ทุกข์อยู่แล้วยิ่งมาป่วยอีกทีเนี้ยบางคนบอกว่าอายุ80ปี90ปีโอ้ติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสมันไม่ติดหรอกโยมอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาบางคนก็50 60ปีเขาก็ตายบางคนก็ตายอยู่ในท้องนู่นน่ะเนี่ยอันนี้ให้พิจารณาอย่างงี้นะพวกเรานะให้ดูแลตัวเองให้ใส่ใจตัวเองดูแลอะไรดูแลจิตนะนะอย่าให้มันวิตกกังวลมันอันนี้เขากำหนดไว้แล้วนะชีวิตตัวนี้เขากำหนดไว้แล้วก็คือกรรมเราเนี่ยนะเราอย่าไปยื้อเราอย่าไปยื้อกรรมมันทำให้เราเป็นมีปัญหาในการรักษาดูแลมีปัญหาในการคนดูแลด้วยนะตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกพอไปนานไปอาจจะเป็นบาปก็ได้นะกับลูกกับหลานอย่างนี้นะเอาลองพิจารณาดูนะไม่เชื่อนะอันนี้พูดคร่าวๆนะใช้เวลาไม่มากเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีได้เลยเราจะไม่พลัดพรากนะมันพลัดพรากตั้งแต่เราเริ่มเรียนอนุบาลแล้วเรียนอนุบาลก็พลัดแล้วทุกวันก็อยู่กับพ่อกับแม่โอ้มีความสุขแต่พอจะเข้าเรียนทีเนี้ยอ้าวต้องทั้งวันเลยทีเนี้ยพลัดพรากแล้วตอนเย็นค่อยมาเห็นหน้ากันพอจะเข้ามัธยมทีเนี้ยสมัยก่อนนี่ไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนในบ้านหมู่บ้านต้องเดินทางไปทีเนี้ยเดินทางไปเรียนที่อื่นอ้าวพลัดพรากแล้วเข้ามัธยมเข้าอุดมปริญญาเป็นไงทีเนี้ยร้อยพลัดพรากเลยบางคนไม่อยากจะกลับบ้านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกหลานปิดเทอมแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันขี้เกียจทำงานอาจารย์ว่างั้นขอโทษนะเราขี้เกียจทำงานเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมชักติดใจแล้วพลัดพรากกันแล้วนะพวกเรามันไม่มีที่จะไม่พลัดพรากมีเด็กฝรั่งอยู่กลุ่มนึงสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงก่อนโควิดนะเขาจะมีนักศึกษายุโรปสหรัฐนะอิตาลีอะไรพวกมาประมาณก็จะเขาจบม.6แล้วไงเขาจะเข้ามหาลัยเขาก็จะมีโครงการมาศึกษาเนี่ยเอเชียเราเนี่ยแหละประมาณ3เดือนเขาก็จะไปวัดอันมาทุกรุ่นว่างั้นเถอะอยู่วัดประมาณ5วันมีคนหนึ่งถามนะเด็กคนหนึ่งถามเขาถามท่านอาจารย์เราจะคิดยังไง กับคนที่เรารักเขาจากไปว่างั้นกลัวคนกลัวความพัดพลาดอามาก็บอกเขาแต่มาก็จะใช้คำพูดแบบลูกๆนะหนูเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเขาเคยเห็นเขาพัดพลาดไหมลูกอ้าวเคยเห็นเขาตายเขาเจ็บไม่เห็นแน่ที่หนูมาเนี่ยหนูได้พัดพลาดไหมเนี่ยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าเขาพัดพลาดนี่รันดอนหนูต้องไม่ต้องพูดเลยแต่หนูมาหนึ่งก็ต้องพัดพลาดมาหนูไปอยู่บ้านหนูบ้านหนูได้เรียนหนูนี่อยู่บ้านไม่เพราะว่าต้องไปอยู่ที่หอแน่มันพัดพลาดอันนี้หมายถึงตัวเรานะไอ้ส่วนภายนอกก็โอ้ยิ่งชัดเจนเลยลูกเอ้ยหรอกภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมีความพัดพลาดมีความแก่ความเจ็บความตายตายนั่นก็คือการพัดพลาดจากกันโดยถาวรหนูเคยเห็นไหมเขาเคยเห็นเยอะไหมเยอะเออพิจารณานั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละนะชีวิตถึงเราจะรักกันขนาดไหนมันก็ไม่มีที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นตลอดไปอันนี้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์นะของอาตมาเองนะเอามาทุดงแต่ปี2527นั่นแหละไปกาญจนบุรีมันคิดถึงแม่เออคิดถึงแม่มากมากคิดถึงโอ้ยคิดถึงแบบจนจะเป็นบ้าเป็นหลังแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมาว่าเอ้าไอ้ความพัดพรากนี่ทั้งที่ไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรนะพวกเรานะเออไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เท่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณเออเขาก็รักพ่อรักแม่เหมือนกันแล้วมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายเออไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดพลาดไหมพวกเราหลอกพลาดไหมถามดูดิเออแล้วเรากับน้องสองคนแต่น้องเขาก็แต่งงานก็ไปอยู่กับมีครอบครัวเข้าไปพี่สาวพี่ชายก็มีครอบครัวเขาติดปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่สองตายายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเออลำบากอีกต่างหากเห็นไหมคุณอย่าพูดคุณอย่าคิดว่าคุณไปอยู่กับเขานะอันตอนนั้นมันสอนตัวเองนะเออคุณไปนี่คุณก็ไปศึกษาละเพศแล้วคุณบวชแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรคือคุณก็แต่งงานแล้วเป็นไงคุณก็จะต้องพัดภาคจากเขาอยู่เหมือนเดิมว่างั้นคุณจะบอกว่าคุณจะมารักเขาแล้วจะอยู่เขาตลอดไปเงี้ยในเรื่องพวกเรามันเขาได้นะมันไม่มีเห็นไหมก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละมันพิจารณานั่นนะสิ่งที่ใกล้ตัวพิจารณาได้เลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองเห็นนะเห็นไหมพวกเรานะอันนี้พิจารณาให้ดีนะทุกคนต่างมาต่างนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตมันมีความสุขก็จงมีความพร้อมเพรียงเขาเรียกว่าสามัคคีนะแปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันไหนที่เราชอบคือความพูดดีพูดดีมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันเออคนอื่นก็จะเหมือนกันกับเรานี่สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับคนอื่นชอบพูดดีไหมโอ้พูดดีพูดวาจาเจรจาดีอ่อนหวานอย่างนี้นะพูดไม่พูดกระทบกระทั่งไม่พูดเสียดสีไม่พูดนินทาว่าร้ายครอบครัวตัวเองอย่างนี้นะมันก็ทำให้ชีวิตขณะที่มันมีอยู่นะก็มีความสุขนะพวกเรานะไอ้ความพลาดพลาดไม่มีเลยไม่มีที่จะไม่พลาดพลาดมันธรรมดาจริงๆแต่ไม่ค่อยเห็นธรรมดานี่สินะไม่ค่อยมีจะมาเห็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ข้อหนึ่งนะนะอีกข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเลยทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเออมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมของกรรมนั้นสืบไปโอ้อันนี้ชอบมากเพราะมากเลยนะพวกเรานะให้พิจารณาดูดีๆนะทุกคนไปดำเนินตามกรรมหมดถึงจะรู้ร่วงหน้านะจะรู้ด้วยพระญาณของพระพุทธเจ้าเรานี่นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะรู้ด้วยนะรู้นะอย่างสมัยก่อนนี่โหราจารย์เขาจะเก่งมากนะเอออย่างพระพุทธเจ้าเรานี่วันพระพุทธองค์ทรงประสูติเนี่ยนะเพียงแค่5วันแค่นั้นแหละเออฤาษีซึ่งเป็นตระกูลของจักรยักษ์ตระกูลเนี่ยศรัทธานะกับบิลดาบทเนี่ยนะมาเฝ้ามาเห็นแล้วกราบเลยนะกราบพระราชกุมารน่ะนะเออพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าเอ้าทำไมไปกราบโอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดา ถ้าโตมาแล้วจะได้เป็นเสด็จออกประหนวดแล้วจะเป็นบรมศา

ตราเอกเป็นศาสตราเอกของโลกนู่นนะขนาดนั้นได้รับพยากรณ์แล้วนะเออแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพราหมณ์8คนในทีเนี้ยพราหมณ์108นั่นแต่ว่าคัดเลือกเหลืออยู่8คน7คนทำนายว่าถ้าออกผนวดจะเป็นศาสตราเอกของโลกถ้าครองคารวะจะเป็นบรมเป็นบรมจักรพรรดิเอาสินะมีอัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มคนเดียวที่บอกว่าโอ้บุรุษผู้นี้ถ้าบุรุษผู้นี้จะออกประเด็จจะเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นศาสตราเอกของโลกมีคนเดียวที่พูดนะเห็นไหมพวกเราพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งไม่รู้ครับว่าพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่อยากให้เป็นนักบวชนะก็พยายามกันนี่กันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกผนวดแล้วเป็นไงก็พระองค์ก็ออกบทอยู่ดีเพราะอะไรเพราะประกรรมของพระองค์มาพระองค์สร้างมาอย่างนี้อันนี้ฝ่ายดีนะฝ่ายไม่ดีก็คือองคุลิมานไงอันนี้ก็เหมือนกันพยากรณ์ว่าจะเป็นโจรจะเป็นโจรอย่างเงี้ยเออพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลพยายามกันยังไงก็กันไม่อยู่นะเห็นไหมพวกเราเหมือนกันลูกหลานอันนี้พูดปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยบางคนเนี่ยมีลูกห้าคนโอ้ยไปใส่ใจสนใจกับลูกคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อนนั่นแหละอาตมาก็จะบอกเขาเลยนะว่าเราสนใจใส่ใจลูกที่ดีกับสนใจใส่ใจลูกที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไม่ได้หมายถึงไม่ดีอะไรนะหมายถึงไม่เจริญไงก็ใส่ใจกับลูกคนที่ไม่ดีนะอาจารย์คนที่ไม่เจริญน่ะนะคุณช่วยเหลือเขาไหมช่วยมากกว่าคนเดือนแล้วเขาได้ดีกว่าเพื่อนไหมล่ะทั้งที่คุณใส่ใจสนใจกว่าคนอื่นไม่เอาแล้วลูกทั้ง4คนเขาจะไม่น้อยใจหรือไม่น้อยใจอาจารย์เพราะเขาเจริญอ้าวเห็นไหมล่ะเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมหรอกพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาเลยลูกที่เจริญน่ะแต่ทำไมเขาดีเป็นกรรมของเขาเองกรรมเขาจะมาอย่างนั้นนะเหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยนะเราได้ไปเรียนกับเขาไหมเฮ้อเขาก็เรียนของเขาเองอยู่เขาเองเขาก็ประสบผลสำเร็จของเขาเองเห็นไหมตัวเราก็เหมือนกันตัวเราได้ทำตามคำบอกคำกล่าวของพ่อแม่แนะนำสั่งสอนตลอดไม่เปล่าเราก็เดินตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละเรายังยืนหยัดอยู่ได้ทำไมไม่นึกถึงตัวเองบ้างอย่างนี้นะตัวเองเป็นยังไงก็นี่เมื่อตัวเองไม่อยากจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงจะน้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3คนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเห็นไหมทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนเออนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30 40คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่หนึ่งคนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเลยอาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราเออจะเจริญหรือไม่เจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของเขาอยู่แล้วนะมีกรรมเป็นของตนโอ้ยอันนี้เนี่ยจันเอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดเลยพ่อแม่มีลูกพ่อมีลูกตั้ง16คนแม่มีลูกตั้ง10คนเออเขาคงจะเบื่อมั้งเขาไม่ได้สนใจใส่ใจลูกเลยต่างคนก็ต่างเอาดำรงชีวิตไปเองเลือกบวชอาจารย์ก็บวชเองอยู่ก็อาจารย์ก็อยู่เองพ่อก็อยากจะให้ศึกษาลาเพศก็อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์เองเออน้องคนเล็กซึ่งไม่มีอะไรในน้องคนเล็กนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะ แล้วก็
ทุกคนเรามีกรรมเป็นของของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละนะทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะเออถ้าไม่งั้นก็เนี่ยเป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดดิเออเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่ก็เรียกว่าเป็นหาปัจเจกพิจารณาทุกขณะทุกขณะดังนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่อง

ครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะฮะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บั่นทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบั่นทอนความชั่วพระอิศวรท่านแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่วันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ๊บจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไปพจน์ด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์มายอมใช่ไหมตายถ้าเธอมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าแล้วนะเพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกว่าเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะมันให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงนะนนทุกข์มีอะไรที่คุณไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะ

ถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมอ่ะตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเออเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2 อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1ตรี2จักรตีเป็นไงรูปร่างเป็นไง3แง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็3แง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปแล้วท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่ง3แง่งแล้วก็อะไรท่านจักรคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธ2อย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้แม่งแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มา2อย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมี3เรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลาดรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะฮะให้ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณฉลาดรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันเนี่ยท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณฉลาดรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นกะล่อนกะล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่ง2เรื่องแล้ววิชาก็หาเองพระนั้นพระนารายณ์ก็มาพระนารายณ์ก็ต้องคิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระนารายณ์ไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่2มือถ้ามี4มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระราชบอกกูจะตัดคอมึงมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกมั้ยท่านกูให้มึงไม่เลิกได้นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมันเลิกไหมท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากนะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้น

0: แล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรณ์นี่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรหมพระสัตรุษพอจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุพระมิจฉาทิฏฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฏฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาเป็นงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญเขาไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสามสอนเธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดครั้งระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนี้มันก็ติดเอดไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยจะคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านก็เบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระท่านบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ skill ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว h ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดบรรยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าเคยไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7 7ชั้นเอามาจากไหน7ชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์7ชั้นน่ะกี่ชั้น
1: 6ชั้น
0: โน่นๆคนนั้นกี่ชั้น6มีอะไรบ้างจาตุมหาราช
2: ดาว
0: ดึง
2: ยามาย
0: าม
2: า
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
2: น
0: ิ
2: มาน
0: ารดี
2: ปาระน
0: ิ
2: ม
0: ิ
2: ตว
0: ัสวดีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอ่ะสิลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัด

พระประธานในวิหารวชิรทัตนะฮะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจ

จำว่านะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเล็กไปหน่อย เพราะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมแต่หลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นสารไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแกงไตปลาเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถววัดธนบุรีอ่ะแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกกันแล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วเขาว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องนะเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊นี่รู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรพระไม่ชอบอะไรบ้างหนึ่งฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างนะถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่ะนี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะไอ้ตัวเองทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีสายบัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำไหลออกทางจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อหอมเยอะๆใช่ไหมท่านมีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดินคนจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆหอยทางสุราษฎร์นะหอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างงั้นก็หาไปให้ท่านซิถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกระจี้รี่ใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะฮะโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสมัยสมัยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณะสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอก

มันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระเราชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าววันละกี่มื้อสามมื้อพระกี่มื้อพระก็สองมื้อใช่ไหมบางองค์ก็มื้อเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันนึงก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิวพระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเพราะยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่นี้และจะกลายเป็นจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังฟังอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมาเนี่ยอีแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะๆให้ตุนแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นน่ะด่าซ้ำด่าซากตุนรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็ อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้นะท่านปัญญาพี่กินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้แล้วข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้วจะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาทะลุมากินด้วยกันไหนๆอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันยังขดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันเนี้ยท่านไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยอีแจก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพิ่งหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะอยากพูดนะยี่คุณนายคนนั้นไหมฉันจะคนนี้จะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านสนุกจะตายหาดูตลกท่านเพราะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่เป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็นสองเราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนท่านั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับแล้วที่ที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะแล้วอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจ.มั้ยอบต.ด้วยมั้ยถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลย

นั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่ไหมท่านมันต่างกันไหมท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกินร้อยปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกินร้อยปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45ปีเพราะนั้นไม่เกิน45ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันและจำเป็นต้องเอาเทวดามาดูพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจากสวรรค์ที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นเราไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นเพราะท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาไล่ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งศึกนะก็จะศึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะอย่าบอกหลายๆคนพ่อเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนเขาบอกว่าเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กวัดสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยเราเรียกว่าเสียงนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อละก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527เนี่ยมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บุรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบุรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้2 อยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิด3อยากมีนักท่องเที่ยว4อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์5อยากให้มีนักเทศและนักเขียน5เรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบรรณะเสร็จเมื่อไหร่5สิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่าน
ม่ได้เป็นเพิ่งกันเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาจะบอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแล้วความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาจะมาอ่อนเปรี้ยวเพลียงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเนี่ยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทั้งนั้น 1 นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่นี้ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วต่อคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนินทานได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่นั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันว่าและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุ่นเพลเขาร้องให้ท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเลยเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กบ้านนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาทั้งนั้นแหละท่านโดนลูกฆ่านะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังลูกจะเป็นยังไงงั้นแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบั่นนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทโทต้องปริญญาเอเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนค่ะเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้เราเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะเลิกอะไรจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงลอกก็ลอกขอขู่ไม่ได้ข่มทุบหน้าท้องถอนหน้าขายาสลบไปจมูกอ่ะคนนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันกระโดดเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดรัชกาล

การมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกเออตัวแสบๆทั้งนั้นหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งต่างๆทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมเออก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกมั้ยให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะซวยเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันนะกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งตั้งผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินไม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมานะเอารถมาให้เจออย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันใฝ่ของเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันแล้วกัดฟันไว้เรากำลังเดินแล้วบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านดับธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักกว่ากันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักกว่ากันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุภัณฑ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาเราท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆไปทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะไปแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ทุกลมของกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้หักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าทำงานเต็มที่แล้ว

0: จะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหม
1: เยอะ
0: เหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทท่านจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรัก
1: ชื
0: ่
1: นชมน
0: ิ
1: ยมจ
0: ิตสุนทรภู่ไอ้ภู่มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรกเฉอกเราแสดงว่าเรียนม.4 ใช่ไหมม.4 หรือม.5 อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะ Don't mention it อย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วน่าอะไรอีกบทนึงแล้วสอนว่าเห็นไหมอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือสามบทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยอย่างน้อยต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่ยังมีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระสองแต่งก่อนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุศลขอหามมาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุศลให้ท่านเล่นกู๊ดลักเขาแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกู๊ดบายของเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติอย่างดำลงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านนวันนามสกุล
1: อาร
0: ีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้แล้วเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายครึ่งสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อย1ชิ้นเดี๋ยวนะฉันก็มี1ชิ้นให้ท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกบ่นไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้อ้าวพ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันคุณจะไปเทศ

0: เรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเถาฟักแฟงแตงน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเถาฟักแฟงแตงน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็แล้วแต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นข้าวก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิทธิพลพระองค์ท่านพระอิทธิพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
1: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
0: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
1: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะ

0: หรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
1: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

าดแผลในวัยเยาว์สร้างผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยและในวันนี้ที่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลเราจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรและเราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมองเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะซึ่งบาดแผลในวัยเยาว์มาเกิดจากหลายปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดบาดแผลนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่1ก็คือการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่าเกิดได้อย่างไร1คือการที่เขาไม่ได้รับความรักและการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาโดนลงโทษการที่เขาถูกเพิกเฉยการที่เขาถูกทอดทิ้งทั้งหมดทั้งมวลทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าและคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักเขาเลย 2. คือการถูกเปรียบเทียบและถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่มักเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นๆที่เก่งกว่าเขาหรือแม้กระทั่งจ้องจับผิดเขาอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมองเห็นจุดที่ผิดอยู่ดีค่ะ3คือการถูกคาดหวังว่าตัวเขาต้องดีมากแค่ไหนทั้งที่ตัวเขาอาจจะทำได้แค่ประมาณนึงแต่คุณพ่อคุณแม่มักจะคาดหวังนำหน้าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าเขาจะไปถึงเมื่อไหร่เขาถึงจะดีพอสำหรับเรานะและข้อ4คือการที่เด็กไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลยพ่อแม่ที่คาดหวังว่าลูกต้องสมบูรณ์แบบทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะบอกว่ายังนะต้องทำใหม่หรือแม้กระทั่งเมื่อเด็กพยายามเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เขาพยายามเพราะเราคาดหวังผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนคงไม่มีวันดีพอค่ะผู้ใหญ่ที่เติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในวัยเยาว์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเสียทีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูค่ะ

เมื่อผู้ใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในวัยเยาว์มักจะทำให้พวกเขาลงเอยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่า toxic relationship คือความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายการกักขังทุบตีหน่วงเหนี่ยวหรือการทำร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคำพูดประชดประชันเสียดสีหรือว่าการด่าทอต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยความสับสนความกลัวความวิตกกังวลก็นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ส่งผลให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือคนรักเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยดีพอหรือยังมั่นคงพอหรือยังและตัวเขามีคุณค่าพอหรือยังค่ะและทั้งหมดนั้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษค่ะรูปแบบความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่กับลูกส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่แมรี่ไอส์เวิร์ดได้กล่าวถึงรูปแบบความผูกพัน2รูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและรู้สึกกังวลให้กับเด็กได้รูปแบบความผูกพันรูปแบบที่1ก็คือ avoidant attachment หรือเรียกง่ายๆว่ารูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนีรูปแบบความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งหรือทำร้ายแล้วก็ไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพราะพวกเขาต้องคอยระแวดระวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเขาซึ่งการที่เขาถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้ายในรูปแบบนี้บ่อยๆทำให้เด็กๆเนี่ยมีความหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู่ตลอดค่ะซึ่งงานวิจัยของอาร์มฟิลที่ได้ทำการศึกษาเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ทารุณกรรมตัวเองตลอดระยะเวลาวัยยาวของเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามีแนวโน้มที่จะนำความรุนแรงนั้นไปใช้กับครอบครัวของตัวเองไม่ว่ากับภรรยากับลูกๆหรือกับคนอื่นๆที่เขารู้จักค่ะและรูปแบบที่2ที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์ก็คือรูปแบบความผูกพันแบบ anxious หรือ ambivalent attachment เรียกง่ายๆว่าเป็นความผูกพันแบบสับสนโลเลเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความไม่คงเส้นคงวาทางอารมณ์หรือว่ามีความสับสนในการสร้างความผูกพันกับเด็กเพราะว่าบางครั้งเราตามใจก็อาจจะตามใจจนสุดเลยแต่บางครั้งเวลาจะดุหรือโกรธเขาเราก็จะลงโทษอย่างรุนแรงมากๆเด็กจึงต้องคอยระวังแล้วก็ต้องคอยคาดเดาอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาทำให้เขามีความวิตกกังวลที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะการทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญของแมรี่ไอส์เวิร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับการแยกจากและความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกเรียกการทดลองนั้นว่า the strain situation การทดลองนี้ผู้ทดลองจะให้คุณแม่ลูกเนี่ยมาอยู่ในห้องนึงที่มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วย1คนเด็กจะอยู่ในวัยที่ยังไม่สื่อสารเป็นเด็กที่เล็กมากๆอาจจะเพิ่งเริ่มคลานหรือว่าเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ในห้องนั้นกับลูกจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานึงประมาณผ่านไป2หรือ3นาทีผู้ทำการทดลองจะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นออกมาจากห้องนั้นถ้าเด็กที่มีความผูกพันที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เด็กจะมีแนวโน้มที่จะร้องไห้ในทันทีเพราะพวกเขารู้สึกว่าความปลอดภัยและความมั่นคงกำลังจะจากเขาไปความปลอดภัยและความมั่นคงก็หมายถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจของเขาเมื่อเราหายไปเด็กจะรู้สึกกังวลกระวายแล้วก็หวาดกลัวมากขึ้นค่ะและเมื่อเรากลับมาที่ห้องเด็กจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะเขารู้แล้วว่า

คุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วในทางกลับกันเด็กที่มีความผูกพันที่ไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่หรือในรูปแบบของการสับสนว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาไหมเมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปจากห้องเด็กกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะไม่ร้องไห้หรือบางครั้งก็จะเข้าไปเล่นกับคนแปลกหน้าเลยด้วยซ้ําตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเด็กต้องการความสนใจแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้จากเราเมื่อไม่ได้จากเราเขาก็จะพยายามมองหาความสนใจนั้นจากผู้อื่นค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาในห้องแล้วเด็กที่มีความผูกพันกับเราในรูปแบบที่ไม่มั่นคงปลอดภัยเด็กบางคนอาจจะร้องไห้เพราะว่าเขาสับสนหรือเด็กบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการที่เรามีความผูกพันในรูปแบบที่มั่นคงและปลอดภัยเด็กจึงจะรับรู้ได้ว่าเขามีที่พึ่งทางใจและทางกายก็คือคุณพ่อคุณแม่จะนำไปสู่ในวันนึงที่เขาจะก้าวไปสู่โลกภายนอกเขาจะมีความมั่นคงเพียงพอที่จะเติบโตต่อไปด้วยตัวเขาเองค่ะนอกจากปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแล้วปัจจัยที่5ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความรักและก็ความไว้วางใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะปัจจัยที่5นี้ส่งผลให้เด็กๆมีความมั่นคงในจิตใจของเขารับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของใครสักคนค่ะบ้านที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่แต่คือคนที่เราสามารถเชื่อใจและวางใจได้ค่ะพ่อแม่และผู้ใหญ่สามารถเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้โดยเริ่มจาก 1. ให้การรับฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินและก็ฟังเพราะอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาจำเป็นจะต้องพูดให้เราฟังเพียงอย่างเดียวข้อ 2. ให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นเพราะเพียงความรักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเขาแต่การยอมรับจะนำไปสู่การเข้าใจและก็การทำให้เด็กๆสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะข้อที่3คือให้ความรักการสนับสนุนทางกายใจไม่ว่าจะเป็นทางการที่ยอมรับว่าตัวเด็กทำอะไรได้และให้การชื่นชมในสิ่งที่เด็กทำได้และการที่เด็กต้องการการสนับสนุนเราให้การเคียงข้างแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาข้อที่4เมื่อวันที่เด็กทำผิดพลาดเราให้อภัยและให้การสอนเขาไม่ใช่การลงโทษที่รุนแรงและทำให้เขาหวาดกลัวเพราะการสอนและการให้อภัยจะทำให้เด็กๆยอมรับในตัวเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ผิดพลาดและรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่ได้ค่ะและข้อ5คือให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวเขาเพื่อให้เด็กๆเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงปลอดภัยคือรากสำคัญที่จะทำให้เด็กคนนึงสามารถเติบโตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไปทั้งกับคนรักของเขาและครอบครัวของเขาในอนาคตค่ะ

ความสัมพันธ์ที่ดีหรือ healthy relationship เกิดขึ้นได้เมื่อตัวเรามองเห็นคุณค่าในตัวเราและมองเห็นคุณค่าในตัวของอีกฝ่ายด้วยเราต่างเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือโดนเอาเปรียบค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าและการที่ยอมรับตัวเราและตัวเขาอย่างที่เขาเป็นหัวใจสำคัญคือการมองเห็นคุณค่าในกันและกันเพราะการมองเห็นคุณค่าจะนำไปสู่การให้เกียรติการเคารพและการทนุถนอมความสัมพันธ์นั้นให้ยืนยาวค่ะการรักตัวเองหรือว่าเซลฟ์เลิฟไม่ใช่เพียงแค่เรารู้สึกดีต่อตัวเองเท่านั้นแต่คือสภาวะที่เรามองเห็นคุณค่าทั้งภายในและภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายการเติบโตในทุกๆอย่างสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีได้แต่เซลฟ์เลิฟเนี่ยค่ะหรือว่าความรักที่มีต่อตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราในทางที่ดีมากน้อยเพียงใดค่ะการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดนะคะบ่อยครั้งเราพบว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการที่เราเห็น

แต่ตัวเพราะเรามองว่าเราพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือว่าพยายามจะเอาเปรียบใครในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองคือการพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่บนความสมดุลเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าถ้าเราเจอใครสักคนพยายามจะมาทำร้ายเราเราพร้อมที่จะยืนหยัดและปกป้องในขณะเดียวกันเมื่อเรารักใครสักคนเราพร้อมที่จะยอมรับและมอบความรักให้กับอีกฝ่ายอย่างจริงใจดังนั้นการรักตัวเองคือการที่เราพยายามทำตัวเราให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่นและตัวเราเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันวันใดที่เราเหนื่อยล้าหรือหมดแรงเราเลือกที่จะใจดีกับตัวเองไม่พยายามฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปเพราะการฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปอาจจะกลายเป็นว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วการรักตัวเองจึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่สมดุลค่ะซึ่งการรักตัวเองประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักได้แก่ 1. คือการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness คือการรู้เท่าทันความคิดความต้องการความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหากเรามีการตระหนักรู้ในตัวเองเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกความต้องการและอยากจะทำอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองในขั้นนี้ก็เป็นการยากที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างลงไปเราอาจจะนำความคาดหวังของคนอื่นมาใส่ตัวเรามากกว่าที่จะทำตามความตั้งใจของเราที่แท้จริงค่ะ 2. คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ self worth ทำให้เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าตรงไหนและคุณค่าภายในของเรามีความมั่นคงเพียงใดค่ะ3. ความนับถือตัวเองหรือ self esteem จะทำให้เรารับรู้ความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะและ4คือการดูแลตัวเองหรือ self care เป็นการที่เราดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เสมอค่ะเราบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จะรักตัวเองได้อย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ7วิธีง่ายๆที่จะเริ่มต้นสู่ความรักที่มีต่อตัวเองให้มากขึ้นค่ะวิธีแรกง่ายมากๆเลยก็คือทำความรู้จักตัวเราก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักทุกๆคนทุกๆอย่างหรือทุกๆสิ่งที่เราทำแต่การกลับมาทำความเข้าใจตัวเราเองโดยการตระหนักรู้ถึงความคิดความต้องการความรู้สึกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเริ่มรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและจะทำให้เราเริ่มมีความเข้าใจในตัวเราและมีความรักต่อตัวเรามากขึ้นค่ะต่อมาคือขั้นที่สองเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องการอะไรหรือมีความรู้สึกแบบไหนเราควรที่จะลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะว่าต้องระวังไม่นำความรู้สึกของผู้อื่นมาใส่ครอบงำตัวเราเองบางครั้งเราอาจจะติดกับดักของการที่อยากเป็นคนที่ดีพอให้กับใครหลายๆคนจริงๆแล้วเราดีพอสำหรับตัวเองเสมอขอเพียงแค่เราลงมือทำเพื่อตัวเราเองบ้างนั่นจะทำให้เราเริ่มมีความรักที่มั่นคงต่อตัวเราค่ะและขั้นที่3คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเพราะว่าการที่เราดูแลจิตใจให้ดีสุขภาพกายของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจเราก็จะดีไปด้วยเราจะมีแรงและพลังในการที่จะไปเผชิญปัญหาและทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองต่อไปค่ะและในขั้นที่4คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเราบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเรามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดที่จะให้คนอื่นเข้ามาหรือออกไปเพราะว่าการที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยแหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราต้องยอมผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเรากำหนดขอบเขตได้ชัดเจนว่าเรามีข้อจำกัดเพียงเท่านี้นะและเรายอมได้เพียงเท่านี้นะจะทำให้เราสามารถตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นค่ะและในข้อ5คือกล้าที่จะปกป้องตัวเองเมื่อเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ได้เวลาที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษออกไปบางคนรู้ว่าคนเหล่านี้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราดังนั้นในขั้นที่5ก็คือสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะ
และขั้นที่6ก็คือการให้อภัยในข้อผิดพลาดของตัวเราเราไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอบางครั้งเราทำผิดพลาดแล้วเราก็ยังโกรธตัวเองไม่หายสักทีบางครั้งถ้าเราผิดพลาดแล้วรับผิดชอบเต็มที่แล้วและเราพยายามอย่างที่สุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัยตัวเองนะคะไม่อย่างนั้น

ราจะเดินหน้าต่อไปได้ยากลำบากมากค่ะและข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองเราจะสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของเราแล้วก็การที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการชีวิตของเราจึงมีความหมายในแบบที่เราต้องการค่ะ

องไม่ดีพอและตัวเองไม่พร้อมที่จะรักตัวเองเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นในวัยเยาว์ของเราที่อาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งเราได้รับบาดแผลมาเนิ่นนานจนกระทั่งถึงตอนนี้ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะแนะนำวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะนั่นก็คือ 1. ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยหมายถึงง่ายๆเลยค่ะถ้าเช้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเราไม่อยากลุกขึ้นมาเลยขอเพียงแค่เราฝืนใจลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและทำอะไรก็ได้เพียงแค่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในวันนี้ทันทีแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีละก้าวและทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่เราต้องการค่ะและในข้อที่2คือการได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างแม้สิ่งนั้นจะดูไร้สาระในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นอยากกินแพนเค้กอยากเล่นเกมอยากนอนดูซีรีส์สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความสดชื่นแล้วก็พลังให้กับจิตใจของเราเมื่อเราได้ทำแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเรามากขึ้นค่ะข้อ3ก็คือมองเห็นข้อดีในตัวเองหรือสิ่งที่เราทำได้ดีค่ะแม้ว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่าก็ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ตัวเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วจากบรรดาสิ่งต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดข้อนี้ต้องระวังมากเลยนะคะว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นขอเพียงตัวเรายอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นก็พอแล้วค่ะและข้อที่4คือการใจดีกับตัวเองข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเราตามใจตัวเองนะคะแต่คือในวันที่เราทำเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรเรายอมรับได้และเราก็ยอมให้ตัวเองได้พักและก็ชื่นชมตัวเองบ้างค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่5การขอความช่วยเหลือเราควรที่จะยอมรับได้นะคะแม้ว่าเราจะพยายามดีที่สุดแล้วเราบางคนอาจจะไม่สามารถทำให้ตัวเองยอมรับตัวเราเองได้และยังรู้สึกว่าตัวเรายังไม่ดีพอมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมากมายในจิตใจของเราเราไม่สามารถรับมือมันได้ด้วยตัวเราเราควรขอความช่วยเหลือไม่ว่าจากคนที่เราไว้วางใจครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราสามารถเล่าในสิ่งที่เราอยากจะเล่าได้ทั้งนี้ถ้าเราไม่มีคนใกล้ชิดที่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้การขอความช่วยเหลือจากคนกลางไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบำบัดอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะแม้ในวันนี้ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและเรารู้ว่าวัยเด็กของเราไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะได้รับความรักหรือมอบความรักให้กับใครเราควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาเราและตัวเราให้โอกาสตัวเองที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นเช่นกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนที่เรารักค่ะการสื่อสารจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นหากเรามีอะไรที่ติดค้างในใจหรือมีความรู้สึกอย่างไรการพูดออกไปอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจตัวเรามากขึ้นที่สำคัญก็คือเมื่อเราเปิดใจเข้าหากันและสื่อสารกันเราจะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะเมื่อเราสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันเราจึงเกิดความไว้วางใจกันขึ้นมาค่ะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและเชื่อใจจะทำให้เราสามารถขอความช่วยเหลือกันง่ายขึ้นเราจะไม่มองว่าอีกฝ่ายอ่อนแอหรือตัวเราอ่อนแอเพราะเราต่างยอมรับในกันและกันและเคารพในกันและกันค่ะซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อใจเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ความรักของเราเติบโตค่ะ

รักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะส่วนตัวเราเองในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็แค่ต้องกอดเจ้าเด็กในตัวเราเองบ้างเพราะตัวเราก็ต้องการกอดนั้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคอร์สเปิดโลกจิตวิทยา

ยาเด็กโดยครูเมย์เมลิสาย่อมมนดบนอกจากจะได้แผนที่ในการทำความเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อนำไปดูแลและพัฒนาเด็กให้เติบโตต่อไปแล้วครูเมย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ทุกท่านจะได้กระจกสะท้อนกลับมาทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปอย่างมีคุณค่าในแบบของตัวเองค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวาคมนะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อนที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างนึงของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ณที่แห่งนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเชิญคุณอาด้านทางด้านนี้คุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
2: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียง original sound นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
3: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
2: ไม่ยากถ้าว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
4: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจ

0: กแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
1: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการภาคสดนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
2: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนนะคะการภาคเนี่ยมันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงภาคนะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่มั้ยคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิกกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
3: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
4: ถ้ารักษาหรืองานอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
0: คือ
3: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดุกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
4: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต้องหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
5: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
5: โอ้ย ทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
5: คุณนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่วแล้ว
5: ไม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษฐ์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุก

0: นุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่องแล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
1: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำเช่นเคยที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเรานะคะจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าอันดับแรกหนูอยากทราบว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะในร่างกายของเรามันมีบริเวณไหนหรือจุดไหนบ้างเหรอคะ
1: ค่ะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะทำหน้าที่สำหรับป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เหมือนต่อต้านต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆตำแหน่งที่พบบ่อยก็ตำแหน่งที่พบก็เช่นที่คอนะคะรักแร้หรือว่าข้อพับขาหนีบนะคะนอกจากนี้ยังมีในร่างกายภายในอีกในช่องอกช่องท้องหรือว่าที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างตัวทอนซิลก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมะเร็งที่มีจุดกำเนิดจากเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองซึ่งเซลล์ชนิดนี้ก็คือตัวลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะจะมีอายุหรือว่าลักษณะยังไงเหรอคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบได้เกือบทุกช่วงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยกลางคนคนสูงอายุก็ตามนะคะพบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็พบว่าอาจจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยใช่ไหมคะ
1: แต่ก็พบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ลักษณะอาการนะคะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอาการเด่นๆก็คือเรื่องของก้อนนะคะเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะคลำไม่ได
0: ้
1: หรือว่าอย่างทอนซิลที่เห็นเนี่ยก็จะโตไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาการอย่างที่เด่นชัดเลยก็คือจะมีก้อนเพิ่มขึ้นตามร่างกายหรือเป็นก้อนผิดปกติเกิดขึ้นตามร่างกายเช่นที่คอรักแร้ขาหนีบหรือว่าข้อพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทอนซิลที่โตมากผิดปกติค่ะนอกจากเรื่องก้อนแล้วเนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางครั้งเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของไข้เรื้อรังได้น้ำหนักลดได้ค่ะไข้เรื้อรัง

0: ที่เราหาสาเหตุไม่เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องการติดเชื้อโดยปกติไข้ก็จะเกิดจากการติดเชื
1: ้
0: อแต่บางครั้งเนี่ยใครที่ไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของอาการอ่อนเพลียที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
1: แล้วในจุดต่างๆที่คุณหมอบอกว่าจะมีลักษณะก้อนที่โตขึ้นนะคะคือเป็นก้อนเนื้อเป็นโผล่ขึ้นมาจากร่างกายของเราในจุดต่างๆใ
0: ช่เช่นก้อนที่คอนะคะบางคนก็มีการอักเสบเหมือนอาจจะคิดว่าเป็นตุ่มน้องหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก้อนนั้นก็ไม่หายไปทานยาแก้อักเสบทานยาฆ่าเชื้อนะคะก็ไม่หายไปนะคะก็ต้องมาตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตัดก้อนนี้ไปตรวจ
1: แล้วก้อนนี้คือถ้าเกิดขึ้นแล้วอะค่ะผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะรู้สึกเจ็บหรือคันหรือเคืองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก้อนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บนะคะเพียงแต่ว่าก็จะรำคาญนะคะหรือว่าถ้าหากว่าก้อนมันโตมากผิดปกติหรือโตเร็วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือว่าไปกดทับอะไรได้บ้างนิดหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราจะมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
0: การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คืออย่างที่บอกพิธีกรนะคะคุณแก้มบุ๋มมาไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราก็จะตัดชิ้นเนื้อนะคะตรงตำแหน่งที่พบก้อนนั้นเนี่ยเพื่อไปตรวจวินิจฉัยเขาเรียกว่าวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
1: ค
0: ือหลังจากตัดชิ้นเนื้อพยาธิแพทย์ก็จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์นะคะว่าตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะตัวต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเนี่ยเป็นชนิดไหนอย่างไรนะคะเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะ
1: แล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่ะถ้าตัดแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาหายคือมันจะหายขาดเลยไหมคะ
0: โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การรักษาเนี่ยมีการรักษาใหม่ๆเข้ามาช่วยร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะก็เข้ามาช่วยทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งก็มีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
1: แล้ววิธีการรักษามีหลากหลายหรือว่ามีทางเลือกยังไงบ้างนะคะ
0: วิธีการรักษาหลักของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือการให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองนะคะซึ่งยาเคมีบำบัดก็อย่างที่เราเคยทราบกันว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องผมร่วงบ้างคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะแต่ว่าก็ในปัจจุบันนี้ก็มียาใหม่เข้ามาเสริมนะคะรวมทั้งมียาป้องกันผลข้างเคียงต่างๆทำให้หนึ่งผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นอันที่สองผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดำเนินการรักษาไปได้จนจบการรักษาโดยที่ผลข้างเคียงน้อยก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่จะมีก้อนเนื้อหรือว่าก้อนชิ้นต่างๆที่โตขึ้นมาจากในส่วนต่างๆที่เป็นต่อมค่ะเราจะสามารถป้องกันตัวได้ไหมคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีการสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คล้ายๆกับมะเร็งอื่นๆนะคะที่ว่าอาจจะสาเหตุไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ยังไงก็ตามก็แนะนำว่าก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองตามปกติรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์แล้วก็ของอะไรที่ดูอันตรายนะคะเช่นพวกของหมักของดองใช่ไหมคะเหล้าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าก็ควรงดเหล้าบุหรี่นะคะของหมักของดองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการป้องกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
1: ค่ะแล้วก่อนที่จะได้รับการรักษาค่ะคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจระหว่างตัดชิ้นเนื้อเนี่ยคนไข้ก็จะมีความกังวลอยู่นะคะก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าก็เตรียมใจก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะคะถ้าหากผลออกมาเป็นหรือไม่เป็นยังไงเนี่ย ก็คือมีความผิดปกติอยู่แล้วถ้าเป็นก็จะได้รักษาอันดับที่2คือเมื่อถ้าเป็นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยแพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นระยะไหนนะคะโดยที่การตรวจเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่องอกช่องท้องรวมทั้งเรื่องของการเจาะไขกระดูก นะคะหรือบางรายเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติที่อื่นเช่นมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทก็อาจจะ

0: เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อตรวจระยะของโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มการรักษาค่ะ
1: แล้วระยะของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระยะยังไงบ้างอะคะ
0: ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะระยะแรกก็คือดูตามกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่พบนะคะโดยที่จากการเอ็กซเรย์แล้วก็การตรวจร่างกายกับการเอ็กซเรย์นะคะเช่นถ้าตรวจพบกลุ่มเดียวนะคะกลุ่มเดียวของเช่นที่พบที่คอด้านใดด้านหนึ่งอันนี้1กลุ่มนะคะก็จะเป็นระยะที่1แต่ถ้าพบ2กลุ่มขึ้นไปแต่อยู่ข้างเดียวกันคือยังไม่เลยลงมาสมมติว่าเกิดที่เหนือกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือตรงประมาณกลางที่แบ่งช่องอกกับช่องท้องถ้าเหนือกระบังลมหรือใต้กระบังลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นระยะที่2ถ้าระยะที่3ก็คือมีการข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระยะที่4ก็คือเกิดที่อวัยวะอื่นนอกต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะก็มี4ระยะด้วยกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง4ระยะก็สามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้ทั้ง4ระยะเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีบนความโชคร้ายนิดนึงนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งนะแต่เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้แม้จะเป็นระยะที่4ก็ตามนะคะ
1: ซึ่งหลายๆโรคเนี่ยถ้าเป็นระยะที่4แล้วก็อาจจะรักษาไม่หายขาด
0: อาจจะรักษายากหน่อยค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมีการลุกลามอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาค่ะจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายที่มากขึ้นด้วยไหมคะในการแพร่กระจายค่ะ
0: การที่เป็นระยะหลังๆนะคะคือระยะของโรคเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของโอกาสการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกลับเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วคือการลุกลามก็คือเป็นจากระยะที่1เป็น2 3 4นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเรื่องของผลการตอบสนองต่อการรักษาหรือว่าผลการหลังการรักษาถ้าหายขาดแล้วก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำถ้าเป็นระยะหลังเนี่ยโอกาสหายขาดแล้วกลับเป็นซ้ำก็อาจจะมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะมีประมาณ60กว่าชนิดได้นะคะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นชนิดย่อยๆแบบไหนก็อาจจะผลการรักษาต่างกันไป
1: แล้ว60กว่าชนิดถือว่าเยอะมากชนิดไหนที่คนไทยเป็นมากที่สุดอะคะ
0: ค่ะ60กว่าชนิดนี่คือชนิดย่อยๆแต่ว่าชนิดหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชนิด
1: ค
0: ือแยกตามชนิดของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็ได้แก่แยกเป็น2ชนิดตามเม็ดเลือดขาวก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าลิมโฟมานะคะก็เป็น B cell lymphoma กับ T cell lymphoma นะคะก็มี2ชนิดหลักๆที่คนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเป็นมากเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B cell นะคะอันนี้พบมากกว่า T cell แล้วก็มีผลการรักษาตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยดีกว่าด้วยนะคะในกลุ่ม B cell
1: แล้วจุดที่เกิดขึ้นส่วนมากคนไทยที่คุณหมอพบว่าคนไข้มาค่ะจะเกิดขึ้นส่วนไหนมากที่สุดนะคะ
0: ส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็พบตามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาจจะพบได้ทั่วร่างเลยนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่พบบ่อยที่เห็นชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นชัดด้วยก็เลยมาเร็วก็คือที่คอทั้งสองข้างนะคะก็จะบริเวณลำคอสองข้างเลยจะมีก้อนออกมานะคะบางคนก็มาตั้งแต่เล็กๆนะคะถ้าเกิดเขามีความระวังนะคะมีความสนใจหรือว่ากังวลมากก็จะมาเร็วก้อนเล็กแต่บางคนก็มาตอนที่ก้อนโตมากนะคะก็มี
1: เป็นก้อนลักษณะกลมๆหรือว่ามีคอจะมีลักษณะอาการบวมขึ้นเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเพราะบางชนิดก้อนโตเร็วก้อนก็จะโตมากเลยนะคะแต่บางชนิดก้อนโตช้าก้อนกลมๆเล็กๆมาเร็วอาจจะมีแค่ก้อนเดียวให้เห็นเลยว่ากลมๆค่ะคลำได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแผลมีหนองมีอะไรไหลออกมาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแยกจากการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาค่ะต้องในแต่4ระยะที่แบ่งออกมาค่ะถ้าอย่างรู้ระยะแรกหรือระยะที่4ระยะเวลาในการรักษาก็จะแตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าหากว่าเป็นระยะต้นๆบางแล้วก็บางท่านคนไข้บางท่านเนี่ยมีอาการพิเศษที่อาจจะต้องให้นอกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะใ

0: การใช้แสงร่วมด้วยอาจจะลดระยะเวลาของเคมีบำบัดลงนะคะโดยปกติการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดก็จะให้ประมาณ 6-8 ครั้งนะคะก็คือมาให้ทุก3อาทิตย์ทุก 3-4 อาทิตย
1: ์
0: 6-8 ครั้งนะคะก็จะจบการรักษาแต่ในบางรายเช่นถ้าหากว่าก้อนโตมากหรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจจะจำเป็นต้องฉายแสงนี่ก็อาจจะให้แค่ 4-6 ครั้งแล้วก็ตามด้วยการฉายแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะทุก 3-4 อาทิตย์แล้วก็ประมาณ6-8 ครั้งเช่นเดียวกัน
1: ค่ะซึ่งหลายๆคนพอพูดถึงการรักษาด้วยการฉายแสงเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะมีผลบางคนบอกว่าผมร่วงอ่อนแอแบบดูซีดเซียวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือคนไข้อะค่ะจะต้องดูแลรักษาตัวเองในระหว่างที่ทำการรักษายังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะก็เหมือนกับคนปกติเลยนะคะระหว่างการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วพอทราบว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็จะแบบมีความเครียดนะคะ
1: กังวล
0: นะคะก็ต้องตรงนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าต้องเครียดให้น้อยลงกังวลให้น้อยลงนัดนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตัวเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอก้อนหายแล้วก็ยังต้องมาตามนัดทุกครั้งอันนี้ก็จะช่วยในการรักษาให้ได้ผลดีค่ะ
1: คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะถ้าไม่มีลักษณะอาการที่มีต่อมโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถตรวจพบด้วยวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นมาตรวจประจำปีตรวจสุขภาพร่างกายแล้วจะพบมะเร็งอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าหากว่าไม่มีก้อนต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเรื่องของไข้เรื้อรังใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีวิธีทางการแพทย์เช่นการตรวจเลือดการเอ็กซเรย
1: ์
0: หรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยในการหานะคะว่าคนไข้เนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยคือให้เรื้อรังเนี่ยนะคะหรือน้ำหนักลดทานอาหารไม่ค่อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ถ้าหากว่าตรวจไม่พบสาเหตุใดๆจริงๆเนี่ยวิธีการที่ลึกลงไปเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในช่องอกช่องท้องหรือเปล่าหรือว่าการเจาะไขกระดูกเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในไขกระดูกร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยนะคะในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได
1: ้ก็เป็นโรคที่สามารถรักษาได้หายได้ก็อยากให
0: ้
1: คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจในสุขภาพในการเช็คสุขภาพประจำปีค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตแต่ว่าถ้าในรายบางรายนะคะที่ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่หากว่ามีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยหรือน้ำหนักลดหรือว่าไข้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการมาเช็คสุขภาพเบื้องต้นทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทราบความผิดปกติที่นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้เราไม่มีโรคอะไรนะคะการใช้ชีวิตแบบปกติโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่นะคะหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณขาและข้อเท้ากันค่ะในผู้ป่วยบางรายหรือว่าในผู้สูงอายุนะคะที่มีการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองบริเวณขาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณที่ขาและเท้าได้ค่ะท่าเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบแบบนี้นะคะเพื่อใช้รองบริเวณขาให้ยกสูงค่ะ เดี๋ยวเรามาลองทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะขาข้างที่เราบวมนะคะเราจะวางไว้บนหมอนให้ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะวางหมอนไปตามแนวยาวของขาเรานะคะจากนั้นนอนหงายค่ะให้เรากระดกข้อเท้าขึ้นลงในลักษณะเร็วแบบนี้นะคะทำ 50-100 ครั้งค่ะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะเพื่ออาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนะคะเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะให้เลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นการลดบวมของขาและข้อเท้านะคะเราจะทำวันละประมาณ 50-100 รอบเป็นอย่างต่ำแล้ววันหนึ่งเราสามารถทำได้วันละหลายๆรอบค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำเครื่องดื่มบำรุงปอดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมกันเลยค่ะ

0: เราจะหั่นแครอทก่อนนะแครอทก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเข้าเครื่องปั่นนะคะแครอทนี้ถือเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีวิตามินสูงมากแล้วก็ที่สำคัญเขามีเบต้าแคโรทีนนะช่วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะใส่แครอทแล้วก็ก้านเซลลี่นะคะก้านเซลลี่ตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะตัวเซลลี่เนี่ยก้านเซลลี่เราสามารถที่จะทานเป็นสดก็ได้นะคะหรือไปลวกให้สุกก็สามารถทานกับสลัดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะหั่นผักผลไม้รวมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่จะลดความอ้วนนะคะก็สามารถที่จะทานแอปเปิ้ลเขียวได้เพราะว่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการไดเอทได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะเครื่องดื่มวันนี้จะช่วยทำให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแดงนะคะแอปเปิ้ลแดงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแอปเปิ้ลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นฟูจิหรือจะเป็นยี่ห้อแจ๊สหรืออะไรก็ได้ที่แต่ราคาไม่ต้องแพงมากนะคะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่ต้องการความกรอบหรือว่ากลิ่นรสของแอปเปิ้ลแล้วนะคะเราจะทานรวมกันกับผักชนิดอื่นด้วยเราจะได้ผักผลไม้รวมแล้วนะคะวันนี้แล้วก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจะเป็นรสไขมันต่ำหรือเป็นปกติธรรมดาก็ได้นะคะรสธรรมชาติก็ได้แล้วก็มีน้ำมะนาวสดนะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะโดยที่เราใช้ผลไม้และผักรวมกันปกติเวลาเราทานผลไม้ปั่นหรือน้ำปั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมนะหรือน้ำผึ้งลงไปช่วยหรือใส่นมไปช่วยเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทานลักษณะนั้นคือเราจะได้น้ำตาลจากน้ำเชื่อมแล้วก็ได้ไขมันจากนมเข้าไปอีกนะคะและวันนี้เราจะใช้เป็นผักผลไม้พวกนี้เราสามารถปั่นรวมกันได้เลยเราจะได้ไฟเบอร์จากผักผลไม้เหล่านี้สดๆได้เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปสักส่วนนึงเราอาจจะใช้ผักผลไม้เพิ่มก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราทำเป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดนะคะเราก็ใช้ผลไม้และผักเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมโยเกิร์ตเข้าไปนะคะโยเกิร์ตมาทำเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือเราใช้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปสัก1หรือ2ช้อนก็ได้นะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะในสูตรของเราวันนี้เพราะว่าเราต้องการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ำแข็งลงไปช่วยนิดนึงเพื่อให้เกิดความเย็นนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทานอาหารที่เครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของเนื้อผลไม้ปั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ความเย็นจะช่วยทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นที่เราใช้นะคะในที่เราจะทำเป็นตัวของเครื่องดื่มบำรุงปอดวันนี้นะคะเราควรจะใช้เครื่องปั่นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะคะค่อนข้างจะมีความเร็วสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการปั่นให้เนื้อผลไม้ทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดเราจะปั่นไปเลยนะคะสังเกตดูว่าผลไม้มันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะเราสังเกตว่าถ้าเนื้อของผลไม้ทั้งหมดทั้งผักเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะก็ใช้ได้อันนี้ยังอีกนิดนึงนะคะอันนี้เริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะเราก็นำส่วนผสมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มวันนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูง นะตัวเบต้าแคโรทีนก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำให้ร่างกายเราต้านมะเร็งได้นะคะอีกอย่างนึงคือวิตามินซีจากแอปเปิ้ลจากมะนาวจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะที่บอกว่าบำรุงปอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิตามินซีหรือสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บออกซิเจนในปอดได้มากขึ้นนะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำเครื่องดื่มตัวนี้ดื่มได้นะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อภิรัตนโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้า

และเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิรเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยะวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงกาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิตติชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural

Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จำมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายพัฒดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชุปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเทคไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลักรีเมจจิ้นหรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กซ์เจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้าThe Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับป๊อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movementท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้อยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรง

ตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เวลา16:45 น.ณฮอลล์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันPromoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนนท์ ชันวรกูลภริยานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรมิโรธและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้ทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมิดิแทบมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตตวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop-up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trade of Legacy S Craft 2026

2026ซึ่งแบรนด์สิริวัณณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับไอคอนคราฟต์จัดทำคอลเลคชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S Craft 2026 4 Masters 1 Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวัณณวรีอาร์เทลิเย่แอนอะคาเดมี่ Embroidery งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วย

0: รมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเงาของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานไว้อย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำไว้อย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proud ที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษา
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ามาละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลมาละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี

นีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานนภัทรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตะโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานนภัทรเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานนภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบไปแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุบ่อเหนืออำเภอมนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ทำเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนเกษตรกรและประชาชน
ข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร

จำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและการปลูกพริกขี้หนูในภาชนะในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม31กลุ่มอาทิกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่างๆเช่นการแปรรูปไม้เสม็ดขาวและไม้ขนาดเล็กการเลี้ยงผึ้งชันโรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรสบู่น้ำผึ้งชันโรงไส้อั่วไก่กอแหนมเห็ดและปอเปี๊ยะไส้ปลานอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดผ้าและสิ่งทอกระเป๋าเสื้อผลไม้และผักตามฤดูกาลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปโดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรเน้นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อาจจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณวัดสารโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและอุทิศแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธีวัดสารโคดมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบัณฑ์ด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสารโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสารโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเศียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเศียรพระเดิมที่ค้นพบโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสารโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสารโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาราโคดมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทเบสเวิร์ดอินเตอร์พรัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟราวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดปยุรวงศ์สาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมทริเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดปยุรวงศาวาสวัดสมรัตน์วิหารวัดฉิมทายากาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจินตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัทออลโมโครเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพะราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไป

กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววันวิไลวิชัยธนพัฒน์พร้อมคณะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาอันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษสวมงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไม่กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: ึกแถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ย

0: รู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
1: เงินภาษีค่ะ
2: ทำไมเธอรู้เนี่ย
1: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
1: แล้วทำไมตอนนั้นถึงพัฒนาประเทศล่ะคะ
0: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
2: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับ
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส
4: แต่ในกรณีนี้ว่าสมมติถ้าเรามีความเจ็บปวดล่ะเช่นปวดข้อเข่าที่เราจะเจอบ่อยนะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเล่นลงมาได้คือหลีกเลี่ยงการกระโดดกระแทกไม่ว่าจะเป็นหลังสะโพกเข่าพวกนี้ครับถ้าเกิดข้อต่อเขาเสื่อมเนี่ยการกระโดดกระแทกจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็เสื่อมเร็วขึ้น
5: หวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้สูงวัยเลยไหมครับได้ไปพบกับกิจกรรมได้ทำกิจกรรมกับคนต่างวัยด้วย
4: จริงๆท่านผู้สูงวัยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยนะครับ
5: คุณหมออันนี้ดีจังเลย
4: นะคร
5: ับ
4: น้องๆก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนสู
5: งว
4: ั
5: ย
4: คนสูงวัยก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเพราะผมมองว่าประสบการณ์

0: เป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยถ้าได้เสริมเข้ามาเนี่ยจะทำให้น้องๆมีความสุขและเก่งเร็วขึ้นผมมองเชื่อว่าอย่างผมไปดูเพจโหมีวาดรูปนะครับมีการวาดรูปขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ลุงฟุ้งได้เจอมาและเอามาเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบกับภาพในแต่ละช็อตของปัจจุบันที่เราดูกันเนาะกีฬาโอลิมปิกนู่นนี่นั่นพอมีการเปรียบเทียบเนี่ยน้องเขาเห็นภาพที่เห็นกับเนื้อหาทฤษฎีที่ลุงฟุ้งให้มาทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้น
1: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3 แล้วก็เรียนสายทางศิลปะมาตลอดเกษียณแล้วผมก็มาทำวาดรูปฟุ้งการ์ตูนเนี่ยก็ได้12ปีที่มาทำเพจครั้งแรกก็อายุสัก62ตอนนี้73นิ้วล็อกบ้างมีช้าบ้างเพราะฉะนั้นหลังๆก็ต้องช้าลงแต่ตอนนี้นิ้วล็อกอาการมันหายไปแล้วกลายเป็นนิ้วช้าเพราะไปเล่นคอมเล่นมือถืออะไรพอเขียนมากๆพอเกร็งนิ้วมากๆมันก็มีอาการช้าต้องพักต้องให้มันคลายก่อนแล้วก็เขียนต่อได้อันนี้ก็มีส่วนช่วยได้เยอะเนี่ยฮะอันนี้ก็ช่วยทั้งเรื่องตีแบตด้วยครับทำทุกวันเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องดัมเบลแต่ว่าทำไม่เยอะทำทุกวันแต่ทำวันละ5ครั้ง10ครั้งแต่ยังคือรักษาสภาพร่างกายไว้เพราะว่ามันถ้าไม่ทำตีแบตจะลำบากเพราะอายุมากครับ
0: ลุงฟุ้งอาจจะคิดว่านิ้วล็อกเกิดจากจับไม้แบตเยอะเขียนเยอะเหมือนที่ลุงฟุ้งทำแต่จริงๆมันเกิดได้ในชีวิตประจำวัน
2: กับทุกคนด้วย
0: จับทุกคนเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับวิธีการแก้เหมือนที่พี่บอยถามเลยครับก่อนที่จะใช้งานหนักๆให้บริหารข้อนิ้วมืออยู่ในน้ำอุ่น
2: ครับ
0: ให้มีการขยับของเส้นเอ็นนะครับเพื่อความคล่องตัว
2: ครับ
0: บีบลูกบอลเบาๆก็ได้ครับพวกนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อ
2: ขั้นต้นนี่เรา
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วอย่างเช่นผมกำมือผมเหยียดเนี่ย3นิ้วนี้ไปได้
2: แต่นิ้วชี้
0: ไม่ไปผมต้องใช้มือข้างนี้ดึงปึ้งให้หลุดอย่างเงี้ยไปหาหมอเถอะครับทำการรักษาแป๊บเดียวหาย
2: ผู้สูงวัยหลายๆท่านชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬา
0: ครับ
2: ขอในเรื่องคำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเวลาร่างกายตัวเองครับ
0: ได้ครับดูแลกระดูกให้แข็งแรงครับซึ่งการดูแลกระดูกแข็งแรงนี้ก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกนะครับซึ่งตัวสำคัญเลยก็คือแคลเซีย
2: ม
0: กับวิตามินดีซึ่งอยู่ในอาหารเช่นเดียวกันและอยู่กับแสงแดด
2: อยู่แสงแดดด้วย
0: นะครับเพื่อสังเคราะห์ในส่วนของการดูแลนะครับตัวของกล้ามเนื
2: ้
0: อก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้ได้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามีดัมเบลเล็กๆครึ่งกิโลก็พอครับสำหรับผู้สูงวัยท่านหยิบมาเวลานั่งดูทีวีอยู่กับลูกกับหลานท่านยกดัมเบลนะครับยกดัมเบลท่านี้ท่านก็บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนยกให้สูงขึ้นก็บริหารกล้ามเนื้อหลังแขนแบบนี้ครับและที่สำคัญยังก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการนอนหลับเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้มีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกระดูกก็จะแข็งแรงมากขึ้น
2: คุณหมอสิวดลช่วยแนะนำการบริหารสายตาซะหน่อย
0: สำหรับสายตาเนี่ยครับผมอยากให้ง่ายๆคือถ้าท่านมีโอกาสไปเช็คหรือตรวจวัดสายตาว่าท่านมีภาวะที่มองแล้วมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็ทำให้สายตาเราดีโดยการใส่แว่นในปัจจุบันถัดไปก็การใช้สายตาแล้ว
2: การใช้สายตาน
0: ะครับพอใช้สายตาเนี่ยอย่าใช้สายตาบางอย่างนานเกินไปนะครับซึ่งแน่นอนครับการวาดรูปที่นานเกินไปสายตาเราต้องเพ่งกล้ามเนื้อรอบตาจะต้องเพ่งนะครับศีรษะก็อาจจะปวดตามมาก็ต้องมีการใช้งานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยครับส่วนใหญ่จะแนะนำไม่ให้เกินสัก30หรือ45นาทีต่อ1กิจกรรม
2: ครับ
0: นะครับวาดรูปไปครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีทำเสร็จวาดรูปเราดูระยะใกล้ถูกไหม
2: ครับ
0: พักให้ลุงฟุ้งพักนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งเหลืออีก 2-3 รูปใกล้เสร็จแล้วลุงฟุ้งไปพักนะครับลุงฟุ้งไปเดินเล่น
2: ไม่ต้องรีบ
0: ไม่ต้องรีบไปดูสิ่งแวดล้อมให้สายตาเขาได้ดูระยะไกลขึ้นเขาจะได้พักกล้ามเนื้อตา
2: จะพักระยะ
0: ถูกต้องครับ
2: ระยะสายตา
0: พอพักสัก10ถึง15นาทีลุงฟุ้งมาวาดต่อพวกนี้ครับคือการถนอมสายตาตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยสูงวัย

คือตอนแรกทำด้วยใจรักนะครับเพราะว่าผมมีความสุขกับการวาดรูปเพราะว่าเราเขียนมาตั้งแต่เยาว์วัยจนป่านนี้ก็เขียนรูปแล้วมีความสุขสนองความต้องการของตัวเองซึ่งเป็นความสุขของเราเสร็จแล้วการเล่นกีฬาก็เป็นความสุขของเราก็เลยเข้าล็อกกันผมก็เลยเอามาออกมาเพื่อแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระให้กับวงการนักกีฬาแบดมินตันด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับเพราะว่าเราก็เท่ากับว่าเรามีการช่วยเหลือสังคมไปนิดๆหน่อยๆแต่มันก็เป็นคุณค่ามีความภูมิใจในตัวเอง

0: สิ่งที่ลุงฟุ้งทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
1: ครับ
0: รักและผูกพันกับกีฬาแบดมินตัน
1: ครับ
0: ก็ไม่เคยทิ้งและไม่เคยห่างไปไหนเลย
1: ครับ
0: แม้จะมาทำงานศิลปะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับแบดมินตันอยู
1: ่ครับ
0: แล้วตอนนี้กลายเป็นเพจที่หลายคนติดตาม
1: เป็นแรงบันดาลใจ
0: เป็นแรงบันดาลใจสิ่งเหล่านี้คุณหมอชวนคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและมีคุณค่าต่อผู้สูงวัย
1: ครับ
0: ให้ผู้สูงวัยคิดว่าเขาไม่ได้หมดคุณค่าไปเขายังคงสร้างคุณค่าได้เสมอใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็อยากให้ลุงฟุ้งทำคุณค่านี้ต่อแล้วก็ส่งมอบคุณค่าที่ลุงฟุ้งมีนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวัยถัดไปนะครับผมว่าสิ่งที่ลุงฟุ้งทำนี้ดีมากๆเลย
0: และผู้สูงวัยท่านอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกัน
1: ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผู้สูงวัยท่านที่ชอบแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านมีประสบการณ์อะไรดีๆท่านมาเล่าเรื่องราวได้แต่แล้วผมก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้ทำในแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านทำในแบบที่ท่านทำเพียงแต่มอบประสบการณ์มอบการส่งต่อผมว่าไม่ว่าจะแนวไหนมีประโยชน์และมีคุณค่าทั้งสิ้น
2: เพื่อสุขภาพของตัวเองใช่ไหมได้ออกกำลังแต่ขณะเดียวกันเพจของผมเนี่ยก็ช่วยเผยแพร่ความรู้ยกระดับวงการแบดมินตันไทยก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็นคุณค่าของชีวิตผมครับ

ง่ายๆก็คือผมได้วาดรูปที่ตัวเองชอบตัวเองรักได้เล่นกีฬาแบดแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับวงการแบดมินตันก็เรียกว่าไม่ได้อยู่เฉยๆไปวันๆก็อันนี้ก็มีความสุขแล้วครับต้องอยากเก็บตัวอยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ได้ต้องมีสังคมต้องพบปะผู้คนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงอายุเล่นได้แน่นอน80ก็ยังเล่นได้เลย80ก็ยังมีแข่งแต่ว่าที่สำคัญคือต้องฝึกต้องอย่าทิ้งเหมือนรถขึ้นเขาอะถ้าขึ้นเขาถ้าคุณยังขึ้นเรื่อยๆรถยังวิ่งเรื่อยๆคุณก็ขึ้นได้เรื่อยๆอยากจะเล่นแบดอายุมากแล้วต้องหมั่นขยันฝึกซ้อมถ้าไม่ได้เล่นในสนามจริงอยู่บ้านก็ต้องบริหารร่างกายเราจะเล่นได้อยู่ที่ใจครับใจต้องสู้

0: พระมาจโรกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธะชูชะโกเปอจุตตาปะเตนะกันตินตามัคคีนายาวาจตุรัสสะโบกัลลนิติลังปะอาตตวาจินเตสีอัญชาติสา

ันติสะเวตัณสะลัญญาขันตะกะอันเลอสัมปันทางขะอันตะวาเวตสันตรังอุปสังขมิตวาทาลังเกยาติจิตตวา

วาปกะมิตรามิติความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขความสมบูรณ์ผลสุขจงบังเกิดแก่คณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็เป็นกันที่8ซึ่งมีธนาคารอมสินเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็มีเนื้อหาสาระต่อจากกันที่7หลังจากที่ตาชูชกได้รับคำจากอจุตได้รับคำบอกเล่าจากอจุตฤาษีก็ได้เดินทางมายังเขาวงกตพบช่อฟ้าจุริบก็สำคัญคะเนแน่ว่านั่นอาสมของพระเวสสันดรซึ่งเหตุการณ์จะเป็นเช่นใดนั้นก็ได้กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับตับฟังสืบต่อไปอัสสัมโมอันวะภะ

ันสนุกละอัมมณียาระโหธอันติภาวะดังชะรอบันทุกัมพลศิลาละมัดลอยลงสี่กันศาสตร์เด็ดดำรงสำรวมเกียรติถือเพศพนวดเป็นนักศิษย์สืบโบราณด้วยอุปนิสัยสมภารหน่อพุนทางกูอุนเท้าเธอผู้ซึ่งเสียสละมาให้สูนสวรรค์ย่างออกมาก่อสร้างซึ่งสมัติงสาบาลมีนามพันไทยเท้าเธอก็โปรลงเปรมปรีปราโมดชูช่างโกปีแม่นั้นว่าเท้านรึงหอดหินไทยชาติ

เอ็นทอกะไอเกนตะเกียงเดินโดยพนัดแถวเธอเอินทางจำพาตามคำพระอาจุตันเจ้าแจ้งจันดีพอหลวงวินทีไรยันโย

พามก็มาหยุดยืนตื่นตนกนึกแน่แล้วสิว่านี่กูมาถึงไหนแล้วสิว่าเลี้ยวซ้ายและฝ่าเห็นชอฝ่าอยู่ริบริบสองตาแกก็ไม่กำผิบเล่งและหมายแน่วันนู้นแล้วสินนออาตอมท่านชีก็มีมโนพินลมปาลบลำพึงการว่าเวราปานเช่นนี้นาที่จะมิดุดังปัญจุนจะอายผู้เจ็ดจงด้วยสมเด็จพระอานนท์นาคนาฏมันตรีเธอเสด็จเจ้า

ท่านยอมว่าชาชาจะได้พาจองเล่มงามด่วนได้ด้วยสามข้ามพิกแพงมาตุงขามโอธรรมันดาวาสันตินี่เป็นกองแกงกีดกลั่นแสกุณสนมีมัชนิยาอันมืดมนขึ้นตัวมาอานยามเมื่อสามีจันทำทานมักทำรายด้วยแยมคาไอเข้าคอนติงเข้าทักทวงให้ทอดทิ้งเสียสันทาพนมาดแม่นว่าอาตมาจะลุกล้นลบเข้าไปขอซึ่งพาปิยะบุตรน้อยน้อยผู้แนบออกที่ไหนเลยพันนางเธอจะยอมยกซึ่งพาปิยะบุตรนั้นผ่านบาลมีน่าจะเสียที่ทั้งสองข้างฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก็จะเสียสันทาพนทั้งตัวกูผู้จนจนจนจนอับปัมพาควาน้ำเลวอยู่หลังเลสังเวตอนตะวันลุงพุ่งนี้เธอสินะคอยให้พันนางเธอนาลิกละพี่เจ้าลูกทั้งคู่เข้าสู่ดงยังแต่องค์สมเด็จพานชินวงวรันราตอุปาอุปหาสังกมิตตะวันเราก็จะได้ลิกละเข้าจำพอพระเพนพักแล้วทูลขอพยอดหลักปิโยรสได้แล้วเราก็จะบทตีจรมุ่งหน้าไปหาเมียจะไม่เสียทีที่ทรังมาหอบลวนคิดแล้วตาท้าวก็หวนหาที่นอนพอจำปินปอนสอกซ้อนให้พลจะสุรัตมาอาจเท่าก็ปีนทรุณพระราชขึ้นสู่ชะงอนข้าวพามก็นั่งสมสาเอาคำหนึ่ง

ปนรติงในรันติทันชีนอนเนื้อสิงคอนเขตพระอาวาสส่วนสมเด็จพระนางนาถเสด็จบรรทมในห้องพระอาสมบรมมศาลายังมีทานที่จะนินทารังอาพลปเนตเกิดอาเพศเป็นรางลากยามเมื่อจะจากพันลูกหลักทั้งสองสี่พระอินทรีย์เธอก็ว่า

ก็แพ้ไม่ตีลงสู่นินทราลมมาใส่ญาติพระนางให้วาดวาดจนพระอาวบรรจุปัจจุสมัยก็ไม่รับสนิททรงพาสุบินนิมิตพิอิตปันลาดลามกันพานว่าเอกปุรินโตยังมีบุรุษผู้หนึ่งนานดามรำ

ันเชนตัวกันถืมเท้าตั้งข้อขู่ทำลักช่วยด่านางชนกันชักไอ้หลุดผ่านรูปพังก้อนตะวัดทั้งซ้ายขวา

พระนางมัตสีเมื่อตาชูชกมานอนอยู่ใกล้กับอาสมของพระองค์ก็ทรงสุบินนิมิตว่ามีคทาชายผู้หนึ่งร่างกายกำยำร่ำสันถือมีดมาฉวยกระชากลากนางมายังมีหนำซ้ำยังฟันแขนทั้งสองข้างให้ขาดวินกันเด่นไปมิพอยังฟักดวงใจอีกหนึ่งดวงยังไม่พออีกฟักดวงตาอีกสองข้างซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาสาระในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก็คงจะไม่จบก็จึงขอรวบรัดตัดใจความเทศไปตามที่เขาได้กล่าวไว้นะจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงอทาวะท่านชีนาจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงอทาวะท่านชีนาเมื่อจอ

ชากนาวันรากนางไปนาวันรากนางไปนานานางไปนาฟักดวงตาดวงใจนางมองนาไม่เห็นนางตกใจตื่นนากลุ่มคืนรำเค็ญนาหวนใจนา

ความฝันนะเนื้อตัวนางสันนะจามบาลามองมอนะลุกจากที่นอนนะลิมจอลันโดนนะไปตามผัวตนละ

็นคลาผ่านทวารดังกะเกาะก้องกึ้งทราบพันตรำนี้ยังสันนานลันถึงประกันตนนักท้าวเธอจึงตัดผักออกมาว่าผู้อีโตใครนั่นนาใครนั่นสิว่า

เจ้ามาใหญ่ในเวลาปานชนีพนองเอ๋ยนี่ก็ผิดเวลาการเลยเจ้าลืมคำปฏิญาณแต่แรกนิยมว่าจะไม่คบคาสมาคมกันในเชิงชันชันคารวาสเวลานี้ก็ผิดประหลาดอยู่หลากแล้วใหญ่เล่าเจ้าจึงล่วงมา

ไรพักกันนันดอกหรือพันนองหลักในเจ้าฟันเป็นประการใดอย่าเข้ามาข้างในและนั่งอยู่ตะนอกบอกความฟันก็มาเถอะพี่จะช่วยทำนะ

านแก่พระราชาสมภารนานและโสโพธิสัตโตพระเวสสันดรท่านทรงรู้ด้วยพยานของพระองค์เองว่าเสวในวันรุ่งพรุ่งนี้จะมีปฏิฆาหกยาจกมาขอสองกุมารคันจะบอกความจริงไปกับพระนางมัตรีที่ไหนเลยแม่จะละทิ้งลูกได้ยากันนั้นเลยเราจะได้หยิบเอาเรื่องธาตุทั้งสี่ซึ่งเรียกว่าเมื่อตอนนั้นน้องอยู่ในวังก็นอนในที่ดีๆที่นุ่มๆมาอยู่ในป่าต้องเอาใบไม้มารองนอนต้องนอนกับดินกินกับทรายธาตุทั้งสี่จึงย้ายฝันจึงกลายเป็นฝันร้ายฝันร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีน้องจงกลับเข้าไปสู่ยังอาสมลูกทั้งสองคงจะตื่นแล้วพระเวสสันดรจึงได้ทำนายความฝันให้พระนางมัตรีได้รับรู้แต่ที่จริงนั้นพระนางมัตรีไม่เชื่อแต่ด้วยนางที่มีความเคารพต่อสามีจึงได้ตัดใจเชื่อแล้วก็กลับไปยังอาสมตอนนี้จะได้กล่าวที่พระเวสสันดรทำนายให้พระนางมัตรีว่า

ไม่เป็นไรหรอกน้องนามัตตีนะไม่ต้องสุขสวามองสีนะขอให้น้องนางนะกับยังกุนดีว่าเดี๋ยวกันหาชารีจันเตือนนะขึ้นมานะว่าชมโยงว่าองค์

นาจำเป็นนะอย่างไรละกลับมาหาลูกนะแล้วปลูกงาท้องลานะว่าแกว่ากันหานะอย่านอนตื่นสายและตื่นนันเถิดลูกยานี่แม่จำพาเจ้าไปนะฝั่งพ่อเจ้าไว้นะก่อนแม่เขาดงนาพังหัดนาเบื้องซ้ายนาอุ้มแก้วกันหานาพระหัดนาเบื้องนาฟ้านาของนวลระหงนาก่อนจุงไอชาลีเลวรีนาเข้าตรงนาหมายเอาฝากองค์

ใจยาสังหอนจากลูกนาวันนี้นามัตสีอาวรนาในสวงท่านทนนาสิวจานอิน

จะเลียกันนั้นหาลูกทั้งสองแม่นี้นะหันนะหันนั้นทางนางพางโซกีนะกันหาชาลี

ตรงนาเข้าปายามินดายาลอราละตรงงานเข้าว่าไปหานาเวทท่านดอนนาโอทาวานาชันลานาพูดจาวาดล้อมนาพูดจาอมคอมชมทันละก่อนนานยกแม่น้ำนาทั้งหามาว่านาเป็นก่อนก็แต่ว่าเวทฉันเดินท่าน

วฝ่ายชาลีกับแก้วกันนาหานาฟังพระบิดาพูดจานายังนานนาไว้ยกนาจองเล่านาให้ไปเป็นทานจึงได้ชวนกันนา

0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะการบ้านอะไรเหรอลูก
0: ครูให้โจทย์มาว่าพอเพียงคืออะไรค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวแล้วหนูไม่รู้เหรอคะคำว่าพอเพียงคืออะไร
0: หนูไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะ
1: คำว่าพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น
0: เมื่อกี้ทำการบ้านค่ะเขาบอกว่าพอเพียงหมายถึงอะไรค่ะ
1: เขาก็งงงงวยๆนะถ้าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงคืออะไร
0: ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
1: หนูอยากรู้ไหมลูกคำว่าพอเพียงคืออะไร
0: อยากรู้ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณยายจะพาหนูไปเจอคุณลุงคนนึงที่เขาจะอธิบายให้หนูฟังได้ว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหนูอยากไปไหมคะ
0: อยากไปค่ะ
1: เราไปกันเลย
0: เย้
2: เมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณยายแล้วการประชนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานเคที่เข้าใจคำว่าพอเพียงและทำการบ้านส่งคุณครูได้หรือเปล่าและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วครับนั่นก็คือบ้านพันไม้คาเฟ่ซึ่งร้านกาแฟแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ดิน3ไร่ในจังหวัดปทุมธานีโดยเป็นคาเฟ่ในรูปแบบฟาร์มที่มีพร้อมด้วยบรรยากาศของบ้านสวนริมคลองร่มรื่นและร่มเย็นแต่การที่คุณยายเลือกพามาที่นี่คงไม่ใช่ร้านที่ขายเฉพาะเครื่องดื่มอย่างที่คุณคิดแน่นอนและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์โก้เจ้าของร้านบ้านพันไม้คาเฟ่คนนี้นี่เอง
0: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะนี่มันร้านกาแฟนะคะ
3: ใจเย็นเดี๋ยวสั่งน้ำอะไรทานก่อนคุณโก้คะคุณโก
4: ้สวัสดีครับล
3: ู
4: ก
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีลูกสวัสดีค่ะดื่มน้ำก่อน
3: ค่ะหลานสาวแคที
4: ่
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ดื่มน้ำก่อนนะคะ
3: แคที
4: ่มีอะไรจะถามลุงโก้ไหมลูก
0: คือว่าที่นี่มันร้านกาแฟนะคะแล้วมันจะพอเพียงได้ยังไงหรอคะ
4: มันพอเพียงได้หลายอย่างพอเพียงณที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นความพอดีนะมาที่นี่เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์หลายอย่างเท่าที่เราจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะศึกษาหรือจะลองดูได้นะครับความพอเพียงอันดับแรกเลยลุงโก้แก้ที่หนูดื่มหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไม่เป็นขยะนะเราจะเอาไปเป็นที่ปลูกต้นไม้ปลูกผักนะปลูกพริกพอมาได้พริกมาแล้วก็เอาพริกไปปรุงอาหารเนี้ยมันก็เป็นความพอเพียงที่เราไม่ต้องไปซื้อหามาอันนี้คืออันดับแรกเลยนะคะงั้นหนูดื่มน้ำก่อนที่มาที่ไปของที่นี่ก็คือเป็นบ้านซึ่งลุงโก้อยากทำตามแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายหลวงนะครับแล้วก็ลุงโก้ก็อยู่แบ่งพื้นที่ตามที่นายหลวงบอกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เลยเปิดบ้านเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ไปกับลุงโก้ด้วยกันก็เป็นที่มาของไปเด็กเป็นคาเฟ่เล็กๆให้เด็กๆมาดำนาทำไข่เค็มมาฝึกปลูกผักมาเรียนรู้วิถีเกษตรของประเทศไทยเราของเราแล้วเพื่อจะได้ให้มีทักษะบ้างเพื่อประกอบไปถึงเรื่องของความพอเพียงบางอย่างในการที่จะน้อมนำมาใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการเปิดบ้าน
5: ครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความร้อนที่ปกติประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับความร้อนที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้มีภาวะขาดน้ำหรือว่าถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อมากอาจจะมีภาวะขาดเกลือแร่ถ้าเกิดความร้อนสูงมากเนี่ยแล้วร่างกายระบายความร้อนไม่ทันอาจจะมีผลต่อระบบประสาทระบบร่างกายจะทำให้เกิดอาการซึมได้

0: เมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้คำว่าพอเพียงในวันนี้คือการปลูกต้นไม้ในถ้วยน้ำที่เราเพิ่งกินหมดไปเมื่อสักครู่นี้ไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้หลานสาวคนสวยจะขยับเข้าใกล้และเข้าใจคำว่าพอเพียงหรือเปล่า
1: แคทที่เมื่อกี้ลุงโก้บอกแล้วใช่ไหมแล้วทีตอนนี้เราจะมาทำเอาแก้วกาแฟเนี่ยมาปลูกผักใส่ในนี้อย่างที่ลุงโก้บอกเดี๋ยวยายจะบอกเรานี่รู้ไหมต้นอะไร
2: ต้นพริกค่ะ
1: ต้นพริกแล้วนี่ล่ะ
2: ผักสลัดค่ะ
1: นี่เอามาเริ่มต้นทำนะเดี๋ยวยายจะบอกให้ฟังนำแก้วกาแฟมา1ใบแล้วก็เอาสว่านมาเจาะรูเพื่อให้มันระบายได้แล้วเจาะรูให้มันมีทางระบายน้ำ

0: แล้วใช่ไหมเจาะรูเรียบร้อยอ้าวใส่ดินเอาดินใส่มาและยายด้วยคนละแก้วนะแล้วนี่ยายก็ได้แล้วคนละแก้วเดี๋ยวเรากลับบ้านนะเอาไปไว้ที่บ้านนะว่าเราทำเสร็จแน่นไหมแน่นยัง
1: แน่นแล้วค่ะ
0: แน่นแล้วนะอ่ะโอเคต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเอาต้นพริกปลูกพริกกันดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาพริกใส่
1: ถ้างั้นหนูจะปลูกต้นผักสลัดนะคะ
0: ได้ได้ได้หนูจะเอาผักสลัดหนูก็เอาแหวกใช้มือเลยตัวเองเอาผักสลัดใช่ไหมยายก็เอาต้นพริกนี่แหละนี่นี่ได้ละเห็นไหมเอาดินมาให้ยายเอาแบ่งมาของยายก็ได้ละนี่เหลือของแค่ที่แหวกลงไปลูกขนาดนี้นี่เห็นมั้ยมาเลยค่อยๆนะลูกค่อยๆเดี๋ยวเอาวางข้างๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดนะนี่ตรงนี้อีกดีมากสวยสวยจังเลยเราก็จะมีผักสลัดกินละดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ข้างนี้ลูกข้างนี้นิดนึงมายายยายเขี่ยให้
2: รู้สึกดีใจว่าความน่ารักของหลานกับคุณยายนะครับแล้วก็ดีใจนะที่นี่หมายถึงว่าดีใจที่เห็นความสำคัญของความพอเพียงและความเกษตรที่พาหลานมาเรียนรู้เพราะว่าเด็กนี่คือเยาวชนนะครับก็คุณยายพามาเนี่ยก็ถือว่ามาปลูกฝังให้เขาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าวิชาการเกษตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่ารักอยู่แล้วก็ดีใจเริ่มแรกเห็นก็ดีใจแล้วครับลุงโก้ตั้งใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลานกับป้ากับคุณยายนะไม่ว่าจะหลานกับคุณยายหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยลุงโก้ไม่อยากให้เป็นการสอนลุงโก้อยากให้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสัมผัสแล้วก็เรียนรู้แล้วเกิดความรักหรือความชอบพออะไรที่มันเกิดความชอบและความรักเนี่ยมันจะทำให้เขาไปต่อยอดเองไปหาเองไปค้นหาไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับมันก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆหรืออาจจะเกิดสิ่งที่เขาสนใจจริงๆแล้วมันจะเกิดองค์เกิดความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าถึงแล้วที่เหล้าเป็ดของเราหรือแหล่งอาหารของเราเนี่ยตอนเช้าเราก็จะมาให้อาหารเขาก่อนนะเนี่ยลุงโก้ก็มาลุงโก้ก็จะมีนี่เอาลำข้าวตรงนี้จะเป็นที่แหล่งที่เราจะผสมอาหารให้เขานี่เห็นไหมเราผสมอาหารจริงๆแล้วเนี่ยลุงโก้จะต้องเอาผักตบชวามาผสมมาสับคุณตามาผสมแล้วก็ผสมให้เขานิดหนึ่งแล้วเราก็ไปให้เขาการบ้าก่อนที่เราจะเอาไข่เข้ามาเราต้องแลกเปลี่ยนกันก็คือเราต้องให้อาหารเขาเขาจะได้เอาไข่ให้เราใช่ไหมลูกมาแล้วนี่เลยน้องก็กำลังมาดูไข่เลยไข่เป็ด
0: น้องก็มาดูไข่เลย
2: มานี่เร็วมากินเปล่ากินเปล่าม
0: ากินแล้ว
2: ข้าวนี่ลูกอ่ะเห็นนะเนี่ยถ้ากินคำนี้
1: ดูให้มันด้วย
2: ลองสิครับลองค่อยๆ
1: ค่อยแต่ให้ผักตบชวากับมันแบบน
2: ั้นนั่งลงค่อยๆย่อแล้วก็ให้กับมือ
1: ให้ตัวนี้ดีกว่า
2: จ้ะ
0: มือเดินตะกร้ามาให้ยายถือเร็วตะกร้ามาให้ยายถืออุ้ยโทษค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะอ้าว
1: ตะกร้า
2: หาเร็ว
1: น่าร
2: ักไหมนี่แหละความน่ารักของเขาแล้วเขายังให้ไข่เราพอเราให้อาหารเขาก็ให้ไข่เราความคาดหวังของลูกโก้เป็นความคาดหวังเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ได้หวัง

0: มากนะครับเพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้รู้ว่าวิชาเกษตรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สนุกเหมือนกันนะไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เหนื่อยไม่ใช่ลำบากนะมันเป็นความสนุกได้เช่นกันแล้วก็ให้เป็นโมเมนต์นึงในช่วงชีวิตเขาเนี่ยเขาได้สัมผัสมันไม่จำเป็นต้องมาประกอบอาชีพเกษตรไม่จำเป็นมาต้องอะไรแค่นี้อาจจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่าให้รู้ซึ้งถึงว่ารากเหง้าของชีวิตเนี่ยมันคือเกษตร
1: เมื่อกี้นี้ก็เก็บไข่เป็ดแล้วก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผักสนุกมากเลยค่ะ
2: โอ้สนุกมากค่ะได้ความรู้และแค่ที่หลานเขาก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายคุณโก้เขาก็สอนว่าการปลูกผักในถ้วยแก้วทำยังไงการเลี้ยงเป็ดให้อาหารเป็ดทำยังไง
0: อีกเมื่อกี้ให้อาหารเขาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไข่เข้าไปแล้วนะเราอยากนะเคที่เก็บไข่ไปดีกว่า
2: เคที่เก็บไข่นะ
0: ขอได้นะใช่ค่ะค่อยๆเก็บเพราะว่ามันจะแตกได้ถ้าเรา
2: ค่อยๆวาง
0: เก็บไม่ดีก็จะค่อยๆวางค่อยๆวางเอาไปให้ครบเลยเคที่เอาไปฝากน้องฝากพี่ฝากคุณแม่ฝากคุณยาย
1: แล้วมันจะคลอดไม่ได้หรอคะ
0: มันจะคลอดไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นลูกเจี๊ยบหรือเป็นลูกเป็ดเล็กๆหรอคะ
1: ใช
0: ่ไอไข่พวกนี้มันจะไม่มีเชื้อเพราะว่ามันไม่ถูกผสมลูกมันไม่มีตัวผู้มีแต่ตัวเมียมันก็จะคลอดไข่อย่างเดียว
1: แล้วนานแค่ไหนกว่าเป็ดมันจะออกไข่หรอคะ
0: มันออกทุกวัน
3: ว้าว
0: เป็ดออกทุกวันเลยลูกแต่ก็คือช่วงอายุที่เขาประมาณขวบ1ถึง2ขวบเนี่ยเขาจะออกทุกวันเลยแต่ถ้าเลย2ขวบไปแล้วอาจจะวันเว้นวันอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆ

0: แล้วไก่เนี่ยเลี้ยงยากไหมคะเนี่ย
1: โอ้ไม่ยากเลยปล่อยเลี้ยงปล่อยเลยลุงโกเลี้ยงปล่อยการปล่อยเนี่ยคือหนึ่งเขาจิกยอดหญ้าจิกพวกกำจัดวัชพืชให้เราด้วยนะ
0: แล้วครับ
1: กำจัดแมลงนะครับแมลงที่มันอยู่ตามยอดหญ้าพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยเขาก็จัดการให้เราเรียบหมด
0: เลี้ยงไว้เยอะไหมคะ
1: ไก่นี่มีสัก30ตัว
0: อ๋อโอ้ตัวนั้นเป็นไงครับขา
1: สัก30ตัวได้ครับแต่นี่เป็นลูกของเขาเขาก็ผสมพันธุ์กันเราก็พอนั้นเราก็แยกออกมาหน่อยนึงเพื่อจะให้เขาได้กินอาหารที่เต็มที่แล้วหลังพอโตเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นทั่วบ้านเลย
0: โตเต็มที่นี่ราวสักอายุเท่าไหร่
1: สัก3เดือน2-3เดือนเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งแรงแล้วก็ออกไปเดินเล่นออกไปหากินเองแล้วก็มีอาหารไว้ให้บ้างนะครับ
0: แล้วเวลานอนนี่เราต้องเอาผ้า
1: ถ้าเล็กๆอย่างนี้เราก็ใช่ครับเอาไปใส่ในกรงที่กันบางทีกลางคืนมันมีน้องหมาเข้าบริเวณบ้านเข้ามาเลยก
0: ็
1: จะเก็บหน่อยแต่ถ้าตัวโตก็ปล่อยเขาเลยนอนตามต้นไม้นอนตามอะไรได้เลยเพราะโตแล้วดูแล้วก็น้องก็ยังแบบกลัวกล้านิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาได้รับก็แล้วก็เห็นรอยยิ้มเวลาเขาเห็นลูกเจี๊ยบเห็นอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้อาหารเป็ดรู้สึกเป็นธรรมชาติมากลุงโก้ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคนะระดับนึงเขาได้สัมผัสและความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเป็นการเกษตรเขาก็น้องอาจจะได้รับความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็ถือว่าโอเคละสำหรับที่เข้ามาที่นี่ลุงโก้ว่าถือว่าดีละในการที่จะเข้ามาที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เขากล้าที่จะได้สัมผัส
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยคุณผู้ชมจำได้หรือไม่ว่าคำว่าพอเพียงมีที่มาจากอะไรต้องย้อนไปเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นอีก1ปีครั้งที่คนไทยต้องเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทั่วโลกซึ่งจำกันได้ดีในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนเศรษฐีให้กลายเป็นยาจกภายในพริบตาแต่แล้วก็มีหนึ่งแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เข้ามาชี้ช่องทางสว่างให้กับประชาชนชาวไทยแนวคิดที่ว่านี้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองครับซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เพียงแค่ชี้นำในการทำธุรกิจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดำรงอยู่ของประชาชนที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศไทยเกิดเป็นทฤษฎีเกษตรพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองมีรายได้จุนเจือครอบครัว

0: แดดร่มๆ ลมอ่อนๆในช่วงบ่ายอันแสนชวนนอนหลังจากผ่านกิจกรรมแรกไปแล้วอย่างสบายๆและเริ่มจะเข้าใจคำว่าพอเพียงขึ้นมาบ้างกิจกรรมต่อไปของเทรนเนอร์โก้แห่งบ้านพันไม้คาเฟ่ที่จะสอนต่อนั่นก็คือการถนอมอาหารนั่นเองครับโดยวันนี้คุณยายกับคุณหลานต้องทำภารกิจถนอมอาหารด้วยการทำไข่เค็ม
1: คุณโก้คะไข่เป็ดที่เราได้มาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรบ้างคะถ้าได้เยอะๆ
2: เริ่มแรกเราก็บริโภคก่อนนะไข่วันละฟองเรามีกี่คนในครอบครัวใช่ไหมลูก3คน4คนลุงโก้มี4คนนะลุงโก้ก็จะเอามาทอดกินอะไรกินแต่ทีนี้มันเยอะมันเหลือเราก็เอามาทำเป็นไข่เค็มเก็บไว้ทานหรือไว้จำหน่ายถ้าเด็กๆมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเด็กๆก็เอากลับบ้านไปเลย
1: อ๋อเหรอคะได้เหรอ
2: ได้แล้วก็เอากลับบ้านไปเลยแล้วก็ไปดูว่าเอาไปไว้ใช้นะครับแล้วก็เอาไปไว้อนาคตพอมัน12วันมันทำเป็นไข่ดาวทอด22วันเนี่ยมันทำเป็นไข่ดาวต้มเอาไว้กินกับข้าวต้มได
3: ้แล้วมันทำยากไหมอะคะ
2: ไม่ยากเดี๋ยวเราไปทำกันดูนะดีไหมคะเอาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มจากอันแรกนะครับดินสอพองเคที่รู้จักดินสอพองไหมคะ
3: ไม่รู้จัก
2: ไม่รู้จักเดี๋ยวตัวนี้จะมารู้จักแล้วดินสอพอง3ส่วน3ส่วนก็คือว่าเราใส่อาจจะใส่เป็นแก้วหรือเป็นชามเนี่ย3ส่วนลุงโก้เตรียมไว้ให้ละนะ3ส่วนนะครับอยู่ในปริมาณนี้แล้วก็เกลือทั่วไปเนี่ยอีก1ส่วนผสมให้เข้ากันเอาเคที่ลองเทผสมคนๆเข้าไปลูกอ้าวเคที่คนเข้าไปเลยผสมคนเข้าไปเลย2มือค่ะ2มือเลยไม่ต้องกลัว2มือเลยนะคะสองยายช่วยช่วยการผสมให้เข้ากันจริงๆแล้วมันควรจะต้องหมักอย่างนี้ไว้1คืนก่อนเอามาผสมกับไอเอามาทำไข่เค็มให้เกลือมันเข้าไปละลายเข้าไปทุกส่วนของดินสอพองอ่ะให้เกลือมันเข้าไปให้มันเชื่อมต่อหาไอเชื่อมหากันหรือมันผสมกันให้มันเข้ากันพอมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวลูกก็ค่อยๆเติมน้ำนะครับค่อยๆเติมแล้วก็ผสมให้มันเหนียวๆค่อยๆหยอดถ้าหยอดเยอะๆแล้วมันจะเหลว
1: เหล
2: วไม่ได้ต้องให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนดินเหนียวเลยเหมือนอะไรนะถ้าเด็กๆต้องเป็น
3: แป้ง
2: โดก็โอเคค่ะ
3: ดินน้ำมัน
2: ใช่ค่ะใช่โอเคนี่เริ่มเข้าที่แล้วก็จะเป็นดินเหนียวแล้วเนาะเป
1: ็
2: นอย่างนี้แล้วมันก็จะเหนียวๆอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้อย่างนี้เราได้ไข่มาเนี่ยเราก็ทำเป็นเหมือนจานเลยทำเป็นอย่างนี้เคที่เอาต่อจากลุงก็ได้ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาไข่วาง
3: อุ้ยน่ารัก
2: หุ้มเข้าไปค่ะขอบคุณยายหุ้มเข้าไปเลยเคที่ก็เอานี่เติมเข้าไปอีกลูกแล้วก็พลิกให้มันเป็นกลมๆง่ายไหมลูก
3: ง่ายค่ะแล้วก็สนุก
2: ง่ายค่ะจับพลิกไปพลิกมาเลยลูกนี่อย่างเงี้ยเราจะปั้นเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกลมๆก็ได้อาจจะเทที่อาจจะทำเป็นรูป
1: เต่า
2: เป็นรูปอะไร
1: ตัวสัตว
2: ์อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหม
1: อย่างนี้จะเยอะไปไหมคะดินเน
2: ี่
1: ย
2: ประมาณ 1-2 เซนที่ความหนาประมาณนี้ประมาณ
1: ได้ประมาณ
2: อาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็นั่นไปเพราะถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็จะเค็มเร็วขึ้นมานิดหนึ่งเพราะมันมีความเค็
1: ม
2: สุดท้ายเราก็คลุกกับแกบดิบจุดนี้จะเป็นไข่เค็มสีทองละใช่ไหมถ้าไข่เค็มชายาจะเป็นสีดำๆเป็นขี้เถ้าแก
1: ่
2: แต่เราจะเป็นสีทองสลับสลับเติมคลุกก็ไปให้เป็นสีทอง
1: แกบนี่ช่วยเรื่องอะไรคะ
2: แกบจะช่วยในเรื่องของการเกาะตัวของดินสอพองไม่ให้มันหลุดง่ายมันเหมือนเปรียบเสมือนปูนซีเมนต์ผสมกับหินอันเดียวกันนะครับมันก็จะทำตบให้มันแน่นๆเลยมันจะได้แบบไม่ไหลเวลาเราวางมันจะได้เป็นรูปทรงที่เราทำไว้แล้วเช่นปั้นเป็นรูปอะไรมันก็จะทรงมันก็จะอยู่ตบเข้าไปกินไปกินมาเลยลูกนี่ฮะเสร็จแล้วแล้วก็12วันเราเอามาทำเป็นไข่เค็มดาวก็คือแกะเปลือกออกแล้วก็เอามาทอดได้เลยแล้วก็ถ้าเรายังไม่อยากทอดแต่เราอยากจะเป็นไข่ดาวเราก็แกะเปลือกแล้วใส่ตู้เย็นไว้ความเค็มก็จะหยุดอยู่

0: นั้น
1: หยุดอยู่ตรงนั้น
0: ไข่ต้มนี่คือ22วันไม่เกิน25วัน
1: อ๋อ22
0: ใช่ๆ
1: ไม่เกิน25วัน
0: ครับแต่ถ้าเกินนั้นปุ๊บมันจะเค็มมากนะถ้าเราไม่แกะออก
1: อ๋อถ้าเราไม่แกะออก
0: ใช่เราต้องแกะออกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว
2: ้เมื่อกี้นี้ก็เก็บไข่เป็ดแล้วก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วก็ทำไข่เค็มค่ะสนุกมากเลยค่ะ
3: โอ้สุขสนุกชอบแล้วก็ได้รับทราบแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือสิ่งที่เรียกว่าพอเพียงคืออะไร
2: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่มียายใจดีแบบนี้ค่ะ
3: มีความสุขมากค่ะเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาก็ซาบซึ้งและรู้หมดแล้วค่ะว่าอะไรเราก็ปลื้มใจค่ะที่วันนี้เราได้พาเขามาม
0: ันก็เป็นความพอเพียงและความประหยัดที่เราทำได้เองโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรมากเลยเห็นไหมคะอันนี้แหละคือสิ่งที่ลุงโก้ต้องการให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับตรงนี้ไป
2: งั้นหนูไปขายได้ไหมคะ
0: ถ้ามีเยอะก็ขายได้เคที่เคยรู้ไหมคะเคยได้ยินไหมคะว่าพอเราใช้เองก่อนแล้วถ้ามันเหลือเราค่อยแบ่งปันพอเราแบ่งปันข้างบ้านมันยังเหลืออีกอ่ะมันยังเยอะอีกเราก็ขายเพื่อมันมีรายได้เข้ามาบ้างอันนี้คือความเป็นหลักนะคะเราใช้ในครอบครัวขายแบ่งปันได้หมดเลยหรือไม่ก็ให้คุณยายให้คุณน้าคุณอะไรถ้าหนูทำเยอะๆหนูได้สนุกใช่ไหมมันเหลือเยอะหนูก็ไปแจกไปขายก็ได้เป็นรายได้นะคะมันก็ต่อยอดได้ความพอเพียงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรมันเป็นความพอเพียงในพื้นฐานความพอดีเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความพอเพียงและพอดีเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันไปมันทำให้ชีวิตเราไม่มากและไม่น้อยเกินไปไม่สุดโต่งแล้วก็ไม่เชื่องช้าเกินไปให้เราบาลานซ์หรือว่าให้เราคิดนิดนึงทำชีวิตให้ช้าลงแล้วก็ลองมองดูว่าความพอเพียงเนี่ยก็คือพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ถ้าเรามีเยอะแล้วเราก็เหลือเราก็แบ่งปันกันไปกันมาเนี่ยมันก็ทำนี่คือหลักของการพอเพียงและพอดี
4: ก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าไปที่อากาศร้อนเยอะแนะนำว่าให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศร้อนนะครับหลีกเลี่ยงยุงกัดแล้วก็ระวังอย่าให้เกิดบาดแผลครับระวังเรื่องของการพัดตกหกล้มนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าอากาศที่ร้อนจัดๆเนี่ยบางทีจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยเนี่ยอาจจะมีหน้ามืดบาดเจ็บล้มได้ครับก็ถ้าเกิดว่าแนะนำเลยก็คือให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนครับ
5: ในตอนต่อไปสองสาวคู่สีต่างวัยไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัลยาณมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุทูจะสุหุชูจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกัลยาณมัทธสูตรคือสูตรแห่งการปฏิบัติแล้วพึงให้เกิดความเมตตาต่อกันและกันทั้งนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขสันติภาพหรือผาสุข

บุคคลใดที่ได้ศึกษาเหตุที่มาของกรณียเปตสูตรถ้าย้อนรอยถอยหลังไปอีกหลายๆตอนท่านก็จะทราบว่าโอ้คนเราที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับสัตว์สัตว์ไล่หนีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวรารังเกียจนั้นก็เพราะเหตุว่าขาดการประพฤติปฏิบัติได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้แต่คนเคยรักกันแต่ให้แต่หากว่าไม่ศึกษาวิธีการของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันมันก็ขาดสะบั้นองค์เสด็จพระทรงทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกะริมิตสูตรว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือเป็นคนกล้าได้แก่เป็นที่พึ่งพาของตนและเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้เราก็อยู่กับใครก็ได้ประการที่สองอุชุนอกจากกล้าแล้วเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคนซื่อตรงอยู่กับใครก็ได้ประการที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสว่าสุอุชุคนใจดีคนจะอยู่กับใครได้มันต้องยิ้มง่ายใจดีจะอยู่ในวัยไหนก็ตามถ้ายิ้มง่ายใจดีเราก็อยู่ร่วมกันได้บางคนนั้นยิ้มไม่เป็นหน้ามึนตึงตลอดการเป็นคนไม่ยิ้มง่ายนี่อยู่กับใครยากหน้านิ่งขี้ขมวดตลอดเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจไม่ดีมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะถือตัวคนบางคนถือตัว 1. ชาติวุฒิถือ 1. วัยวุฒิถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขาไอ้ความถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขานี่อยู่กับใครยากเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาความจริงการเป็นผู้ใหญ่โดยอายุมากเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้น้อยได้ถ้าอยู่ร่วมกับผู้น้อยไม่ได้ถามว่าผู้ใหญ่คนนั้นที่มีอายุมากแล้วจะไปพึ่งพาใครอาตมาเฝ้าสังเกตดูเริ่มๆก็จะสงสารคนแก่ๆมีข่าวคราวเสมอว่าลูกหลานนะไม่นำพาไม่มาเยี่ยมไม่ใหม่ก็สงสารเพราะว่าสื่อมวลชนได้ออกข่าวไปตรุษสงกรานต์ก็ไม่มาหาปีใหม่ก็ไม่นำพาแต่บางหลายครั้งหลายคราที่ไปเทศให้คนแก่ฟังโอ้คนแก่บางคนนี่มีหน้าล่ะลูกหลานเขาจึงไม่รักไม่เลี้ยงถือเนื้อถือตัวว่าฉันเป็นคนแก่กว่านะฉันเป็นฉันแก่ฝ่าแกนะฉันเป็นพ่อแกนะฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นยายเป็นย่าแกความที่ถือวัยวุฒินี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยในประเทศของเราเพราะการถือตัวนี้จะทำให้เข้ากับใครไม่ได้แล้วก็มักจะอ้างเสมอว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำร้อนก็หนังพองสิท่านผู้ชมอาบน้ำอุ่นก็พอยังเชื่ออยู่ชั่วหรอกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอนะก่อนแกนะอย่ามาสอนฉันก็เน้นเสียงอย่างนี้ใครเขาแนะนำเขาทำอะไรก็ไม่ได้ประการที่สองถือคุณวุฒิถือว่ามีความรู้มากกว่าเขาคนมีความรู้มากกว่าเขามันจะสวนคำพูดแล้วก็จะดูถูกคนอื่นๆที่มีความรู้น้อยกว่าจนอะไรพร่งออกมาหลายคนพูดไปดูตัวเองสิจบอะไรมาอย่ามาสอนฉันจบอะไรมาก็จบอะไรแล้ว

ไอ้วิชาอัธยาศัยเนี่ยมันต่างกันจบอะไรมาแล้วแต่อย่าทำให้มันเกิดทิฏฐิอติมานะคือความถือตัวถือตนในความรู้ปริญญาต้องเยอะแยะที่ไม่มีรักเขาเลี้ยงเขาเยอะคือทำตัวเข้ากับใครไม่ได้และยิ่งสถาบันที่จบมายิ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทยของเราก็ถือสถาบันกันจบปริญญามาเหมือนกันท่านแต่ไปถือสถาบันกันถ้าสถาบันนั้นถือว่าเลิศถ้าสถาบันนี้ถือว่าด้อยก็เหยียดหยามสถาบันกันเมื่อเหยียดหยามสถาบันกันแล้วก็อยู่ด้วยกันยากมันจะมีอะไรรัฐศาสตร์สิ่งต่างๆใช่ไหมก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยนะตั้งแต่ระดับประถมศึกษาก็ถือกันแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามคนที่เรียนสถาบันต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดังกว่าเขามักจะดูถูกโรงเรียนด้อยกว่าเมื่อรู้ว่าเขาด้อยกว่าแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันดูถูกเหยียดหยามกันระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีการดูถูกเหยียดหยามกันว่าจะตบสถาบันนั้นสู้สถาบันนี้ไม่ได้แต่ถามว่ามาเทียบระดับกันยังไงเขาขึ้นมาได้ยังไงต้องถามว่าเขาขึ้นมาได้อย่างไรเอาครั้นประจบต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็มีมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศประเทศใหญ่ๆทั้งยุโรปอเมริกาก็มีสถาบันดังๆจบมาแล้วก็ดูถูกกันกับสถาบันที่ไม่ค่อยดังแล้วไอ้คนทั้งหลายก็ยกย่องเชิดชูถามว่าสถาบันมันช่วยดัดนิสัยเราได้ไหมไม่ได้มันทำให้เราเก่งขึ้นก็จริงแต่ทำให้เราเกิดทิฏฐิอติมานะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเรียกคุณวุฒิการไปดูงานก็เหมือนกันท่านผู้ชมให้เข้าใจว่าฉันไปดูงานที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นแล้วถ้าเกิดคุณวุฒิคือความรู้มาบวกกับชาติวัยวุฒิอายุเยอะคราวนี้เป็นเรื่องสองเรื่องที่อยู่กับคนยากนะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่เข้าใจเราบอกว่าคนเราไม่ต้องมียศชั้นอาตมาว่าคนไทยเนี่ยนะชนชั้นเยอะกว่าคนต่างประเทศบางประเทศนะท่านนะไปต่างประเทศเนี่ยอาตมาประเทศเนี่ยโยมคนหนึ่งอาตมากับประเทศที่เดนมาร์กก็มีโยมทั้งหลายเขาก็ทำงานกันก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่มาฟังที่ก็เป็นคนไทยมีโยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าท่านท่านเจ้าคุณไปดูอพาร์ตเมนต์โยมหน่อยอาตมาก็ไปดูก็ไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งบอกโยมไอ้นี่ของจริงของปลอมเนี่ยของจริงท่านของจริงขนมิ้งเนี่ยนะที่สมัยก่อนนางสาวนางงามจักรวาลเขาใส่กันอะของจริงท่านตัวเท่าไหร่600,000เอ้าแล้วไปซื้อเป็นยังไงเอาเงินที่ไหนไปซื้อล้างส้วมสิท่านล้างส้วมเอาเงินที่จากล้างส้วมทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดบ้านมาซื้อขนมิ้ง600,000 กว่าบาทแล้วโยมจะแต่งไปไหนล่ะอ้าวเวลาหน้าหนาวก็สวมเสื้อขนมิ้งไปล้างส้วมเขาบอกท่านเจ้าคุณคนต่างประเทศในยุโรปที่มันเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่เคยดูถูกกันเขาเป็นคนให้เกียรติกันอะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะไม่ดูถูกแม่บ้านที่ตามฝาเพราะถ้าไม่มีแม่บ้านเขาก็มีสุขอนามัยที่ดีถ้ายังมีแรงทำงานแล้วก็ท่านเจ้าคุณจำมาเถอะไม่ขี้เกียจตั้งตัวได้ไม่ได้กับพนันตั้งตัวได้ทุกคนเสียแต่ว่าคนไทยบางคนพอตั้งตัวได้แล้วชอบเล่นการพนันชอบเล่นหวยหลวงพ่อปัญญานันทะเจ้าคุณพรหมบัตรประธานรังสิตท่านเป็นเจ้าคุณชั้นพรหมท่านเดินไปเยี่ยมโยมไปเห็นคนไทยในยุโรปวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งล้อมวงกัน

กินสกปรกแล้วเถอะแล้วก็เอาไฮโลมาเขย่าเอาไพ่มาเล่นกันซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำท่านก็เลยโกรธเพราะอะไรเพราะคนไทยเรามันติดการพนันล็อตโต้ต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันไหมเขาไม่หมกมุ่นหรอท่านแต่คนไทยมันหมกมุ่นลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินบนดินทั้งเล่นกันประจำวันหวยปิงปองปิงปองเนี่ยก็อยากรวยทำไมไม่ทำงานเข้าไปสะสมเงินทองเข้าไปแล้วที่สุดพอมีเงินมีทองก็มาเล่นกับพนันแล้วก็หายนะกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกันเองนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่หันกลับมาคุยเรื่องนี้ว่าอย่าไปรังเกียจกันชาติวุฒิคนเรามันอาศัยต่างกันนิ้วมือมันไม่เหมือนกันหรอกท่านไอ้นิ้วโป้งเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ยกย่องชมเชยคนแต่บางทีไอ้นิ้วโป้งที่ทำมารวยหนักหนาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยบางทีก็ต้องแปะนิ้วโป้งท่านนะอย่างนั้นต้องสแกนนิ้วมือไปคู่นี้ยืมสินเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะเขานอกจากเซ็นแล้วนะเขาจะสแกนนิ้วมือด้วยนะเขาจะเป็นนิ้วโป้งมันรวยมันใหญ่นิ้วชี้ก็มีว่าชี้งานนิ้วกลางไปหาความเป็นธรรมนิ้วนางก็ลดลงมาหน่อยนิ้วก้อยก็เล็กลงหน่อยแต่ถ้ามันไม่มีการประสานร่วมกันถ้ามันถือชั้นวรรณะมันไม่มารวมกันไอ้นิ้วกลางไม่งอตัวลงมานิ้วทุกนิ้วไม่มาจะหยิบอะไรได้ถ้าลงหยิบดูสิหยิบของดูสิหน้านิ้วมันเสมอกันหมดเกิดเป็นคนอย่าดูถูกวัยวุฒิคุณวุฒิกันชาติวุฒิคนที่มันเข้ากับใครไม่ได้นะมันถือชาติตระกูลในแต่ละภูมิภาคก็ถือชาติตระกูลเครื่องนามสกุลดังเพราะดังมาแล้วดังเพราะทำให้ดังแล้วก็สอนโลกสอนเต้าว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลดังเป็นตระกูลผู้ทรงอิทธิพลแต่มันเป็นอิทธิพลไม่ใช่ด้านจิตใจแล้วลูกเต้าก็พอกันเสียผู้เสียคนไปหมดจะนำสกุลดังๆถ้าเคยเกิดมานำสกุลดังคือชาติวุฒิดังๆนะฮะมันก็ถือตัวไปเข้ากับใครไม่ได้ก็ชิงต้องนึกว่ามนุษย์เกิดมามันเท่ากันหมดนะท่านเกิดมาก็ที่เดียวกันเกิดมาก็เท่าๆกันน้ำหนัก3จุดกว่าเท่านั้นเองชาติตระกูลเป็นเครื่องที่ค้ำจุนให้เราได้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ไปข่มเหงข่มขู่เขาและอารมณ์หงุดหงิดพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางรูปก็อารมณ์หงุดหงิดพอเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณพอเป็นเจ้าคณะบริหารงานปกครองอารมณ์หงุดหงิดดุดาพูดถึงพระสงฆ์ที่ขวาง่ายๆดิท่านอาตมาเห็นมาเสมออันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นแต่อย่างนั้นอันนี้อย่างนี้ชู้ชี้จุกจิกกลับไปย้อนดูตัวเองสมองมาจากไหนถ้ามันผิดเรื่องระเบียบวินัยระเบียบพระธรรมวินัยหรือกฎเกณฑ์ไม่ว่ากันแต่เป็นเรื่องการเป็นอยู่พอเปลี่ยนไปก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแม้แต่จานช้อนจะฉันข้าวก็เปลี่ยนไปก็ไอ้ปากอันเดิมนั่นแหละแก่กระเพาะใบเดิมนั่นแหละท่านลำไส้อันเดิมแต่พอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์การแต่งตั้งเป็นมีสมณศักดิ์พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอาตมาก็เห็นมาเยอะเราโยมก็พูดกันมาเยอะมากจึงบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเจอธรรมาก็ธรรมดานะอยู่ข้างล่างอาตมาเป็นญาตินะข้างล่างนะให้คุยกับบรรญาติถ้าอยู่บนอาสงฆ์รัฐมาศเราเป็นพระกับเป็นโยมแยกหน้าที่กันนั่นเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราทำความเคยตัวกับเราวันหลังเราจะลำบากใจว่าเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะลำบากใจมันไม่มีใครได้ดังตลอดก็จะดุเกลียวกราดตวาดปราดเปรี้ยงเพราะอะไรเพราะถือชาติวุฒิคือชาติตระกูล

ศักดิ์ตำแหน่งมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครในโลกนี้ท่านแม่บ้านก็อาตมาก็พูดเสมอพูดกับเธอดีๆพูดกับเขาดีๆเพราะอะไรเครื่องทำครัวก็อยู่ในมือเขาไปด่า

ากมันด้วยซ้ำไปถ้ามันบ้วนน้ำลายใส่แล้วดุมากๆเขาทำไงท่านเอ้าให้ไปชงกับให้ไปเอาลังนกเก็บไปเอาลังนกมาเร็วๆช้าช้าช้ามันนิดอะไรขึ้นเสียงโอ้กินลังนกใช่ไหมดุบ่อยๆใช่ไหมแล้วชอบดุต่อหน้าคนแม่บ้านมันก็รังเกียจแต่มันจำใจจำยอมโอ้ลังนกนะเอาสักหน่อยนึงเติมให้หน่อยนึงดูดมาก้อนเดียวนะท่านเอ้ยนักกินดังบล็อบชื่นใจมีรสเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมไปชงกาแฟก็เหมือนกันถ้าเอาคาปูชิโน่ท่านเจอกั้วน้ำลายมันทำเงียบฟองฟอดเชียวนี่นะดุนักไม่ควรดุคนคนจะค่อยๆพูดกับเขาสอนเข้าไปแล้วก็จะดุบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดุเนี่ยให้รู้สึกว่าเรามีเมตตาไม่ใช่เรามีทิฏฐิอติมานะถือยศถือศักดิ์ถือความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้อะไรที่ให้เราไว้กับเขาบ้างให้ลูกหลานซื้อของมาฝากแม่บ้านแม่เรือนบ้างเพราะเราเป็นผู้อาศัยเขาเราบอกเขาเป็นลูกจ้างเราก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ล่ะท่านเราจะไปทำอะไรได้ทำไม่ได้เลยสงกรานต์เนี่ยง่อยกินกันทุกบ้านแล้วท่านถึงเวลาเทศกาลในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเขากลับบ้านเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะต้องไปง้อมันนะพอง้อมันกลับมากระด่าเหมือนเดิมก็สู้ไม่ด่าซะดีกว่าก็สู้สอนเขาซะดีกว่าก็สอนง่ายให้เขาดูภาษาไทยเขาดูละครไทยให้เขาดูรายการอาหารแล้วภาษามันก็กระอารมณ์กันอย่าไปด่ามากนั่นนะคนอารมณ์กรุงเทพกับบ้านนอกมันก็พูดกับอารมณ์คนละอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราซื้อชาติวุฒิก็ใช้ไม่ได้ประกาศออกมาธรรมวุฒิถือการปฏิบัติว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมไม่ได้เราเป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้จนถึงเป็นพ่อมดแม่ผีเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นผู้ทำพิธีกรรมถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีเราไม่มีใครทำจะไปคิดอย่างนั้นคนบวงสรวงเนี่ยพราหมณ์ที่บวงสรวงก็อย่าไปดุลูกน้องเพราะเรามีหน้าที่ออกเสียงอย่างเดียวโอมนโมตยัตโทสีกาปาญาญาณิโนข้าพเจ้าขอโยกรพระนรทศนครพนมน้อมพร้อมกายวจีจิตประดิษฐเบญจานทุกคนหาสารชุริกรถามว่าถ้าไม่มีคนจัดให้เนี่ยคุณยกโต๊ะได้ไหมคุณจัดหัวหมูใบสีได้ไหมคุณก็จัดไม่ได้คุณหาของโบสถ์ครบไหมไม่มีครบหรอกเขาเป็นผู้ร่วมงานร่วมชะตาชีวิตกับเราอย่าไปได้เป็นเสียงแซ่การอำนาจไม่ใช่ดุคนต่อหน้าคนอาตมาก็ดุเด็กเหมือนกันแต่ดุแบบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าคือถ้าดุเขาต้องให้เขารู้สึกว่าเรามีเมตตาเพราะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเขาฝังนิสัยอย่างนี้แต่นานๆก็สักทีนะท่านนานๆสักทีนึงที่เด็กๆก็ลืมเอ้ยรถแค่นี้ไม่ใช่กุฏิแค่นี้ก็สำนักงานท่านเนี้ยเดินไม่ถึงท่านไม่ถึง600เมตรแผ่วบัญชีมันไม่ได้เหรอเราจะกินอะไรกันล่ะเนี่ยก็จบพอขึ้นรถแล้วเราก็เงียบถ้าเกิดไปดูมันในรถต่อนะฮะมันขับรถออกนะลงข้างถนนนะมันรอดเราตายนะเพราะปืนมันถึงพวกมาลายแล้วมีอะไรมีอะไรแอร์แบ็กใช่ไหมมีแอร์แบ็กอยู่ข้างหน้าของเราในคอหักตายหมดลงข้างถนนเรานั่งข้างหลังคอหักตายหมดยิ่งไม่คาดเซฟตี้เบลนะท่านโป้งนะท่านหัวไปชนข้างหน้านะขยับมาข้างหลังทีนะหน้าผากก็แตกคอก็หักอย่าไปดุคนในรถไม่ได้คนขับรถอย่าไปยุ่งกับมันพูดกับมันดีๆกินกาแฟไหมเอาไปแบกกินกาแฟสักข้าวของน้ำก็จะเข้านะอยากจะกินแล้วก็กินซะนะก็ขับรถให้เรานะบางทีเท่าไหร่300-400กิโลนี่ท่านเราขับไม่ได้นะหูไม่หาตาไม่เห็นพูดกับมันดีๆจะไปจู้จี้จุกจิกมากเราเทียนเรื่องธรรมวุฒิก็เหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกัน
ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้

องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดไอ้ว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาแล้วมันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นและสิ่งนั้นเป็นภัยตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคน จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิวคิวยุ่งคิวชนกันนะคิวชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดท่านไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่ได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ปะคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกรู้สึกเอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีนแต่ไปปีนแล้วด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแกรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมหรอกแล้วถ้าทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มน่ะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันกุนอีกทำไมอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์วิ่งใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์วิ่งมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่าน

0: คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรสหมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนายเอมีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากนะครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่ง
3: หนูชื่อฝนเรียนอยู่2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
3: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
3: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
3: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
3: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
3: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
1: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
2: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
1: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่

0: ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้

มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อนที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างนึงของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้าราชการที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่าง

0: ต่างของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4 เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นสำนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีผงความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนัก

ฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนมัชฌสุขัตถิทายะกายจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุงมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกัมมัฏฐานังปาลิพรุเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัจสัทธิและจิตตปัจสัทธิคือสงบกายสงบใจและสงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากได้บอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพระพุทธศาสนาให้สถิต

มั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัทธะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัทธะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4 เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงส่งขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่า

ในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผย

พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ด้านในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนและเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาเขตปริศาพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆ

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุน

0: ามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบมันยังไงบ้างครับ

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เฮ้ย008เฮ้ยให้มารอแถวนี้แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยมารอตรงไหนวะฮะอยู่ตรงไหนเอ้ย008อยู่ตรงไหนวะ
1: พยัคฆ์ร้าย9492ผมอยู่ที่นี
2: ่008เอ้ยคุณไปขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะ
1: ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน
2: คุณทำอะไรอ่ะคุณดูอายุผมมั้งโอเคได้มันนัดอะไรกันข้างบนนี่นะโอ้ที่อื่นมีซะเยอะแยะไอ้ที่เดินสะดวกก็ไม่นัดโอ้มันนั่งอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยอ้าวว่าไง008มันนั่งทำอะไรบนนี้เนี่ยฮะ
1: แค่นี้เองนี่คือบททดสอบขั้นแรกเท่านั้นเขาแข้งอ่ะยังดีอยู่หรือเปล่า
2: โถ่นึกว่าอะไรเขาแข้งผมเนี่ยสบายมากไม่งั้นผมจะขึ้นมาถึงบนนี้ได้ยังไงซุปไปคิดดู
1: ผมรู้สึกหิวข้าว
2: ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่า
1: ใส่ลูกชิ้นปิงปองด้วยหรือเปล่าล่ะ
2: ก็ลองดู
1: งั้นเราคงต้องออกแรงกันนิดนึง
2: ยังไง
3: ตีปิงปองแข่งกับครูผู้ฝึกสอนและต้องทำคะแนนให้ได้10คะแนนขึ้นไปจาก15คะแนนจึงจะถือว่าผ่านภารกิจจากผมมิสเตอร์อาร์
2: 008เอ้ยไอ้นี่มันเด็กๆสบายมาก
1: ถ้าเขายังไหวงั้นเราไปกันเชิญ
2: ได้เลยโถนึกว่าอะไรขึ้นมาซะตั้งไกลโอ้โถเอ้ย
0: เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเป็นเกมที่โต้กันได้อย่างรวดเร็วและต้องควบคุมความเร็วในการเล่นให้ได้มิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยัคฆ์ร้าย9492ฝึกฝนทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่างๆเราไปเอาใจช่วยให้พยัคฆ์ร้ายวัยทองคนนี้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จกันดีกว่าครับ
1: โอ้โหเชิญเลยครับพยัคฆ์ร้ายนี่เลยยังหนุ่มยังนั่นและนี่ก็คือครูเป้วิวัฒน์แทนคอนนะครับ
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์เป้ครับยินดีรู้จักครับ
1: รบกวนถามนะฮะ
4: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับปิงปองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพวกเราสองคนสมัยเราเด็กๆอะฮะเราเคยเล่นมันแน่แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันผ่านเวลามานานเหลือเกินเนี่ยไม่ได้จับเลยลืมกฎกติกา
4: ลักษณะนะครับการเล่นเทเบิลเทนนิสนะครับหรือปิงปองนะครับ
1: ครับ
4: นะครับจะมีอุปกรณ์ครับ1ครับโต๊ะครับ
1: โต๊ะแน่นอนครับ
4: โต๊ะครับ2เน็ตครับ
1: เน็ต
4: ครับ
1: ครับ
4: แล้วจะมีอีกอย่างนึงคือไม้สำหรับเล่นแล้วก็
1: ลูก
4: ครับลูกครับลูกปิงปองหรือลูกเทเบิลเทนนิสครับ
1: สี่อย่างเท่านี้เล่นได้แล้ว
4: ยังครับ
1: เอ้าย
4: ังมีอุปกรณ์อย่างนึงครับ
1: ครับ
4: การแต่งกายครับ
1: อ๋อ
4: แต่งกายต้องถูก
2: แต่งกาย
4: ครับ
2: แล้วอย่างผมนี่แต่งกายอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อพอใช้ได้ครับ
2: พอใช้ได้แต่ว่าไม่เต็มร้อยใช่ไหมคร
4: ับยังไม่เต็มร้อยครับ
2: ต้องยังไง
1: เสื้อก็สบาย
4: เสื้อสบายสบายครับเพราะบางทีอาจจะมีโรงยิมหรืออาจจะตีข้างนอกอย่างนี้ครับลมครับ
1: กางเกงขายาวได้ไหม
4: กางเกงขายาวขอให้เป็นกางเกงวอร์มอย่างนี้ดีกว่าครับ
1: จะได้คล่องตัว

0: อะไรคล่องตัวคร
1: ับรองเท้าเนี่ยคือรองเท้าวิ่งเขามีแล้วตีกอล์ฟก็มีแล้วมีรองเท้าตีปิงปองไหม
0: เอารองเท้าวิ่งก็ได้ครับใส่รองเท้าวิ่งก็ได้ครับ
2: รองเท้าวิ่งได
0: ้ครับ
2: ทดแทนกันได้
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: แล้วไอ้การที่เราจะรู้ว่าเกมหนึ่งเนี่ยมันจะจบตรงไหนมันมีกี่เซตกี่ลูกถึงจะเรียกว่าเกมหนึ่งครับอาจารย
0: ์11แต้มครับถึงเกมหนึ่งครับ
2: 11
0: แต้มครับเซตหนึ่งครับ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่มาอุปกรณ์ก็พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้ว
1: แต่งตัวก็เท่รอแล้วช่วงหน้าพยัคฆ์ร้าย9492ไปปฏิบัติภารกิจในช่วงแท็กทีมไวทอง
2: ครับผม9492ยินดีทำภารกิจดีครับ
1: ลูกสำคัญมาถึงแล้วครับฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายเสริม
2: มันก็ไกลนะเอามาเจ็ดก็เจ็ดกันมามาเลยอาจารย
1: ์มาแล้ว
2: อาจารย์มาเลยครับ
1: ตอนนี้เริ่ม
2: อาจารย์มาเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์
1: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับไม้อยู่นี่พร้อม
0: ล
1: ูกพร้อมคนพร้อมไหม
2: พร้อมอย่างยิ่งเลย
1: ครับผม มาถึงคำถามแรกกับครูเป้แล้วนะฮะ
0: ค
1: ืออยากจะทราบว่าเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยบางคนก็แบบเนี้ยเนี้ยบางคนอย่างเนี้ยบางคนนู่นวิ่งไปหน้าห้องน้ำแล้วค่อยเสิร์ฟไกลมากเลยอะ
0: คร
1: ับผมคือแล้วเขาเสิร์ฟกันยังไงแบบที่ถูกต้องถูกกติกาครับ
0: การจับไม้ที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ครับจับลักษณะนี้ครับจับครับเท้านำเท้าตามครับถนัดข้างซ้ายก้าวขวา
1: อ๋อนี่ถนัดข้างซ้าย
0: ผม
1: ถนัดข้างขวาเราถนัดข้างขวากันครับ
2: ท่านโทษอาจารย
0: ์ครับ
2: ที่ผมเห็นแบบทั่วๆไปที่เขาแข่งกันแบบมืออาชีพแล้วระดับมือโปรเฟสชันแนลเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยมันมือโปรทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วอาจารย์พอจะมีไอ้ลูกแบบกอเอ๋ยกอไก่ตรงไหมอาจารย์แบบสามันนะ
0: มีครับมีครับ
1: มี
2: นะครับ
0: คือโยนขึ้นครับแล้วเด้งบนโต๊ะแล้วก
1: ็
0: ไปข้างหน้าเลยครับง่ายๆครับ
1: เดี๋ยวพูดไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูเป
2: ้
0: อ่ะดูนะครับ
2: มันต้องเห็นกระตา
0: ครับการสาธิตครับ
1: ครับผมจะโยนทำไมครับเนี่ยอ๋ออ
2: าจารย์โยนทำไมครับ
0: เพื่อความพร้อมครับให้ลูกชินมือครับ
1: ชินมือครับ
0: โอเ
2: คลูกชินมือ
0: เป็นลักษณะของเฉพาะบุคคลครับ
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
2: นี่มือโปรนะอาจารย
3: ์มาดูลีลาการเสิร์ฟของพยัคฆ์ร้าย9492กันบ้างครับแหมลูกเดียวผ่านฉลุยครับแล้ว00เป็ดละครับลูกแรกก็ไม่ได้ครับลูกที่2ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ลูกที่3ยังติดเน็ตอีกครับและลูกที่4ครับนั่นแหละครับสมบูรณ์แล้วครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้การเสิร์ฟแล้ว
2: ใช่
1: วิธีการเสิร์ฟทำไงต่อครับตอนนี
2: ้ขั้นตอน
0: นะครับเดี๋ยวจะให้ทั้ง2คนลองโต้กันดูนะครับ
1: โต้กันดู
0: น
1: ะครับโต้ยังไงผมอยากนับแต้มเลย
2: นับแต้มเลยอาจารย
1: ์3 3ใน5อะไ
2: รโอ้อย่างนั้นไปเลยอาจารย์ผมจะไปรุ่นจะร้อนแล้วมันช้าไม่ได
1: ้มัน
2: ได้มั้ยครับ
0: ใจเย็นๆก่อนครับนี่แค่พื้นฐานครับ
2: ใจเย็นต้องรูปแบ็คต้องรูปแบ็คเด็กรูปแบ็คใจเย็นใจเย็นได้ครับตาม
1: เลยว่าแบบสายตาแบบพื้นฐานเอาให้เถอะ
0: ครับ
2: ใช่ประมาณนั้นเลยอาจารย
1: ์งั้นเดี๋ยวเราสองคนไปแสดงฝีมือกันเลยดีกว่า
2: ถูก
3: แล้วพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็เริ่มดวลเกมกันครับช่วงแรกนี้แหมพลังงานยังเต็มที่อยู่นะครับใส่กันไม่ยั้งเลยทีเดียวไม่มีการออมแรงกันเลยทีเดียวครับสลับกันได้สลับกันเสียอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูกันสิว่าพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนั้นมีท่าไม้ตายอะไรกันบ้าง
1: ต่อไปจะเป็นลูกเสิร์ฟแบ็คแฮนด
2: ์โอ้โห
1: วงสวิงกว้างวุ้นทวิสเตอร์30รอบ
2: เหรอ
0: เฮ้ย
2: ไอ้ตกลงมันกรอบใช่ไหมโอ้โหลูกพี่เป็ดนี่ได้ผลนะ
1: รายการจริงๆใช่ไหม
2: เจอลูกสยองขวัญผมมั่ง
1: เป็นยังไง
2: นี่มาเลยเป็นไงสยองขวัญเลยพี่เป็ด
3: แล้วพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็ได้โชว์ท่าไม้ตายกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการวอร์มร่างกายให้กับพยัคฆ์ร้าย9492เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับแล้วทั้งสองคนก็ได้พักดื่มน้ำกันสักครู่แล้วไปฟังกันว่าวันนี้ภารกิจคืออะไรครับ
1: แล้ววันนี้เรามีภารกิจต้องทำใช่ไหมครับครูเป้ครับ
0: ผมเป็นการตีนะครับ15แต้มต้องได้10แต้มครับ
2: โอ้
1: จะไหวเลยครับเนี่ยดูหน้า
2: ท่านไหวสิครับกับอาจารย์ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับเป็นอาจารย์อีกท่านนึงครับ
2: อ๋อมีอาจารย์อีกคนนึงเหรอ
1: ถ้าอย่างนั้น

0: มหรือยังครับเนี่ย
1: พร้อมไหมครับ
0: ครับผม
1: แต่เดี๋ยวครับอาจารย์ถ้าระหว่างการทดสอบกันนี่อาจารย์ไม่ไหวบอกผมนะมันเลยอาจารย
2: ์เริ่มแรกพยัคฆ์ร้าย9492ของเราก็ข่มขวัญคู่ต่อสู้เลยนะครับและสุดท้ายก็เสียคะแนนจนได้ครับ
1: โอ้โหอาจารย์อาจารย์ลูกมหาโหดเนี่ยอาจารย์อาจารย์เล่นลูกมหาโหดอ่ะอาจารย์เล่นลูกมหาโหดกับผมเลยอาจารย์เล่นโอ้โหอาจารย์อ่ะ
0: ครั้งนี้จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเป็นครั้งแรกนะครับ
3: ครับ
0: พยัคฆ์ร้าย
1: 9492ขอปฏิบัติหน้าที่นะบัดนี้มาแล้วอาจารย
2: ์แล้วก็ได้เสิร์ฟเป็นครั้งแรกครับและก็เสียคะแนนไปอีกนะครับตอนนี้เป็น03เข้าไปแล้วพยัคฆ์ร้าย9492ของเราต้องทำคะแนนให้ได้10แต้มนะครับส่วนฝ่ายครูฝึกของเรานั้นยังจบเกมที่15แต้มเหมือนเดิมครับ
1: โอ้โหอาจารย์ครับอาจารย์ครับโอ้โหอาจารย์เล่นแรงอ่ะอาจารย์อาจารย์มีมุมด้วยอ่ะโอ้โหอาจารย
2: ์ตอนนี้แต้มของพยัคฆ์ร้าย9492ของเราเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับและสุดท้ายก็มาเสียแต้มไปอีกครับตอนนี้เป็น2ต่อ5แล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าภารกิจในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่แล้วคะแนนตอนนี้ก็เป็น7ต่อ13แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9492ของเราช่วงนี้เสียแต่ลูกง่ายๆครับต้องตั้งกระบวนท่ากันใหม่ครับ
1: ไปแล้วครับอาจารย์ไม่รอแล้วอาจารย์ยืดลมไม่ใช่ผมบอกไปอีกหน่อย
4: 14ต่อ9แล้วครับ
0: ครับผมต่างคนต่างเหลือคนละแต้มนะครับ
1: อย่างนั้นเลยครับ
0: ลูกสำคัญมาถึงแล้วครับฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
1: โอ้โหอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย์
0: เอาละครับเสร็จไปแล้วนะครับเหงื่อซกกันเลยทีเดียวเรามาสรุปภารกิจกันเลยดีกว่านะครับ
1: ต้องสรุปครับ
0: สรุปหน่อยครับครูเป้ครับ
4: สรุปนะครับ
0: ครับ
4: 10ต่อ14ครับ
0: ภารกิจถือว่า
4: สำเร็จครับ
0: เฮ้ยภารกิจผ่านนะครับผม
4: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต้มไม่สำคัญครับอยากให้ผู้สูงวัยใช้เวลาว่างนะครับเรากำลังกายครับ
0: ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณครูเป้วิวัฒน์แทนคอนครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับผมช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยวัยทอง
2: วันนี้เราจะพามาดู4อันดับของประเภทกีฬาที่ผู้สูงอายุชอบเล่นกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ1เปตองเป็นกีฬาที่ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องออกแรงเยอะยกเว้นแรงแขนอาจจะต้องใช้สายตาอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่เล่นเพื่อการออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อการแข่งขันและเป็นอันตรายน้อยด้วยครับ 2. ไดกอล์ฟเป็นที่นิยมกันมากส่วนใหญ่ในวันหยุดของผู้สูงอายุหลายคนจะอยู่ในสนามกอล์ฟแม้จะต้องออกแรงเหวี่ยงหน่อยแต่มันก็เป็นกีฬาที่สนุกดีเพิ่มความมีระดับขึ้นอีกขั้นแต่จะเหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ 3. เทนนิสเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ผู้สูงอายุเล่นกันเป็นจำนวนมากเป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่งพร้อมกับการเสริมสุขภาพอาจจะเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงเยอะเหมาะสำหรับคนที่มีร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวสะดวกและ 4. เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าผู้สูงอายุเล่นได้กันเป็นอย่างดียังมีอีกหลายคนที่ชอบการเล่นปิงปองอย่างมากเพราะว่าสนุกตื่นเต้นและเคลื่อนไหวทั้งแขนขาสมองไปด้วยกันและเมื่อปีพ.ศ.2547ได้มีการแข่งขันปิงปองสำหรับคนที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนโดยมีโดโรธีเดโรหญิงสาวชาวออสเตรเลียอายุ100ปีที่เคยลงกินนิสบุ๊กร่วมลงแข่งขันในกลุ่มผู้เล่นที่มีอายุเกิน84ปีและเป็นผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในการแข่งขันเห็นไหมครับว่าการตีปิงปองนั้นเป็นกีฬาที่สนุกและให้ประโยชน์ในหลายด้านจริง
5: ๆเราเรียกว่าเป็นการใช้ข้อเข่าที่ผิดวิธีเช่นท่าบางท่าเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับข้อเข่าได้เช่นการนั่งไปบนหัวเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือว่าบางคนเนี่ยคลานเข่าอย่างเงี้ย
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
5: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้าย008ค่ะแล้วก็สวัสดีพยัคฆ์ร้าย9492นะคะคุณอาสหภูมิด้วยค่ะ

0: แต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงความสนุกสนานที่ภารกิจทั้งสองท่านได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งสองคนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างพยักร้ายข้อข่าวเสื่อมเอ๊ะไม่ใช่สิพยักร้าย9492ผมเห็นคุณแล้วรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ดูจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ถึงจะเหนื่อยคุณก็สนุกใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณทำในวันนั้นมันดีมากๆขอให้มาออกกำลังกายกันบ่อยๆนะด้วยความเป็นห่วง
0: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งสองท่านกับภารกิจตีปิงปองค่ะ
2: เหนื่อยเลยครับได้เหงื่อกันทั้งสองท่านเลยสองคนเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยคร
0: ับ สนุกมากเลยใช่ไหมคะจริงๆกีฬาปิงปองเนี่ยเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่านอกจากที่จะทำให้เหนื่อยใช่ไหมคะอย่างที่ทั้งสองท่านรู้สึกแล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างถ้าเราเคลื่อนไหวรวดเร็วก็จะเป็นการออกกำลังกายหัวใจกับปอดเป็นการออกกำลังกายชนิดที่เราเรียกว่าแอโรบิก
2: ได้แน่ๆ
0: ใช่ค่ะเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจแล้วก็ปอดนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออีกหลายส่วนของร่างกายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือ
2: ต้องเลย
0: ใช่ไหมคะข้อศอกลำตัวเลื่อยลงจนกระทั่งถึงข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้าเพราะว่าเราต้องคอยวิ่ง
2: ใช่
0: ไหมคะรับลูก
2: พยักร้ายจะหลบไปทางซ้าย
0: ใช่ค่ะ
2: ไปซ้ายผมจะหลบไปทางขวาพยักร้ายก็ต้องไปทางขวา
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังต้องมีการวางแผนด้วยค่ะที่จะเอาชนะคู่ต่อสู
2: ้มีลูกหยอด
3: แท
0: คติกใช่ไหมคะเราจะตีไปทางซ้ายทางขวาอันนี้ก็เป็นการฝึกสมองด้วยค่ะ
3: โยนเขาครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ครั้งนี้เป็นห่วงนะครับเราใช
0: ้
2: ข้อเยอะข้อเข่าข้อเท้า
0: ค่ะ
2: แล้วจะเสื่อมไหมครับเนี่ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยค่ะจากการที่เราฝึกปิงปองถ้าเราฝึกแบบนักกีฬาคือตีเร็วมีการวิ่งกระแทกแรงๆเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้เกิดผลกับข้อได้ในการฝึกระยะนานๆแต่เนื่องจากการฝึกครั้งนี้เนี่ยเราเป็นการฝึกในขั้
2: นต
0: ้
2: น
0: ค่ะก็คือเป็นการตีเบาๆใช่ไหมคะรวมถึงการเคลื่อนไหวที่เล็กน้อยไม่มากจนเกินไปเนี่ยนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บกับข้อต่างๆน้อยแต่ว่าคุณอาและพยักร้าย008ต้องสังเกตตัวเองนะคะถ้าเผื่อว่าเล่นกีฬาชนิดไหนเนี่ยแล้วเกิดการเจ็บหรือปวดของข้อต่อข้อไหนเนี่ยจะต้องพักก่อนค่ะแล้วก็การเล่นในครั้งต่อไปเนี่ยต้องมีการปรับท่าทางการเล่นเพื่อลดอาการบาดเจ็บกับข้อเหล่านี้ด้วยค่ะ
2: ครับได้ยินบ่อยๆมากนะฮะว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่า
0: ค่ะ
2: อยากจะทราบถึงสาเหตุนอกจากออกกำลังกายอย่างรุนแรงแล้วมีอย่างอื่นไหมครับ
0: เราเรียกว่าเป็นการใช้ข้อเข่าที่ผิดวิธีค่ะยกตัวอย่างเช่นท่าบางท่าเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับข้อเข่าได
2: ้
0: เช่นการนั่งค่ะเอาบนไปบนหัวเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือว่าบางคนเนี่ยเดินอยู่บนพื้นคานเข่าอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นน้ำหนักตัวของเราก็จะมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของอายุที่มากขึ้นเองที่ทำให้กระดูกข้อต่อนะคะแล้วก็เอ็นต่างๆเนี่ยมีความยืดหยุ่นตัวน้อยลงทนกับแรงกระแทกเนี่ยได้น้อยลงค่ะ
3: เราจะมีวิธีการออกกำลังกายอย่างไรครับคุณหมอที่จะให้
0: ถนอมข้อเข่าของเราใช่ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราต้องสร้างความแข็งแรงนะคะของข้อเข่าเราก่อนใช่ค่ะด้วยการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเข่าน
3: ะค
0: ะใช่ค่ะโดยการฝึกนะคะยกเท้านะคะยกเท้าขึ้นค่ะให้เท้าเหยียดให้ขาเหยียดตรงค่ะยกเท้าขึ้นให้ขาเหยียดตรงแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นชี้มาทางหน้าตัวเองค่ะแล้วก็เกรงค้างไว้ค่ะนับ1ถึง5แล้วก็ปล่อยค่ะก็ปล่อยเท้าลงใช่ค่ะแล้วก็ยกซ้ำค่ะทำซ้ำๆแบบนี้ค่ะเป็นเซตก็จะฝึกการเกรงของกล้ามเนื้อหน้าเข่าให้มีพลังมากขึ้น
2: อาจารย์ครับต้องรบกวนอีกครั้งนะฮะรบกวนสรุปภารกิจแล้วก็สุขภาพของพยักร้ายท่านนี
0: ้ต้องบอกว่าพยักร้ายของเราวันนี้เก่งมากนะคะสามารถทำภารกิจสำเร็จค่ะ
3: สำเร็จครับ
2: เห็นกับตา
0: ใช่ค่ะสุดยอดมากค่ะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของร่างกายรวมไปถึงสุขภาพสมองในการคิดวางแผนเอาชนะคุณครูฝึกได้ด้วยค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตมอบปากกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับให้กับพยักร้ายของเรานะครับ
0: ยินดีด้วยนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: เก่งมากเลยค่ะ
2: ครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับ

0: พระยักษ์ร้ายของเรานะครับคุณอาสาภูมิโตตรึงทรัพย์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: และนี่คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการ
1: พยักร้ายวัยทอง
0: เมื่อไรจะเกมกี่เซตนะฮะ
2: เอากี่เซตฮะ
3: 3ใน2ครับถึงจะเกมครับ
0: 3ใน5ป่ะ
2: 3
3: ใน2ใน3 3ใน5
2: 94 92ขอแนะนำตัวด้วยลูกนี้เลยครับ
0: อันนี้ต่อไปจะเป็นลูกเสิร์ฟ Black Back ขอที
4: ่ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
5: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่น แล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
5: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท้อง
2: เฮ้ย008เฮ้ยให้มารอแถวนี้แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยมารอตรงไหนวะเฮ้อยู่ตรงไหนเฮ้ย008อยู่ตรงไหนวะ
1: พยัคฆ์ร้าย9492ผมอยู่ที่นี
2: ่008เอ้ยคุณไปทําขึ้นไปทําอะไรบนนั้นน่ะ
1: ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน
2: คุณทำอะไรอ่ะคุณดูอายุผมมั้งโอเคได้มันนัดอะไรกันข้างบนนี่นะโอ้ที่อื่นมีตั้งเยอะแยะไอ้ที่เดินสะดวกก็ไม่นัดโอ้มันนั่งอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยอ้าวว่าไง008มันนั่งทำอะไรบนนี้เนี่ยฮะ
1: แค่นี้เองนี่คือบททดสอบขั้นแรกเท่านั้นเขาแข้งอ่ะยังดีอยู่หรือเปล่า
2: โถ่ดูว่าอะไรเขาแข้งผมเนี่ยสบายมากไม่งั้นผมจะขึ้นมาถึงบนนี้ได้ยังไงไปคิดดู
1: ผมรู้สึกหิวข้าว
2: ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่า
1: ใส่ลูกชิ้นปิงปองด้วยหรือเปล่า
2: ก็ลองดู
1: งั้นเราคงต้องออกแรงกันนิดนึง
2: ยังไง
3: ตีปิงปองแข่งกับครูผู้ฝึกสอนและต้องทำคะแนนให้ได้10คะแนนขึ้นไปจาก15คะแนนจึงจะถือว่าผ่านภารกิจจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์008เอ้ยไอ้นี่มันเด็กๆสบายมาก
1: ถ้าเขายังไหวงั้นเราไปกันเชิญ
2: ได้เลยโถนึกว่าอะไรขึ้นมาซะตั้งไกลโอ้โถเอ้ย
0: เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเป็นเกมที่โต้กันได้อย่างรวดเร็วและต้องควบคุมความเร็วในการเล่นให้ได้มิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยัคฆ์ร้าย9492ฝึกฝนทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่างๆเราไปเอาใจช่วยให้พยัคฆ์ร้ายวัยทองคนนี้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จกันดีกว่าครับ
1: โอ้โหเชิญเลยครับพยัคฆ์ร้ายนี่เลย
2: ครับ
1: ยังหนุ่มยังนั่นและนี่ก็คือครูเป้วิวัฒน์แทนคอนนะครับ
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์เป้ครับยินดีรู้จักครับ
1: รบกวนถามนะฮะ
4: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับปิงปองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพวกเราสองคนสมัยเราเด็กๆอ่ะฮะเราเคยเล่นมันแน่แต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันผ่านเวลามานานเหลือเกินเนี่ยไม่ได้จับเลยลืมกฎกติกา
4: ลักษณะนะครับการเล่นเทเบิลเทนนิสนะครับหรือปิงปองนะครับ
1: ครับ
4: นะครับจะมีอุปกรณ์ดังนี้ครับ1ครับโต๊ะครับ
1: โต๊ะแน่นอนครับ
4: โต๊ะครับ2เน็ตครับ
1: เน็ต
4: ครับ
1: ครับ
4: แล้วจะมีอีกอย่างนึงคือไม้สำหรับเล่น
1: ครับ
4: แล้วก็
1: ลูก
4: ครับลูกครับลูกปิงปองหรือลูกเทเบิลเทนนิสครับ
1: 4อย่างเท่านี้เล่นได้แล้ว
4: ยังครับ
1: เอ้าย
4: ังมีอุปกรณ์อย่างนึงครับ
1: ครับ
4: การแต่งกายครับ
1: อ๋อ
4: แต่งกายต้องถูก
2: แต่งกาย
4: ครับ
2: แล้วอย่างผมนี่แต่งกายอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อพอใช้ได้ครับ
2: พอใช้ได้แต่ว่าไม่เต็มร้อยใช่ไหมคร
4: ับยังไม่เต็มร้อยครับ
2: ต้องยังไง
1: เสื้อก็สบาย
4: เสื้อสบายสบายครับเพราะบางทีอาจจะมีโรงยิมหรืออาจจะตีข้างนอกอย่างนี้ครับลมครับ
1: กางเกงขายาวได้ไหม
4: กางเกงขายาวขอให้เป็นกางเกงวอร์มอย่างนี้ดีกว่าครับ
1: จะได้คล่อง

0: จะได้คล่องตัว
1: รองเท้าเนี่ยคือรองเท้าวิ่งก็มีแล้วตีกอล์ฟก็มีแล้วมีรองเท้าตีปิงปองไหม
0: เอารองเท้าวิ่งก็ได้ครับใส่รองเท้าวิ่งก็ได้ครับ
2: รองเท้าวิ่งได
0: ้ครับ
2: ทดแทนกันได้ครับผม
1: ครับผม
2: แล้วไอ้การที่เราจะรู้ว่าเกมนึงเนี่ยมันจะจบตรงไหนมันมีกี่เซตกี่ลูกถึงจะเรียกว่าเกมนึงครับอาจารย
0: ์11แต้มครับถึงเกมนึงครับ
2: 11
0: แต้มครับเซตนึงครับ
2: ใช่ๆๆ
1: ๆมาอุปกรณ์ก็พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้ว
1: แต่งตัวก็เท่รอแล้วช่วงหน้าพยักร้าย9492ไปปฏิบัติภารกิจในช่วงแท็กทีมไวท์ทอง
2: ครับผม9492ยินดีทำภารกิจดีครับ
1: ลูกสำคัญมาถึงแล้วครับฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายเสริม
2: มันก็ไกลนะเอามาเจ็ดก็เจ็ดกันมามาเลยอาจารย
1: ์มาแล้ว
2: อาจารย์มาเลยครับ
1: ตอนนี้เริ่ม
2: อาจารย์มาเลยครับอาจารย์ครับอาจารย
1: ์ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับไม้อยู่นี่พร้อม
0: ล
1: ูกพร้อมคนพร้อมไหม
2: พร้อมอย่างยิ่งเลยครับ
1: ผมมาถึงคำถามแรกกับครูเป้แล้วนะฮะ
0: ค
1: ืออยากจะทราบว่าเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยบางคนก็แบบเนี้ยเนี้ยบางคนอย่างเนี้ยบางคนนู่นวิ่งไปหน้าห้องน้ำแล้วค่อยเสิร์ฟไกลมากเลยอ
0: ่
1: ะครับผมคือแล้วเขาเสิร์ฟกันยังไงแบบที่ถูกต้องถูกกติกาครับ
0: การจับไม้ที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: จับลักษณะนี้ครับจับครับเท้านำเท้าตามครับถนัดข้างซ้ายก้าวขวา
1: อ๋อนี่ซ้าย
0: ผม
1: ถนัดข้างขวาเราถนัดข้างขวากันก้าว
2: ท่านโทษอาจารย
0: ์ครับ
2: ที่ผมเห็นแบบทั่วๆไปที่เขาแข่งกันแบบมืออาชีพแล้วระดับมือโปรเฟสชันแนลเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยมันมือโปรทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วอาจารย์พอจะมีไอ้ลูกแบบกอเอ๋ยกอไก่บ้างไหมอาจารย์แบบสามัญนะ
0: มีครับมีครับ
2: มีนะครับ
0: คือโยนขึ้นครับแล้วเด้งบนโต๊ะแล้วก
1: ็
0: ไปข้างหน้าเลยครับง่ายๆครับ
1: ครับเดี๋ยวพูดไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูเป
2: ้อ่ะ
0: ดูดูนะครับ
2: มันต้องเห็นกับตา
0: ครับการสาธิตครับ
1: ครับผมจะโยนทำไมครับเนี่ย
2: อ๋อการโยนทำไมครับ
0: เพื่อความพร้อมครับให้ลูกชินมือครับ
1: ชินมือครับ
0: ครับ
1: โอเค
2: ลูกชินมือ
0: เป็นลักษณะของเฉพาะบุคคลครับ
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โ
2: หนี่มือโปรนะอาจารย
3: ์มาดูลีลาการเสิร์ฟของพยัคฆ์ราย9492กันบ้างครับแหมลูกเดียวผ่านฉลุยครับแล้ว00เป็ดล่ะครับลูกแรกก็ไม่ได้ครับลูกที่2ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ลูกที่3ยังติดเน็ตอีกครับและลูกที่4ครับนั่นแหละครับสมบูรณ์แล้วครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้การเสิร์ฟแล้ว
2: ใช่
1: วิธีการเสิร์ฟทำไงต่อครับตอนนี
2: ้ขั้นตอน
0: นะครับเดี๋ยวจะให้ทั้ง2คนลองโต้กันดูนะคร
1: ับ โต้กันดูนะครับโต้ยังไงผมอยากนับแต้มเลย
2: นับแต้มเลยอาจารย์
1: ใน3 3ใน5อะไร
2: โอ๊ยอย่างนั้นไปเลยอาจารย์ผมจะวัยรุ่นจะร้อนอ่ะมันช้าไม่ได้ได้มั้ยครับ
0: ใจเย็นๆก่อนครับนี่แค่พื้นฐานครับ
2: ใจเย็นๆต้องรูปแป๊บต้องรูปแป๊บเด็กรูปแป๊บใจเย็นใจเย็นได้ครับตาม
1: เลยว่าแบบสายตาแบบพื้นฐานเอาให้รอดกันเถอะ
0: ครับ
2: ใช่ประมาณนั้นเลยอาจารย
1: ์งั้นเดี๋ยวเรา2คนไปแสดงฝีมือกันเลยดีกว่า
2: ถูก
3: แล้วพยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านก็เริ่มดวลเกมกันครับช่วงแรกนี้แหมพลังงานยังเต็มที่อยู่นะครับใส่กันไม่ยั้งเลยทีเดียวไม่มีการออมแรงกันเลยทีเดียวครับสลับกันได้สลับกันเสียอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูกันสิว่าพยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านนั้นมีท่าไม้ตายอะไรกันบ้าง
1: ต่อไปจะเป็นลูกเสิร์ฟแบ็คแฮนด
2: ์โอ้โห
1: วงสวิงกว้างหมุนทวิสเตอร์30รอบ
2: เหรอ
1: เฮ้ย
2: ไอ้ตกลงมันกรอบใช่มั้ยโอ้โหลูกพี่เป็ดนี่ได้ผลนะ
1: ไร้การจริงๆใช่ไหม
2: เจอลูกสยองขวัญผมมั่ง
1: เป็นยังไง
2: นี่มาเลยเป็นไงสยองขวัญเลยพี่เป็ด
3: แล้วพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็ได้โชว์ท่าไม้ตายกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการวอร์มร่างกายให้กับพยัคฆ์ร้าย9492เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับแล้วทั้งสองคนก็ได้พักดื่มน้ำกันสักครู่แล้วไปฟังกันว่าวันนี้ภารกิจคืออะไรครับ
1: แล้ววันนี้เรามีภารกิจต้องทำใช่ไหมครับครูเคครับ
0: ผมเป็นการตีนะครับ15แต้มต้องได้10แต้มครับ
2: โอ้
1: จะไหวเลยครับเนี่ยดูหน้า
2: ท่านไหวสิครับกับอาจารย์ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับเป็นอาจารย์อีกท่านนึงครับ
2: อ๋อมีอาจารย์อีกคนนึงเหร
1: อถ้าอย่างนั้นเราไปติดตามกันเลยครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม
2: ่นั่นต้องอย่างนั้นพี่เป็ด

0: ้อมเรียงครับเนี่ย
1: พร้อมไหมครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับอาจารย์ถ้าระหว่างการทดสอบกันนี่อาจารย์ไม่ไหวบอกผมนะมันเลยอาจารย
2: ์เริ่มแรกพยัคฆ์ร้าย9492ของเราก็คมขวัญคู่ต่อสู้เลยนะครับและสุดท้ายก็เสียคะแนนจนได้ครับ
1: โอ้โหอาจารย์อาจารย์รูปหาโหดเนี่ยอาจารย์อาจารย์เล่นรูปหาโหดอ่ะอาจารย์เล่นลูกมหาโหดกับผมเลยอาจารย์เล่นโอ้โหอาจารย์อ่ะ
0: ครั้งนี้จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเป็นครั้งแรกนะครับ
3: ครับ
0: พยัคฆ์ร้าย
1: 9492ขอปฏิบัติหน้าที่นะบัดนี้มาแล้วอาจารย
2: ์แล้วก็ได้เสิร์ฟเป็นครั้งแรกครับและก็เสียคะแนนไปอีกนะครับตอนนี้เป็น0-3เข้าไปแล้วพยัคฆ์ร้าย949เราต้องทำคะแนนให้ได้10แต้มนะครับส่วนฝ่ายครูฝึกของเรานั้นยังจบเกมที่15แต้มเหมือนเดิมครับ
1: โอ้โหอาจารย์ครับอาจารย์ครับโอ้โหอาจารย์เล่นแรงอ่ะอาจารย์อาจารย์มีมุมด้วยอ่ะโอ้โหอาจารย
2: ์ตอนนี้แต้มของพยัคฆ์ร้าย9492ของเราเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับและสุดท้ายก็มาเสียแต้มไปอีกครับตอนนี้เป็น2-5แล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าภารกิจในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่แล้วคะแนนตอนนี้ก็เป็น7-13แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9492ของเราช่วงนี้เสียแต่ลูกง่ายๆครับต้องตั้งกระบวนท่ากันใหม่ครับ
1: ไปแล้วครับอาจารย์ไม่รอแล้วอาจารย์ยืดลมไม่ใช่ผมบอกไปอีกหน่อย
4: 14-9แล้วครับ
0: ครับผมต่างคนต่างเหลือคนละแต้มนะครับ
1: อย่างนั้นเลยครับ
0: ลูกสำคัญมาถึงแล้วครับฝ่ายนู้นเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
1: โอ้โหอาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย
0: ์เอาละครับเสร็จไปแล้วนะครับเหงื่อซกกันเลยทีเดียวเรามาสรุปภารกิจกันเลยดีกว่านะครับ
1: ต้องสรุปครับ
0: สรุปหน่อยครับครูเป้ครับ
4: สรุปนะครับ
0: ครับ
4: 10-14ครับ
0: ภารกิจถือว่า
4: สำเร็จครับ
0: ภารกิจผ่านนะครับผม
4: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต้มไม่สำคัญครับอยากให้ผู้สูงวัยใช้เวลาว่างนะครับในการออกกำลังกายครับ
0: ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณครูเป้วิวัฒน์แทนคอนครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับผมช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท่อง
2: วันนี้เราจะพามาดู4อันดับของประเภทกีฬาที่ผู้สูงอายุชอบเล่นกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ1เปตองเป็นกีฬาที่ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องออกแรงเยอะยกเว้นแรงแขนอาจจะต้องใช้สายตาอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่เล่นเพื่อการออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อการแข่งขันและเป็นอันตรายน้อยด้วยครับ 2. ไดกอล์ฟเป็นที่นิยมกันมากส่วนใหญ่ในวันหยุดของผู้สูงอายุหลายคนจะอยู่ในสนามกอล์ฟแม้จะต้องออกแรงเหวี่ยงหน่อยแต่มันก็เป็นกีฬาที่สนุกดีเพิ่มความมีระดับขึ้นอีกขั้นแต่จะเหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ 3. เทนนิสเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ผู้สูงอายุเล่นกันเป็นจำนวนมากเป็นการเข้าสังคมอย่างหนึ่งพร้อมกับการเสริมสุขภาพอาจจะเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงเยอะเหมาะสำหรับคนที่มีร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวสะดวกและ 4. เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าผู้สูงอายุเล่นได้กันเป็นอย่างดียังมีอีกหลายคนที่ชอบการเล่นปิงปองอย่างมากเพราะว่าสนุกตื่นเต้นและเคลื่อนไหวทั้งแขนขาสมองไปด้วยกันและเมื่อปีพ.ศ.2547ได้มีการแข่งขันปิงปองสำหรับคนที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนโดยมีโดโรธีเดอโรหญิงสาวชาวออสเตรเลียอายุ100ปีที่เคยลงกินเนสส์บุ๊กร่วมลงแข่งขันในกลุ่มผู้เล่นที่มีอายุเกิน84ปีและเป็นผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในการแข่งขันเห็นไหมครับว่าการตีปิงปองนั้นเป็นกีฬาที่สนุกและให้ประโยชน์ในหลายด้านจริง
5: ๆเราเรียกว่าเป็นการใช้ข้อเข่าที่ผิดวิธีเช่นท่าบางท่าเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับข้อเข่าได้เช่นการนั่งไปบนหัวเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือว่าบางคนเนี่ยคลานเข่าอย่างเงี้ย
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
5: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้าย008ค่ะแล้วก็สวัสดีพยัคฆ์ร้าย9492นะคะคุณอาสหภูมิด้วยค่ะ

0: แต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงความสนุกสนานที่ภารกิจทั้งสองท่านได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งสองคนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างพยักร้ายข้อข่าวเสื่อมเอ๊ะไม่ใช่สิพยักร้าย9492ผมเห็นคุณแล้วรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ดูจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ถึงจะเหนื่อยคุณก็สนุกใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณทำในวันนั้นมันดีมากๆขอให้มาออกกำลังกายกันบ่อยๆนะด้วยความเป็นห่วง
0: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งสองท่านกับภารกิจตีปิงปองค่ะ
2: เหนื่อยเลยครับได้เหงื่อกันทั้งสองท่านเลยสองคนเลย
3: สนุกมากๆเลยคร
0: ับ สนุกมากเลยใช่ไหมคะจริงๆกีฬาปิงปองเนี่ยเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่านอกจากที่จะทำให้เหนื่อยใช่ไหมคะอย่างที่ทั้งสองท่านรู้สึกแล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างถ้าเราเคลื่อนไหวรวดเร็วก็จะเป็นการออกกำลังกายหัวใจกับปอดเป็นการออกกำลังกายชนิดที่เราเรียกว่าแอโรบิก
2: ได้แน่ๆ
0: ใช่ค่ะเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจแล้วก็ปอดนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออีกหลายส่วนของร่างกายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือ
2: ต้องเลย
0: ใช่มั้ยคะข้อศอกลำตัวเลื่อยลงไปเนี่ยจนกระทั่งถึงข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้าเพราะว่าเราต้องคอยวิ่ง
2: ใช
0: ่มั้ยคะรับลูก
2: พยักร้ายจะหลบมาทางซ้ายผม
0: ใช่ค่ะ
2: ซ้ายผมจะหลบไปทางขวาพยักร้ายก็ต้องไปทางซ้าย
0: ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังต้องมีการวางแผนด้วยค่ะที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้
2: มีลูกหยอด
3: แทคติก
0: ใช่ไหมคะเราจะตีไปทางซ้ายทางขวาอันนี้ก็เป็นการฝึกสมองด้วยค่ะ
3: โยนเขาครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่คราวนี้เป็นห่วงนะครับเราใช้ข้อเยอะข้อเข่าข้อเท้า
0: ค่ะ
2: แล้วจะเสื่อมไหมครับเนี่ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยค่ะจากการที่เราฝึกปิงปองถ้าเราฝึกแบบนักกีฬาคือตีเร็วมีการวิ่งกระแทกแรงๆเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้เกิดผลกับข้อได้ในการฝึกระยะนานๆแต่เนื่องจากการฝึกครั้งนี้เนี่ยเราเป็นการฝึกในขั้
2: นต
0: ้
2: น
0: ค
2: ่
0: ะก็คือเป็นการตีเบาๆใช่ไหมคะรวมถึงการเคลื่อนไหวที่เล็กน้อยไม่มากจนเกินไปเนี่ยนะคะก็ทำให้อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บกับข้อต่างๆน้อยแต่ว่าคุณอาและพยักร้าย008ต้องสังเกตตัวเองนะคะถ้าเผื่อว่าเล่นกีฬาชนิดไหนเนี่ยแล้วเกิดการเจ็บหรือปวดของข้อต่อข้อไหนเนี่ยจะต้องพักก่อนค่ะแล้วก็การเล่นในครั้งต่อไปเนี่ยต้องมีการปรับท่าทางการเล่นเพื่อลดอาการบาดเจ็บกับข้อเหล่านี้ด้วยค่ะ
2: ครับได้ยินบ่อยๆมากนะฮะว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่า
0: ค่ะ
2: อยากจะทราบถึงสาเหตุนอกจากออกกำลังกายอย่างรุนแรงแล้วมีอย่างอื่นไหมครับ
0: เราเรียกว่าเป็นการใช้ข้อเข่าที่ผิดวิธีค่ะยกตัวอย่างเช่นท่าบางท่าเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับข้อเข่าได
2: ้
0: เช่นการนั่งเอาบนไปบนหัวเข่านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือว่าบางคนเนี่ยเดินอยู่บนพื้นคานเข่าอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นน้ำหนักตัวของเราก็จะมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของอายุที่มากขึ้นเองที่ทำให้กระดูกข้อต่อนะคะแล้วก็เอ็นต่างๆเนี่ยมีความยืดหยุ่นตัวน้อยลงทนกับแรงกระแทกเนี่ยได้น้อยลงค่ะ
3: เราจะมีวิธีการออกกำลังกายอย่างไรครับคุณหมอที่จะให
0: ้ถนอมข้อเข่าของเราใช่ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราต้องสร้างความแข็งแรงนะคะของข้อเข่าเราก่อนใช่ค่ะด้วยการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเข่าน
3: ะค
0: ะใช่ค่ะโดยการฝึกนะคะยกเท้าเท้าขึ้นค่ะให้เท้าเหยียดให้ขาเหยียดตรงค่ะยกเท้าขึ้นให้ขาเหยียดตรงแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นชี้มาทางหน้าตัวเองค่ะแล้วก็เกรงค้างไว้ค่ะนับ1ถึง5แล้วก็ปล่อยค่ะปล่อยเท้าลงใช่ค่ะแล้วก็ยกซ้ำค่ะทำซ้ำๆแบบนี้ค่ะเป็นเซตก็จะฝึกการเกรงของกล้ามเนื้อหน้าเข่าให้มีพลังมากขึ้น
2: อาจารย์ครับต้องรบกวนอีกครั้งนะฮะรบกวนสรุปภารกิจแล้วก็สุขภาพของพยักร้ายท่านนี
0: ้ต้องบอกว่าพยักร้ายของเราวันนี้เก่งมากนะคะสามารถทำภารกิจสำเร็จค่ะ
3: สำเร็จครับ
2: เห็นกับตา
0: ใช่ค่ะสุดยอดมากค่ะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของร่างกายรวมไปถึงสุขภาพสมองในการคิดวางแผนเอาชนะคุณครูฝึกได้ด้วย
3: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตมอบปากกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับให้กับพยักร้ายของเรานะครับ
0: ยินดีด้วยนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: เก่งมากเลยค่ะ
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ

0: ยักษ์ร้ายของเรานะครับคุณอาสาภูมิโตตรึงทรัพย์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: และนี่คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการ
1: พยักษ์ร้ายวัยทอง
0: เมื่อไรจะเกมกี่เซตนะฮะ
2: เอากี่เซตฮะ
3: 3-2ครับถึงจะเกมครับ
0: 3-5ป่ะ
4: 3-5

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 54 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสม

0: นี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี57
1: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรคิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดๆนี้พอเรามาเจอจุดๆนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะทดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
0: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
2: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแล้งหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
1: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมากินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: ียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญจริง
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรกันแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริงๆ
3: อยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกพอนั่นแหละเอาไป
3: พอแล้วหนูไม่อยากฟังหนูไม่อยากฟังแม่ไม่ต้องพูดแล้ว
2: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
4: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
5: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำกระบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมเข้าเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินสัก3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรแล้วต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง2-3ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะ2เนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้อง แล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆลูบๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันเนี้ยก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
4: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
0: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรก็แกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นแล้วก็จะพยายามจะถอดให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทำอันตรายแกอะไรนี้ค่ะนั่นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
6: คุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนไม่รู้ล่ะแต่มันเพิ่งมาถึงนะมันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่มันใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
7: สามีค่ะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นเลยท ทนไม่ไหวว่าเอ๊ะเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
4: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างหนึ่งเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเออเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาจะต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมทีหลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมทีหลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะกับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ด6โมงปี๊ด6โมง15อย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็ว่ามันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
4: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
8: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
9: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
8: พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
10: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัย

0: ไทยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลขอชวนคุณหมอเออาจารย์นายแพทย์สุกิจเราหะเจริญสมบัติและแม่อูมวิจดานางร้ายยุคแรกของเมืองไทยเล่นหนังมาแล้วกว่า300เรื่องมาซ่ากันที่ท่าเตียนครับวันนี้จะพาไปไหว้พระขอพรไปนวดแผนโบราณแบบฉบับวัดโพไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งและไปกินของอร่อยๆที่คาเฟ่เก๋ๆวันนี้รับประกันว่าเต็มอิ่มด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอน
2: ไหนๆแม่ลองเป็นนางร้ายโชว์นิดนึงสิอุ๊ยสุดยอดเล่นดีมากเลย
3: ยังไม่เล่น
2: อันนี้ยังไม่เล่นเหรอทำไมดูเป็นธรรมชาติจังเลย
4: ไม่ใส่เลือดไม่ใส่เลือด
3: คุณหมอกลัวมั้ยคะคุณหมอ
2: คุณหมอทันมั้ย
4: โอ้เหมือนคุ้นๆอยู
3: ่อุ๊ยตายแล้วคุณหมอ
2: เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้แม่มากๆชื่อเรื่อง
3: เทพธิดาโรงแรม
2: เล่นเป็นอย่างงี้ใช่มั้ย
3: และอีกเรื่องอีพริ้งคนเรืองเมือง
2: อ๋อแม่เป็นอีพริ้งเหรอ
3: ใช่แม่เป็นอีพริ้งคนแรก
2: คนแรกเลยเหรอ
3: คนแรก
2: ที่มีสามีเยอะๆนะ
3: ใช่ๆ
2: จะแอคทำไมเนี่ย
3: ก็ไม่รู้จะทำอะไร
2: เดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีฮะ
4: โรครองช้ำเคยเป็นไหมฮะ
2: ผมเคยผมลองไปจีบดูไงอ้าวไม่ติดเว้ยไม่ติดอ่ะถาม

0: ช้ำ
1: ผมว่าน่าจะคนรองช้ำนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จักโรครองช้ำว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรเป็นแล้วมันน่ากลัวมากแค่ไหนเดี๋ยวคุณหมอเอจะมาให้คำตอบแบบชัดๆในรายการวันนี้ครับ
2: อ๋อไม่รู้จักค่ะน่าจะบวมๆช้ำๆมั้งคะโรครองช้ำ
3: ก็น่าจะเป็นแบบว่าจ้ำๆที่ผิวหนังป่ะคะน่าจะเป็นได้ทุกคนคิดว่าเป็นได้ทุกคนมากกว่าไม่จำเป็นต้องแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรุ่นใหญ่พาซ่าร
2: ุ่นใหญ่พาซ่าร
3: ุ่นใหญ่พาซ่า
0: เคยมาที่วัดโพหรือยัง
4: โอ้โหตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมฮะ
0: โอ้โหนานมากแล้วนะ
5: ตาคุณหมอเคยมาแม่อูไม่เคยมาเลย
0: แม่ไม่เคยมาเลยเหรอ
5: ไม่เคยมาเลยในชีวิตเน
0: ี่
5: ยเพิ่งจะมาครั้งแรกเน
0: ี่
5: ย
0: ผมเคยมีโอกาสมาประมาณสัก
4: โอ้โหเยอะเลย
5: จำไม่ได้เหมือนกัน
4: มา
0: สองครั้งเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่านะพร้อมลุยไหม
5: พร้อมลุย
0: ไปเลย

0: ริตติมหน่อยเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้25น
0: ี่ไม่อายุเท่าไหร่ละ
1: 42ค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: สายพินค่ะ
0: พี่สายพินขายมานานยังไอติมเนี่ย
1: ขายนานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้ว
0: สิบกว่าปีก็ยืนขายอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
1: ก็บางทีก็ยืนบางทีก็เดินนะคะแล้วแต่ก็ออกกำลังกายไปด้วยนั่ง
2: ไปเรื่อยๆไปเร
0: ื่อยๆอันนี้คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามา
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดี
0: คุณหมอเขาจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเรื่องท้องเท้าเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาได้เลยเพราะเห็นว่าอาชีพพี่ต้องยืนตลอดไง
1: ไม่ปวดนะ
2: ไม่ปวดเลย
0: ไม่มีอาการเลย
1: แต่จะมีแบบเส้นเลือดขอดอะไร
3: อ๋อคนยืนนานๆเป็นได้ครับ
1: แล้วจะรักษายังไงคะ
3: ก็คือถ้าปกติถ้าไม่เจ็บจริงๆก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องรักษาก็ได้
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เขาก็มีของอะไรแบบริมถนนเยอะแยะนะครับริมข้างทางเนี่ยเป็นร้านอาหารบ้างร้านขายของบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: โอ้แม่ชื่ออะไร
5: ชื่อเซนค่ะ
0: เปิดมานานยังครับ
5: ร้านนี้ร้อยปีแล้ว
0: ฮะ
5: ร้อยปีตั้งแต่สมัย
0: ตึกเนี้ยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: ว้าวแม่จ๋าอันนี้แม่อุ้มอะไรมา
5: สำหรับขูดเล่นก็ได้เลยก็ได้ฟล็อกมิวสิก
0: ให้เด็กขอให้เด็กเล่นให้เด็กเล่น แม่จ๋านี่คือคุณหมอเอจากโรงพยาบาลรามา
5: สวัสดีคุณหมอ
0: แม่มีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได้
5: หมอแหวนหนุ่มฟอร์ก็มีเท้าเธอปวดเมื่อยอะไร
0: เอานี่เลยหมอเลยแม่ปวดยังไงแม่ปวดยังไง
5: เอาไม่บางทีมันก็บวมอ่ะคุณหมอตรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
3: มันเป็นจากเท้าแบน
5: เท้
3: าแบนแล้วเดินแล้วมันปัด
0: แล้วอย่างงี้เท้าแบนนี้มันจะเป็นรองช้ำได้ไง
3: ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่จะเป็นรองช้ำง่ายเหมือนกัน
5: สวยเอาไปใส่สิฮะคนละใบ
0: ขอบคุณครับ
6: โอ้ยมืดมองไม่เห็นเลย
0: แน่คุณนี่ก้าวเหรออันนี้ไม่รบกวนแม่ดีกว่าขายของขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณค่ะอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนรุ่นใหญ่

0: แม่นี่ร้านอะไรเนี่ยขายยาโบราณดูไหมลองดูหน่อยไหม
1: นี่คือน้ำมันอะไรคะ
2: เป็นต้นตะไคร้ถูเพื่อให้อุณหภูมิเรากลับไปเข้ากับยาและดมช้า
3: ๆหอมดีเนาะ
1: แต่ว่าของแม่อูมต้องอันนี้เลยค่ะ
4: อ้าวยาหอมชนะลม108จำพวกนี่มันคือยาอะไรกันวะเนี่ย
2: บางคนเนี่ยไปทำไร่ทำนาคนต่างจังหวัดข้างนอกเขาไม่ต้องชงเขาเท
5: ยังไง
2: อมจะได้มันละลายก็
1: เพราะว่าสมัยนี้ก็ทำเป็นเม็ดแล้ว
2: แล้วเดี๋ยวก็จะผ่อนคลายผายลมแล้ว
1: จบ
2: ท้องเธอไม่มี
5: เ
2: นี่
5: ยจบง่ายนี่คือ
2: ยาลองดู
5: เอาง่ายคุณดอมนี่คือลองแล้ว
1: ยาอันนี้ซื้อแล้ว
2: ซื้อเดี๋ยวใหม่
5: ลองอันนี้คือยาไล่ตดนั่นเองเอาโอเคถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะหาพวกพอแล้วถ้าอยากมาดูพวกยาโบราณอะไรผมแนะนำว่ามาที่นี่แวะมาแล้วกันนะครับคุณหมอครับผมว่าเรามาขยับขยายไอ้คำว่าโรครองช้ำกันหน่อย
3: โรคเอ็นรองช้ำอักเสบจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการอักเสบโดยตรงมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของเอ็นรองช้ำเอ็นรองช้ำคือตรงนี้มันเกาะที่ส้นเท้
5: า
3: แล้วมันก็แผ่ยาวไปถึง5นิ้วเลย
5: คือเขาจะเริ่มที่ส้นเท้าแล้วกระจายออกไป
3: ถูกครับแต่นี้ปัญหาเนี่ยความเสื่อมสภาพของมันส่วนใหญ่เกิดตรงจุดเกาะตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ที่เข้ามาด้วยโรคเอ็นรองช้ำอักเสบอะไรพวกนี้เขาก็จะปวดจากตรงนี้เป็นหลักก่อนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากความเสื่อมสภาพและถูกใช้งานซ้ำๆซ้ำๆคือมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างอันที่หนึ่งน้ำหนักตัวเวลาเรายืนเดินเนี่ยเราก็ต้องยืนบนเท้าเพราะฉะนั้นถ้าแรงน้ำหนักเยอะมันก็ลงไปที่เท้าเราเยอะเอ็นรองช้ำก็ต้องรับภาระเยอะ
1: แล้วยิ่งใส่ส้นสูงล่ะคะ
3: ส้นสูงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยเหมือนส้นเราจะยกขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นเอ็นรองช้ำเราจะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาถูกกระชากอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกกระชากอยู่ตลอดเวลามันก็บาดเจ็บอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ว
5: มันอักเสบ
3: ใช่เกิดการกระตุ้นอักเสบได
1: ้วิ่ง
3: วิ่งกิจกรรมอะไรที่ใช้กระแทกอยู่กับพื้นนานๆโดยเฉพาะถ้าพื้นแข็งๆด้วย
1: พี่เคยแบบเล่นโทรศัพท์แล้วก็ลงกันได้คิดว่าหมดขั้นแล้วไงก้าวไปปุ๊บลองช้ำมาเลย
5: ใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงแบบหาย
1: เป็นอาทิตย์น่ะ2อาทิตย์นะคะ
3: ตรงส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นลักษณะที่เกิดจากกระแทกแรงๆตูมนึงใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีโรคอื่นได้เช่นกระดูกที่ส้นเท้าแตกหรือเอ็นรองช้ำที่ขาดทั้งเส้นไปเลยอีกอันนึงก็คือเรื่องทรงเท้าของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเคยได้ยินเรื่องเท้าแบนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงเวลาเดินยืนเอ็นมันก็จะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่อุ้งสูงเกินไปโด่งเกินเงี้ยจะเห็นว่าเคิร์ฟเท้าเขาเยอะมากเพราะนั้นเท้าเขาจะแข็งถ้าเปรียบคนเราเหมือนรถอะเท้าเราก็เหมือนยางรถยนต์ถ้าคนที่อุ้งเท้าสูงเนี่ยมันก็เหมือนยางรถยนต์ที่สูบยางลมซะแข็งเพราะนั้นมันเวลากระแทกกระแทกเข้าไปยางก็พังเร็ว
5: สูงอายุล่ะเกี่ยวไหมสูงอายุ
3: มีส่วนเพราะว่าเอ็นรองช้ำมันเกิดจากส่วนหนึ่งจากที่ความเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นอายุขึ้นเนี่ย
1: ไม่ชี้มาตรงนี้
3: อ๋อป่าช้ำไม่ได้ชี้ไปถึงเอ็นฮะเอ็นมันจะเสื่อม
5: อาการหลักๆก็คืออะไร
3: คือเจ็บที่ส้นเท้าส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่หลังจากเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะลงก้าวแรกจะเจ็บมาก 2-3 ก้าวแรกเนี่ยเจ็บแบบไม่อยากจะลงเดินเลยพอเดินไปสัก 3-4 ก้าวอาการจะเริ่มดีขึ้นเพราะเนื่องจากเวลาเรานอนพักหรืออยู่นั่งนานๆอย่างเงี้ยเอ็นมันจะหดตัวทีนี้มันหดอยู่สั้นมากๆแล้วก้าวแรกมันยืดแรงๆเลยมันฉีกมากมันก็จะเจ็บเยอะพอเดินไปสักพักมันได้ยืดไปแล้วมันก็เลยสบาย
5: แล้วมันจะต้องตรวจยังไงหมอ
3: เบื้องต้นเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะเช็คเองว่าใช่ไหมเราอาจจะทดสอบดูก็ได้ครับว่ากดเข้าไปตรงส้นเท้าด้านในเนี่ยตรงที่ใกล้ๆกระดูกตรงนี้ฮะว่าเจ็บไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตรงนี้ที่จะกดแล้วจะเจ
5: ็บ
3: ใช่ถ้ามี2 อย่างเนี้ยโอกาสแทงหวยแล้วถูกเนี่ย 90% แล้ว
5: หมอเคยเป็นไหมอ่ะ
3: เอาพูดจริงๆเลยนะครับเคยเป็นแล้ว1ครั้ง
1: จริงเหรอไปทำอะไรมาคะ
3: เนื่องจากเวลายืนผ่าตัดนานๆแต่ว่าช่วงนั้นเป็นอายุน้อยหน่อยก็จะเบาเร็วหน่อย
5: เมื่อกี้หมอบอกว่าตอนที่หมอเป็นเนี่ยหมอยืนนานๆแสดงว่าพวกแม่ค้าตามตลาดพนักงานตามห้างมีโอกาสเป็นดิ
3: มีครับ
5: เอ้างั้นมันต้องมีวิธียืนที่มันเป็นอาชีพหมอต้องทำยังไง
3: คือก็อาจจะต้องใช้เป็นการขยับบ่อยๆเปลี่ยนท่าบ่อยอย่าให้มันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งนาน
5: ๆเอาไปว่าอย่ายืนเฉยๆ
3: ครับ
5: ขยับนิดขยับหน
3: ่
5: อยยกขาหน่อยช่วยได้
3: ใช่ครับ
5: แต่ถ้ายืนอย่างนี้ไปเลยนิ่งๆเงี้ย
3: ใช่
5: ไม่ได้
3: ไม่ค่อยดี
5: ไม่ดี
4: ในเมื่อได้รับความรู้จากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พิธีกรของเราพาแม่อูมและคุณหมอเอไปไหว้พระขอพรกันที่วัดโพกันครับ
5: ต้องบอกเลยนะครับว่ามาที่วัดโพนี่นะฮะจะต้องมากราบ
0: นมัสการนะครับนี่ด้านหลังเรานี่นะฮะเป็นพระพุทธไสยญาตินะครับพระนอนซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยอันดับ3ของประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลให้แม่หายเป็นรองช้ำโอเคไหมนะ
1: ได้
0: อยากได้อะไรคิดในใจไว้ก่อนเลย
1: ขอให้อย่ามีลูกชายเป็นบอกเลย
0: ไปข้างในไปข้างในตามมาครับตามมาครับเชิญครับ
4: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากปัจจุบันวัดโพมีอายุมากกว่า200ปีเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่าง Trip Advisor ยังได้จัดอันดับให้วัดโพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ17ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียอีกด้วยครับ
0: เอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
6: ได้หมอนวดตัวจริงเลยหมอนวด
0: หมอนวดไง
6: วันนี้เดี๋ยวกดตรงนี้เลย

0: ย่อยพาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
1: ังอยู่กันที่วัดโพกับแม่อูวิจดานางร้ายรุ่นเก่าของเมืองไทยในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปเดินเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปฟังคุณหมอเอให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคลองช้ำกันอีกสักหน่อยดีกว่าครับ
2: คือจริงๆแล้วไอ้ลองช้ำมันไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว
3: ครับ
2: ที่ส้นเท้าเราก็จะมีผิวหนังกับไขมันชั้นไขมันอยู
3: ่
2: ซึ่งตรงเนี้ยเวลาเรายืนหรือเดินเนี่ยตอนแรกที่เรากระแทกลงไปเนี่ยไอ้ตัวส้นเท้าหรือไขมันใต้ส้นเท้าเนี่ยมันก็รับเป็นตัวรับแรงกระแทกไปก่
3: อ
2: นที่เหลือค่อยกระจายเข้าไปในโครงสร้างข้างในไม่ว่าจะเป็นเอ็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อเพราะนั้นถ้าตรงชั้นไขมันเราเด้งดึงดียืดหยุ่นดีหนาดีข้างในมันก็รับภาระน้อยหน่อยเนื่องจากไขมันตรงส้นเท้านี่มันเป็นไขมันที่พิเศษมากมันจะเหมือนรังผึ้งแบ่งเป็นช่องๆแต่ละช่องก็จะมีไขมันอยู่เกาะอยู่แล้วนอกจากมันแบ่งเป็นช่องๆแล้วมันยังมีเหมือนรากเนี่ยแทงเข้าไปในกระดูกส้นเท้าเพื่อไปยึดเกาะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราเดินตึ้งตึ้งตึ้งลงไปถ้าตรงนี้ไม่มีที่ยึดเนี่ยมันจะสไลด์ไปมาหมดเลยพังผืดมันก็จะลึกเข้าไปเหนืออีกชั้นนึงอยู่ระหว่างไอ้ไขมันเนี่ยกับกระดูกซึ่งเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับกระดูกส้นเท้าเราซึ่งเอ็นเนี่ยเวลาเราวางเท้าลงไปหรือเขย่งเนี่ยเอ็นมันจะมีการยืดหดยืดหดตลอดเวลาเพราะนั้นเวลามันยืดหดตลอดเวลามันก็คือมีการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นนั่นเองทีนี้ถ้ามันบาดเจ็บแล้วมันรับได้มันซ่อมแซมได้มันก็จบไปใน1วันแต่ถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะวันนั้นใช้งานเยอะหรือเอ็นมันยืดหยุ่นไม่ดีวันนั้นมันอาจจะบาดเจ็บเยอะกว่าการที่มันจะซ่อมได
3: ้
2: มันก็เหมือนติดลบเหมือนติดลบสะสมไปทุกวัน
3: เอ๊ะหมอแม่ไปไหนเนี่ย
2: นั่นสิครับ
3: เป็นไปได้ไหมว่า
2: หรือว่าอยู่ข้างใน
3: นี่ไง
2: ไปก่อนแล้ว
3: นี่ไงแอบนวดก่อนแล้วแน่ๆเลย

0: อะไร
1: ทำไมหนีมานวดก่อนล่ะ
0: ก็ปวดขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รอกันก่อนเนี่ย
0: ก็พาเดินได้ปวดเลยอ่ะ
1: โอ้โหแม่จ๋าแม่ชื่ออะไร
2: สมพิษค่ะ
1: แม่สมพิษระหว่างเอ็นที่ขากับหูเนี่ยนะฮะตรงไหนของแม่อุ้มตึงกว่ากันครับ
2: อ๋อที่เท้าจะตึงกว่าที่หูยังไม่ได้จับอ่ะ
1: เคยมีลูกค้าบอกว่าเป็นรองช้ำแล้วก็มาให้คลายให้ไหม
2: มีค่ะ
1: อ๋อเหรอมันมีท่าพิเศษสำหรับรองช้ำไหมทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เขาแก้รองช้ำให้เอาให้มันช้ำจริงไปเลย
2: รองช้ำเนี่ยมันจะมีหลายทิศทางมันก็มี4ทิศทางมีเป็นข้างนี
1: ้ตรงนี
2: ้ตรงนี
1: ้
2: ตรงนี้แล้วก็ตรงกลาง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้คือสมมุติว่านี่เป็นฝ่าเท้าเรานะมันจะเป็นตรงนี้1 23แล้วไม่ใช่ตรงนี้นะแต่มันกลายเป็นตรงนี้แล้วเราจะแก้ไงฮะก
2: ็อันนี้จะนวดแนวก่อนนะคะเราต้องตีพื้นขาให้เขานิ่มก่อนถ้าว่าขาเขาไม่หย่อนเนี่ยตรงนี้จะมันจะมีปัญหานะทำไม่ได้คือห้ามกดตรงที่เป็นเด็ดขาด
1: ผมดูทรงนะการแก้รองช้ำเนี่ยแม่น่าจะพอทำได้แหละแต่ว่าแก้เท้าดำเนี่ยแม่แก้เท้าดำไม่แก้
2: ก็เอาล้างเท้า
1: ไปขัดดูทำไม
2: อยากจะลองด้วยไหมล่ะคะ
1: อ๋อลองได้ด้วยเหรอแม่เอาสิแหมก็บอกสิเออก็ไม่รู้ไงเออก็บอกผม
0: ไม่ใช่เฮ้ยหนูนวดมันนอน
1: เอาผมไปนอน
3: ก่อนเลย
1: ก็นึกว่าให้ผมลองนวดแม่หน่อยไหมอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้แม่ปวดตรงไหนอ่ะแม่ปวดเอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
3: หมอนวดตัวจริงเลยหมอแล้วนวด
1: เออหมอนวดไงเออ
3: โอ้นี่เดี๋ยวกดตรงนี้เลยก็ถามคุณหมอนิดนึงเวลานวดคนเป็นเดนรองช้ำเนี่ยนานไหมครับก็นวดไปแล้วอาการจะดีขึ้นนะฮะ
2: ก็เขาจะรู้สึกตอนนั้นเลยแล้วดีเลย
3: จริงไหมต้องมานวดซ้ำหลายครั้งไหมคร
2: ับ ก็ประมาณ2ครั้ง
3: 2ครั้ง
2: แต่นี่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะคะถ้าว่าเขายังไปทำเดินเยอะๆใช้ขาเยอะอยู่มันก็จะเป็นกลับมาใหม่เร็ว
1: แล้วสมมติว่า2ครั้งละยังไม่หาย
2: ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอนะ
3: อันนี้มันมีข้อห้ามใช่ไหมครับว่าใครห้ามนวดนะฮะ
2: ใช่ค่ะก็มี

0: ไข้นะครับมีไข้อยู่ไม่นวดเลยนะครับแล้วกระดูกแตกหักตรงไหนก็อย่าไปจับเขาตรงที่ก็เป็นนะข้อพับต่างๆนะก็ไม่ให้นวดเราต้องรู้ด้วยเพราะว่าการจะเป็นหมอนวดที่ดีต้องเรียนก่อนนะเขาจะมีเรียนอนาโตมีนะ
1: ค
0: ะแล้วก็มีระบบร่างกายของเราต้องรู้หมดนะฮะต้องเรียนระบบการหมุนเวียนของเลือดเป็นยังไงลงมาจากห้องไหนห้องไหนไปห้องไหนอย่างเงี้ย
2: เราถามคุณหมอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
0: 60
2: โอ้โหมีปัญหาเรื่องทางสุขภาพอะไรบ้างไหมฮะ
0: ก็ไม่มีอะค่ะ
2: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเบาหวานความดัน
0: ความดันจะมีบ้างนิดหน่อย
2: ครับ
0: แล้วก็กินยาคุมไว้ก็ปกติ
2: แล้วโรคพวกเนี้ยถ้าจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามไหมฮะถ้าสมมติ
0: เป็นข้อควรระวัง
2: ข้อควรระวัง
3: เหรอเดี๋ยวนี
0: ้คือหมอต้องถามก่อนว่าคุณมีโรคประจำตัวไหมเป็นอะไรกินยาอยู่หรือเปล่านะถ้าเป็นพวกความดันเบาหวานหัวใจเนี้ยต้องนวดด้วยความระวังสังเกตด้วยเขามีอาการแบบไหนขึ้นมา
4: คือนวดได้นวดได้แต่จะได้รู้วิธีบางคนไปเข้าใจว่านวดไม่ได้เลยโอเคขอบคุณแม่มากนะ
5: ขอบค
4: ุณแม่ครับ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับเดี๋ยวพาคุณหมอกับแม่อุ้มไปทานดีกว่าหิวกันยัง
6: ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันก่อนครับว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วต้องรักษาอย่างไร
4: เป็นแล้วต้องรักษาตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไง
2: คือตัวโรคเนี่ยจริงๆมันไม่หายเพราะว่ามันเกิดจาก
7: มันไม่หาย
2: ตัวโรคไม่หายขาดโรคไม่หายก็จริงแต่อาการปวดเนี่ยหายได้แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได
4: ้มันมีท่าบริหารไหมหมอ
2: ถ้าง่ายๆเบื้องต้นเราก็อาจจะเอาผ้ามาสักผืนนึงก็ได้ผ้าเช็ดตัวมาคล้องที่ฝ่าเท้า
4: ขออนุญาตนะ
2: แล้วก็ดึง
4: อันนี้เดี๋ยวแบบจะได้เป็นประโยชน์ให้แม่ด้วย
2: ดึงแล้วเราจะเห็นว่าข้อเท้ามันจะถูกกระดกขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนเป็นสัก1ชุดทำซ้ำสัก10ชุดเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันได้ยืด
7: คุณหมอคะมีนี่ให้แม่ขึ้นไปยืนไม้อ่ะไม้ที่เป็นฉากเนี้ยได้ไหม
2: จริงๆอันนั้นดีมากเลยครับเพราะว่าถ้าเทียบท่าเนี้ยอันนี้ระดับอนุบาลท่านั้นก็ระดับมหาลัยความตึงเพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นกับว่า
4: เกรด
2: ใครจะไปยืนถ้าเกิดการทรงตัวไม่ดียืนอาจจะล้มลงมาแต่ถ้าการทรงตัวเนี่ยจริงๆผมแนะนำเลยไปยืนก่อสักไว้สัก 3-5 นาทีท่าที่2คือยืดตัวเอ็นลองช้ำโดยเฉพาะเลยต้องยกขาขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นขาขวาแล้วก็มือขวาจับนิ้วทุกนิ้วกระดกขึ้นคือดันขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่มการนวดมันลงไปอีกสักนิดนึง
4: กดตรงนี
2: ้กดตั้งแต่ตรงส
4: ้
2: นใช่แล้วเราจะคำไล่ไปเรื่อยๆจะคำได้เอ็นแข็งๆนวดไล่ไปจากส้นเนี่ยไปถึงตรงจมูกเท้าแถวๆเนี้ยฮะแล้วก็ไล่ไปไล่กลับสักนาทีนึงจะเป็นการทั้งได้ยืดหยุ่นของตัวไอ้รองช้ำแล้วก็ได้นวดมันไปในตัวเลย
4: โอ้หมอครับสุดท้ายมันไม่ไหวเลยอย่างที่หมอบอกมันเป็นโรคที่ไม่หายขาดด้วยผมอยากจะผ่าตัดได้ไหมให้มันหาย
2: เอางี้ก่อนก็อย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่อาการปวดหายได้เอง
4: ครับ
2: 90%เลยนะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะมีส่วนน้อยๆสัก 5-10% ที่รักษาทุกวิถีทางมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝึกกล้ามเนื้ออย่างที่เรียนไปตอนต้นหรือใช้ยาลดปวดแล้วมันไม่ได้ผลแล้วคนไข้ทนความปวดนี้ไม่ได้การผ่าตัดก็จะเป็นทางเลือกเขาก็จะเข้าไปตัดตัวเอลองช้ำส่วนที่เสื่อมเนี่ยทิ้งออกไป
4: นี่ไงแม่อย่างนี้ป่ะ
8: อะไร
4: ที่เอียไปใช่ไหม
2: ใช่เลย
4: หมอครับ
2: ครับ
4: จริงๆแล้วคือยืนอย่างเงี้ยควรไม่เกินกี่นาที
2: อ๋อจริงๆคือที่เราแนะนำก็ประมาณสัก 3-5 นาที
4: แค่นี้นะ
2: แค่นี้
4: เดี๋ยวมันจะอักเสบ
2: หลังจากนั้นถ้าขึ้นกับน้องใครทนได้เยอะก็เพิ่มได
4: ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับจะพามาทานร้านนี้เนี่ยฮะจะมีแบบเป็นร้านที่ว่าวัยรุ่นก็จะมานั่งกันชิค
7: ๆเป็นดาราเปล่าคะ
4: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะ
6: คุณใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าตอนนี้รุ่นใหญ่ของเราคงจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักดื่มน้ำกินขนมให้ชื่นใจกันดีกว่าครับ
4: ผมพามาที่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหม
7: อะไรคะ
4: ผมหาร้านอื่นไม่

0: เจอครับ
1: ทำไมร้านนี้สะดุดตา
2: ไม่ใช่ร้านนี้คือดังมากในย่านนี
3: ้
2: แล้วก็เป็นที่ชิคที่แบบว่าวัยรุ่นต้องมานั่งกันชาวต่างชาติก็มาทำไมถึงได้ชื่อว่าบลูเวล
1: ทำไมคะ
2: ไม่รู้ครับไปถามเจ้าของสิครับแบบนี้นี่จะเป็นอัญชันนะผสมกับนมนะครับอันนี้ก็ไอศครีมมีอัญชันเหมือนกัน
1: นี่ไงบลูเวลเนี่ย
2: เห็นไหม
1: คือ

0: ขาจะเน้นสีฟ้า
1: คือเขาบอกว่ามากินที่นี่กลับออกไปเป็นปลาวานกันหมดนี่มอคค่าเฉาก๊วย
0: รสชาติเป็นไงแม่รสชาติเป็นไง
1: ก็มอคค่าไง
2: ปะโถแม่จ๋า
1: เต็มก้น
2: แล้วหนูจะรู้แม่แม่
0: ผมอยากชิมขนมปังนี้มากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อน
0: แม่ต้องแรกก่อนเหรอใช่เหรอ
1: ใช่ใช่ไม่รู
0: ้มันใช่เหรอแม่
1: น่าจะใช่นะแล้วใช่ชาโคป่ะ
0: ใช่ชาโคแต่ว่าไอ้ตัวเนยมันเป็นมูสกาแฟแล้วที่แม่ราดอ่ะคือกาแฟรสชาติเขาจะแบบว่าเข้มข้นนะฮะแล้วก็หวานนิดหน่อยเองหวานไม่เลี่ยนตัวขนมปังเขากรอบมากนะ
3: เปรี้ยวในบูเบอรี่นะ
0: ใช่มันเลยแบบเข้ากันพอดีเลย
1: เข้ากันหมดทุกอย่างเลย
0: ตัวน้ำอัญชันนี่ก็ดีนะครับหอมดีหอมทั้งอัญชันหอมทั้งนม
1: เอาไหม
4: ผมไม่ดื่มกาแฟ
1: กินกาแฟได้
0: ใช่แต่ถ้าอย่างนี้จะใจสั่นแต่ยิ่งอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคนสวยใจจะสั่นเป็นพิเศษ
1: น้องสวยจังเลยเป็นดาราเปล่าคะ
0: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะคร
5: ับแหมเผลอไม่ได้เลยนะครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันต่อว่าโรคนี้มีความอันตรายหรือไม
0: ่อันตรายขนาดไหนสมมติว่าเป็นปุ๊บเขาจะลามไปจนกลายเป็นโรคอะไรใหญ่ตัวไหมหมอ
6: คือจริงๆแล้วตัวโรคมันไม่มีอะไรอันตรายเลยเป็นแค่ความเจ็บเท่านั้นเลยสมมติเราเดินแล้วเราเจ็บเราอาจจะต้องเขย่งบ้างบิดบ้างมันก็ทำให้เท้าเราสะโพกเราถูกบิดไปด้วย oh. ซึ่งมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อแต่ละชุดมันทำงานผิดปกติไปมันก็อาจเจ็บบริเวณอื่นตามมาได้เช่นปวดเข่าปวดสะโพกปวดหลังตามมาได้
0: คุณหมอถ้าเราเลือกรองเท้าผิดล่ะเช่นใส่คับเกินไปเป็นรองช้ำได้ไหม
6: คือถ้ารองเท้าคับเฉยๆเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเกี่ยวแต่ว่ามันขึ้นกับว่ารองเท้านั้นใช้มานานหรือยังมันจะรับแรงกระแทกได้หรือเปล่าร
0: องเท้าควรจะเปลี่ยนทุกกี่ปีอย่างนี้ดีกว่า
6: ผมไม่อยากให้ไปจำตัวเล
0: ข
6: เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเดินอ่ะมันแปลกๆแล้วรู้สึกว่าเดินแล้วมันรู้สึกมีเอียงเอียง
0: ไม
6: ่กระชับอะไรอย่างนี้ดีกว่า
0: เป็นไงบ้างครับวันนี้เอาจากที่ไม่เคยมาที่วัดเอ่ยวันนี้มาครั้
1: งแรก
0: รู้สึกยังไงบ้างครับแม่
1: แถวนี้ก็ไม่เคยเดินเนี่ยมาเดินครั้งแรกรู้สึกอุ้ยเหมือนกับเป็นเด็ก
0: แฮปปี้แฮปปี้เนาะอยากให้แม่ฝากถึงคนที่ชมอยู่เอาง่ายๆสูงอายุแล้วล่ะแล้วชอบอยู่แต่ที่บ้าน
1: ใช่
0: ไม่ทู
1: ่ไม่ดีค่ะถึงอายุมากเราก็ออกมาหาความสุขความสำราญได้มาเดินเล่นชิมนู่นชิมนี่ช็อปนู่นช็อปนี่นะคะ
0: ออกมาอย่างนี้มันเจอผู้คนเจอนู่นเจอนี่บางทีมันก็มีรอยยิ้มให้กับตัวเราเอง
1: ใช่มีผู้ชายมองอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: จริงเหรอยังหมอก็โดยมากอยู่แต่ในโรงพยาบาลได้มาที่วัดโพเป็นไงครับวันนี
6: ้ก็ดีนะก็ไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่มัธยมก็หลายสิบปีเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะ
0: ฝากถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ละกันนะครับแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยเอาโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครั้งหน้านะครับจะพาไปพักผ่อนที่ไหนกัน
7: รุ่นใหญ่ภาษา
0: แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ซูมเข้ามาเห็นลิ้นไก่ทำไมเนี่ยคนเขาบอกคุณหมอต้นนี้โกรธไหมคะ
6: ไม่โกรธเลยมันเป็นความจริงครับซันทีนซันทีน
0: โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ปวดกระดูกอีกแล้ว
0: เฮ้ยโทรเรียกแอมบูแลนซ์เลย
1: คุณหมอมีจางรักษาหายไหม
0: แอมบิดจองห้องเลย
1: นี่หมออยู่ตรงนี้ปรึกษาก่อน
0: จองห้อง CIU ไปเลย
1: อะไร CIU University
5: หุ่นใหญ่พาซ่า

หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้น

0: Research
1: เมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า All or Nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
2: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
3: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งอุบาสกอุบาสิกาไปวัดเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆคือเป็นการเรียกว่าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะเขาก็จะสวดบทเนี้ยเรียกว่าอภินหาปัจเวกขณะนะพิจารณาเนืองๆพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าพิจารณาวันหนึ่งค่อยมาพิจารณาไม่ใช่ก็เรียกพิจารณาเนืองๆอภินหาปัจเวกถ้าพูดพวกเราก็คงจะอ๋อทันทีเลยชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอันนี้ผู้คนรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้จะให้เห็นเป็นธรรมดาได้อย่างไรทีเนี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพ้นไปได้เลยแน่นอนทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยบางทีพอแก่มาแล้วมันก็จะวิตกกัง

วนไงพอแก่ตัวมาแล้วจะวิตกกังวลนะว่าเราจะเจ็บเราจะตายเมื่อไรแล้วมีตกกังวลไม่ธรรมดานะแล้วไปตกกังวลไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนี่คือสิ่งที่บางคนไม่เข้าใจทำไงในเมื่อมันแก่ชราทำไงล่ะไปแก้ไงแก้ด้วยการทำไงแก้ด้วยการขอโทษนะขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันแก่ไม่ให้มันชราอันนี้เห็นโยมคนหนึ่งเขาเสียแล้วหลานานแล้วเขาเสียแล้วทำไมก่อนด้วยค่าสัญญกรรมนี่ก็โอ้ยแพงด้วยเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูเต่งตึงนะแต่พอเวลาลุกเอาตูดขอโทษนะเอาตูดลุกขึ้นเหมือนเดิมตูดขึ้นก่อนเหมือนเดิมตูดยังไงก็เอามือเท้าไงเอามือเท้าเพื่อนแล้วก็ยันเพื่อนกันอย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันไม่ได้ในธรรมชาติดีๆนี่เองนะการแก้สิ่งเหล่านี้คือการทำยังไงท่านจำจิตใจให้มันสบายไงทำใจให้สบายนี่ชะลอความแก่ได้จริงอันเนี้ยแต่คนเรายิ่งเครียดเท่าไหร่นะยิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลเท่าไหร่นะยิ่งยิ่งแก่เร็วว่างั้นเถอะมันมีที่ไหนใครไม่แก่ไม่เก็บอ่ะมีไหมมันไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมดาด้วยนะแล้วถ้าใครสังเกตสักหน่อยนะพอแก่ตัวมาเนี่ยนะอ้าวแล้วก็เจ็บนั่นปวดนี่เป็นตลอดเลยนะโดยที่ไม่ได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มนะไอตอนเป็นหนุ่มโอ้มันต้องมีเหตุไปทำสิ่งนี้มันเป็นไข้ไปทำสิ่งนี้มันปวดแข้งปวดขาไปทำสิ่งนี้มันปวดหัวตัวร้อนไปทำสิ่งนี้มันท้องเสียอย่างนี้นะแต่พอแก่ตัวไม่ใช่นะพวกเรานะอันวางสังเกตตัวเองหรอกจู่ๆก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาจู่ๆก็ปวดหัวจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้นะนะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบางทีก็มันแปลกๆเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาเพิ่มนะมาเพิ่มความทุกข์ก็คือหมายถึงว่าเราก็ให้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นมันธรรมดาเลยไม่มีเราไม่มีใครไม่เห็นหรอกไม่มีใครไม่เห็นคนภายนอกนั่นแหละแต่ทีนี้มันเห็นภายในคือเห็นด้วยใจไงใจเรายอมรับจริงๆหรือว่ามันธรรมดาจริงๆนะการแก่การเจ็บมันธรรมดาจริงๆเลยอย่างนี้นะอันนี้ทำยังไงทีเนี้ยอันนี้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่มีอายุจะวิตกกังวลเรื่องอะไรเจ็บก็ไม่มีตกกังวลเท่าไรเท่าลูกเก็บหลานเจ็บเอาเราที่ตีเนี้ยเราฟังตัวเองเจ็บก็ทุกข์อยู่แล้วนะก็ยังไปทุกข์ในเรื่องลูกหลานเจ็บอีกทีเนี้ยบางทีได้ข่าวว่าโอ้ยป้าลูกโดนรถชนหรือว่าลูกป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยคนได้ยินนั่นนะคิดหนักคิดมากกว่าตัวเจ้าตัวอีกชนมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยเป็นมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารไปหมดแล้วอย่างเงี้ยเลยพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี้มันก็ธรรมดาไอ้ทุกคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยน่ะนะแต่ทำไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยน่ะนะเห็นไหมพวกเรานะเราพังรับตัวเองไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีกนะนั่นนี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะไอ้แต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่แต่ว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยใจจริงๆเรามีความจิตเป็นธรรมดานะนี่ขอโทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่าเนี่ยล่ะโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์เนี่ยแทบไม่มีเวลาเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมพวกเราคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะ2คน3คนน่ะนะทำไมปวดหัวปวดฟันปวดนั่นปวดนี่เอ้าทำไมคุณไม่ให้มันหายทำไมไม่ชะลอก่อนสักหน่อยก่อนดูแลสัก 2-3 วันก่อนค่อยมันค่อยไปถ้ามันไม่หายไม่ก็เป็นแล้วไปเลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามีดบาดมือหรือว่าเราเป็นแผลเนี่ยนะเราไปหาหมอมันหายไหมมันหายเดี๋ยวนั้นไหม

ถึงคุณจะเย็บแผลมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นอาจารย์บอกงี้นะเออขอโทษอันมาไม่ไปจริงๆนะมาไม่ไปปวดแข้งปวดขามันเป็นอะไรปวดเอวมันเป็นอะไรปวดหัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไม่ไปจริงๆสักพักก็หายจริงๆอย่างเงี้ยนะไปหาหมอมือก็เลยเป็นเรื่องเพิ่มปัญหาอีกอ้าวมีได้รับเรื่องจากเนนแม่เนนเด็กเล็กๆนะพวกเรานะเด็กเล็กๆยังไม่ถึงขวบเลยนะหรือว่าขวบกว่าอย่างเงี้ยนะบางทีตามันจะเอียงๆนะตอนเด็กตาจะเอียงๆนั่นแหละทีนี้แต่ว่าพอโตมามันก็จะหายเหมือนทุกคนพอโตมาหายเหมือนทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าวิตกกังวลอะไรไม่รู้ไปผ่าตัดตาเด็กเนี่ยนะว่ามันเอียงว่างั้นแล้วหมอคนนี้ก็มารับผิดชอบเลยนะไม่ห้ามพูดถึงเลยนะเขามีเงินแต่พอมีเงินก็สักว่าที่มีเงินไม่พิจารณาดูเด็กแย่งเงินกันจะเอียงนิดๆอะไรเอียงอย่างเงี้ยนะมันจะเอียงเยอะๆเป็นเยอะแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็หายอย่างที่เป็นต้นนะพวกเรานะการเป็นฝีเป็นสิวก็ดีมันกำลังเปล่งอยู่เนี่ยมันลำแดงอยู่เนี่ยพวกเราไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรมันเป็นแผลเป็นเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะสุกของมันเองเข้าใจไหมสีเนี่ยมันก็จะเปล่งของมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะฝ่อของมันไปเองเลยนะอย่างนี้นะอันนี้เราก็เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ท่านว่างี้นะหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่เป็นคำโบราณตีตนก่อนไข้เป็นนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยวิตกกังวลไปอ่านจำคำนี้ให้ดีเลยนะจำคำบอกว่าเราเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลองสังเกตดูนะขอโทษนะอาตมานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะแต่ว่าเพื่อนเป็นอะไรปวดฟันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวไปหาหมอที่จนโอ้ยทั้งปีเลยทั้งพรรษาเลยว่างั้นจะไปหาหมอน่ะนะทำไปทำมาเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยต้องผ่าตัดอย่างนั้นอย่างงี้ผมก็เป็นผมก็ปวดผมรู้ว่าเอ๊ะผมนอนจริงๆคำว่านอนเยอะของอาจารย์เนี่ยแค่4ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะอาจารย์นอนถ้าไปนอน 4-5 ชั่วโมงอ่ะวันนั้นอาจารย์จะปวดหลังนี่นะมันนอนเกินไปมากเกินไป5ชั่วโมงเนี่ยนะมากเกินไปนะเนี่ย เนี่ยก็เรียกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้มันธรรมดาเลยให้สังเกตดูโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้เคยกราบเรียนหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศวัดหินอุเป้งอ่ะดูแลท่านไงเวลาท่านเจ็บท่านป่วยมาก็บางทีก็สงสารท่านนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้ยโรคมันเป็นเรื่องกรรมเก่าเราถ้าไม่หมดกรรมมันก็ไม่หายหรอกกันว่าอย่างเงี้ยโรคบางโรคก็รักษาก็หายไม่รักษาก็กันว่าอย่างเงี้ยแล้วพอหายก็หายเร็วๆนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยถ้ามีพลังนะมันมีพลังจิตมันจะหายง่ายๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหายง่ายไม่ค่อยหายเหมือนปกติคนทั่วไปนะเวลาเป็นก็เป็นแรงๆเนี่ยแต่ว่ามันหายเลยหายเร็วๆนั่นแหละไม่ยังได้ใช้เวลานานเห็นไหมเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาในเมื่อรถรามาใช้มันได้ใช้นานใช้เยอะมันก็ธรรมดานะอันนี้ไอ้พิจารณานะเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูกหลานโดยเฉพาะจะมาไปเทศที่โรงพยาบาลพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาเบรกนะเบรกพักเราไม่ได้พักอ่ะไปเยี่ยมคนป่วยบางทีก็เยี่ยมคนป่วยอายุ80 90ก็ถามลูกๆว่าจะให้อาจารย์มาทำอะไรจะให้อาจารย์มาทำอะไรนี่เขาก็งงนะจะให้แผ่เมตตาให้เขาหายจากโรคหรือว่าจะควรจะให้เขาให้อาจารย์แผ่เมตตาให้เขาไปเร็วๆเขาก็งงนะว่าโยมเอ๋ยเราก็บอก

0: โยมเอ๋ยคนแก่นะ80-90 ปีถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแก่มันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรเราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2 ปีซึ่งไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้นะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์นี่ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเขาไม่รู้สึกตัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ยให้พิจารณาดีนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปตามปกติป่วยก็ไม่ทรมานด้วยไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะดูดิอันนี้ก็เรียกว่าเยอะอะไรเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวนะอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเขาอยากจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่มันทุกข์ทรมานเอาง่ายๆแค่บอกว่าง่ายๆแค่บอกว่าแค่แก่แค่นั้นแหละนะแค่แก่แค่นั้นน่ะมันก็ทุกข์อยู่แล้วยิ่งมาป่วยอีกทีเนี้ยบางคนบอกว่าอายุ80-90 ปีโอ้ติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสมันไม่ติดไม่เติดหรอกโยมอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาบางคนก็50-60 ปีเขาก็ตายบางคนก็ตายอยู่ในท้องนู่นน่ะเนี่ยอันนี้พิจารณาอย่างนี้นะพวกเรานะให้ดูแลตัวเองให้ใส่ใจตัวเองดูแลอะไรดูแลจิตนะอย่าให้มันวิตกกังวลมันอันนี้เขากำหนดไว้แล้วนะชีวิตตัวนี้เขากำหนดไว้แล้วก็คือกรรมเราเนี่ยนะเราอย่าไปยื้อเราอย่าไปยื้อกรรมมันทำให้เราเป็นมีปัญหาในการรักษาดูแลมีปัญหาในการคนดูแลด้วยนะตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกพอไปนานไปอาจจะเป็นบาปก็ได้นะกับลูกกับหลานอย่างนี้นะเอาลองพิจารณาดูนะไม่เชื่อนะอันนี้พูดคร่าวๆนะใช้เวลาไม่มากเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีได้เหรอเราจะไม่พลัดพรากนะมันพลัดพรากตั้งแต่เราเริ่มเรียนอนุบาลแล้วเรียนอนุบาลก็พลัดพรากทุกวันก็อยู่กับพ่อกับแม่โอ้มีความสุขแต่พอจะเข้าเรียนทีเนี้ยอ้าวต้องทั้งวันเลยทีเนี้ยพลัดพรากแล้วตอนเย็นค่อยมาเห็นหน้ากันพอจะเข้ามัธยมทีเนี้ยสมัยก่อนนี่ไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนในบ้านหมู่บ้านต้องเดินทางไปทีนี้เดินทางไปเรียนที่อื่นอ้าวพลัดพรากแล้วเข้ามัธยมเข้าอุดมปริญญาเป็นไงทีเนี้ยร้อยพลัดพรากเลยบางคนไม่อยากจะกลับบ้านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกหลานปิดเทอมแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันขี้เกียจทำงานอาจารย์ว่างั้นขอโทษนะขี้เกียจทำงานทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมชักติดใจแล้วพลัดพรากกันแล้วนะพวกเรามันไม่มีที่จะไม่พลัดพรากมีเด็กฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงก่อนโควิดนะเขาจะมีนักศึกษายุโรปสหรัฐนะอิตาลีอะไรพวกเขามาประมาณก็จะเขาจบม.6แล้วไงเขาจะเข้ามหาลัยเขาก็จะมีโครงการมาศึกษาเนี่ยเอเชียเราเนี่ยแหละประมาณ3 เดือนเขาก็จะไปวัดอันมาทุกรุ่นว่างั้นเถอะอยู่วัดประมาณ5 วันมีคนหนึ่งถามนะเด็กคนหนึ่งถามเขาถามท่านอาจารย์เราจะคิดยังไงกับคนที่เรารักเขาจากไปว่างั้นกลัวคนกลัวความพัดพลาดเอามาก็บอกเขาเด็กมาก็จะใช้คำพูดแบบลูกๆนะหนูเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเขาพลาดพลาดไหมลูกอ้าวเคยเห็นเขาตายเขาเจ็บไม่เห็นเนี่ยที่หนูมาเนี่ยหนูได้พลาดพลาดไหมเนี่ยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าเขาพลาดพลาดนี่รันดอนหนูต้องไม่ต้องพูดเลยแต่หนูมาเนี่ยก็ต้องพลาดพลาดมาแล้วหนูบ้านหนูได้เรียนหนูอยู่บ้านไม่เพราะว่าต้องไปอยู่ที่หอเนี่ยมันพลาดพลาดอันนี้หมายถึงตัวเรานะไอ้ส่วนภายนอกก็โอ้ยิ่งชัดเจนเลยลูกเอ้ยหรอกภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมีความพลาดพลาดมีความแก่ความเจ็บความตายนั่นก็คือการพลาดพลาดจากกันโดยถาวร หนูเคยเห็นไหมเขาเคยเห็นเยอะไหมเยอะเออพิจารณานั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละนะชีวิตถึงเราจะรักกันขนาดไหนมันก็ไม่มีที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นตลอดไปอันนี้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์นะของอาตมาเองนะเอามาทุดงแต่ปี2527นั่นแหละไปกาญจนบุรีมันคิดถึงแม่เออคิดถึงแม่มากมากคิดถึงโอ้ยคิดถึงแบบจนจะเป็นบ้าเป็นหลังแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมาว่าเอ้าไอ้ความพลาดพลาดนี่ทั้งที่ไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรนะพวกเรานะเออไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เท่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณเออเขาก็รักพ่อรักแม่เหมือนกันแล้วมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายเออไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดพลาดไหมพวกเราหลอกพี่ภาคไม่ถามดูดิเออแล้วเรากับน้องสองคนแต่น้องเขาก็แต่งงานก็ไปอยู่กับมีครอบครัวเข้าไปพี่สาวพี่ชายก็มีครอบครัวเขาติดปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่สองตายายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเออลำบากอีกต่างหากเห็นไหมคุณอย่าพูดคุณอย่าคิดว่าคุณไปอยู่กับเขานะอันตอนนั้นมันสอนตัวเองนะเออคุณไปนี่คุณก็ไปศึกษาละเพศแล้วคุณบวชแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรก็คุณก็แต่งงานแล้วเป็นไงคุณก็จะต้องพัดภาคจากเขาอยู่เหมือนเดิมว่างั้นคุณจะบอกว่าคุณจะมารักเขาแล้วจะอยู่เขาตลอดไปงี้หรือพวกเรามันบรรเทาได้นะมันไม่มีเห็นไหมก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละมันพิจารณานานาสิ่งที่ใกล้ตัวพิจารณาได้เลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองงี้นะเห็นไหมพวกเรานะอันนี้พิจารณาทุกคนต่างมาต่างนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตมันมีความสุขก็จงมีความพร้อมเพรียงเขาเรียกว่าสามัคคีนะแปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันไหนที่เราชอบคือความพูดดีพูดดีมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันเออคนอื่นก็จะเหมือนกันกับเรานี่สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับคนอื่นชอบพูดดีไหมโอ้พูดดีพูดวาจาเจรจาดีอ่อนหวานอย่างนี้นะพูดไม่พูดกระทบกระทั่งไม่พูดเสียดสีไม่พูดนินทาว่าร้ายครอบครัวตัวเองอย่างนี้นะมันก็ทำให้ชีวิตขณะที่มันมีอยู่นะก็มีความสุขนะพวกเรานะไอ้ความพลาดพลาดไม่มีเลยไม่มีที่จะไม่พลาดพลาดมันธรรมดาจริงๆแต่ไม่ค่อยเห็นธรรมดานี่สินะไม่ค่อยมีจะว่าเห็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ข้อหนึ่งนะนะอีกข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเลยทุกคนมีกรรมเป็นของตนเออมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมของกรรมนั้นสืบไปโอ้อันนี้ชอบมากเพราะมากเลยนะพวกเรานะให้พิจารณาดูดีๆนะทุกคนไปดำเนินตามกรรมหมดถึงจะรู้ร่วงหน้านะจะรู้ด้วยพระญาณหลวงพุทธเจ้าเรานี่นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะรู้ด้วยนะรู้นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยโหราจารย์เขาจะเก่งมากนะเอออย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยวันพระพุทธองค์ทรงประสูติเนี่ยนะเพียงแค่5วันแค่นั้นแหละเออฤาษีซึ่งเป็นตระกูลของจักรยักษ์ตระกูลเนี่ยศรัทธานะกับบิลดาบทเนี่ยนะมาเฝ้ามาเห็นแล้วกราบเลยนะกราบพระราชกุมารน่ะนะเออพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าเอ้าทำไมไปกราบโอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเออถ้าโตมาแล้วจะได้เป็นเสด็จออกประหนวดแล้วจะเป็นบรมศาสดาเอกเป็นศาสดาเอกของโลกนู่นนะขนาดนั้นได้รับพยากรณ์แล้วนะเออแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพราหมณ์8คนในทีเนี้ยพราหมณ์108นั่นแต่ว่าคัดเลือกเหลืออยู่8คน7คนทำนายว่าถ้าออกผนวดจะเป็นศาสตราเอกของโลกถ้าครองครวญจะเป็นบรมจักรพรรดิเอาสินะมีอัญญาโกณฑัญญพราหมณ์หนุ่มคนเดียวที่บอกว่าโอ้บุรุษผู้นี้ถ้าบุรุษผู้นี้จะออกประเด็จจะเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นศาสตราเอกของโลกมีคนเดียวที่พูดนะเห็นไหมพวกเรา
1: พระเจ้าสุทโธทนะซึ่งไม่รู้ครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่อยากให้เป็นนักบวชนะก็พยายามกันนี่กันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกผนวชแล้วเป็นไงก็พระองค์ก็ออกบวชอยู่ดีเพราะอะไรเพราะประกรรมของพระองค์มาพระองค์สร้างมาอย่างนี้อันนี้ฝ่ายดีนะฝ่ายไม่ดีก็คือองค์คุลิมานไงอันนี้ก็เหมือนกันพยากรณ์ว่าจะเป็นโจรจะเป็นโจรอย่างเงี้ยพระเจ้าประสิทธิโกศลพยายามกันยังไงก็กันไม่อยู่นะเห็นไหมพวกเราเหมือนกันลูกหลานอันนี้พูดปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยบางคนเนี่ยมีลูก5คนโอ้ยไปใส่ใจสนใจกับลูกคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อนนั่นแหละอาตมาก็จะบอกเขาเลยนะว่าเราสนใจใส่ใจลูกที่ดีกับสนใจใส่ใจกับลูกที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไม่ได้หมายถึงไม่ดีอะไรนะหมายถึงไม่เจริญไงก็ใส่ใจกับลูกคนที่ไม่ดีนะอาจารย์คนที่ไม่เจริญน่ะนะคุณช่วยเหลือเขาไหมช่วยมากกว่าคนเดินแล้วเขาได้ดีกว่าเพื่อนไหมล่ะทั้งที่คุณใส่ใจสนใจกว่าคนเดินไม่เอาแล้วลูกทั้ง4คนเขาจะไม่อีกเขาจะไม่น้อยใจหรือไม่น้อยใจอาจารย์เพราะเขาเจริญอ้าวเห็นไหมล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมหรอกพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาเลยลูกที่เจริญน่ะแต่ทำไมเขาดีเป็นกรรมของเขาเองกรรมเขาจะมาอย่างนั้นนะเหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยนะเราได้ไปเรียนกับเขาไหมเฮ้อเขาก็เรียนของเขาเองอยู่เขาเองเขาก็ประสบผลสำเร็จของเขาเองเห็นไหมตัวเราก็เหมือนกันตัวเรานี่ได้ทำตามคำบอกคำกล่าวของพ่อแม่แนะนำสั่งสอนตลอดไหมเปล่าเราก็เดินตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละเรายังยืนหยัดอยู่ได้ทำไมไม่นึกถึงตัวเองบ้างอย่างนี้นะตัวเองเป็นยังไงก็นี่เมื่อตัวเองไม่อยากจะฟังหรือว่าฟังก็ไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงจะน้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3คนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเห็นไหมทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30 40คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่1คนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเลยอาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราจะเจริญหรือไม่เจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของเขาอยู่แล้วนะมีกรรมเป็นของตนโอ้ยอันนี้นะอาจารย์เอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดเลยพ่อแม่มีลูกพ่อมีลูกตั้ง16คนแม่มีลูกตั้ง10คนเขาคงจะเบื่อมั้งเขาไม่ได้สนใจใส่ใจลูกเลยต่างคนก็ต่างเอาดำรงชีวิตไปเองเลือกบวชอาจารย์ก็บวชเองอยู่ก็อาจารย์ก็อยู่เองพ่อก็อยากจะให้ศึกษาลาเพศก็อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์เองเออน้องคนเล็กซึ่งไม่มีอะไรเลยน้องคนเล็กนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัตตเวกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะ แล้วก็ทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่ตื่นจะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะถ้าไม่งั้นก็เป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดดิเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่ก็เรียกว่าเป็นหาปัจจเวกพิจารณาทุกขณะดัง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดบรรยายหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงาน

ซะบ้างเออทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจเออจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่วให้สวนทั้งแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่วันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ๊บจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายถ้าเสมึงจนทั้งมันกลายเป็นแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วมันฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะเหมือนให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงนะนนทุกมีอะไรที่คุณไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1ตรี2จักรตีเป็นไงรูปร่างเป็นไง3แง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่ง

0: ฮะก็สามแง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปลาท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็อะไรท่านจักคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธสองอย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้แม่แค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มาสองอย่างหนุมานแม่กำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมีสามเรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลับรอดภัยมนุษย์ต้องมีสามเรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะฮะให้ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณฉลับรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันเนี่ยท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณเฉลี่ยรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นร่อนการร่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่งสองเรื่องแล้ววิชาก็หาเอาเองพระนารายณ์เข้ามาพระนารายณ์ก็ท่านก็คิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดอ่ะไปคุยกับมันก่อนไม่พระนารายณ์ไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่สองมือถ้ามีสี่มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระนารายณ์บอกกูจะตัดคอมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึงสิบเท่าไหร่สิบหน้าสิบยี่เท่าไหร่ยี่สิบมือแต่ให้สองขาแปลกไหมท่านกูให้มึงไม่เลิกได้นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมันเลิกไหมท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากอ่ะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรใช่มั้ยท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพอจะปราบมันได้ลงมั้ยท่านเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุพระมิจฉาทิฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาเป็นงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมด ไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญพอไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำสนเธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดส์ครั้งระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดส์ไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยแล้วจะคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านเขาเบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระถ้าบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ skill ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว h ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดมันยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าก็ไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7เจ็ดชั้นเอามาจากไหนเจ็ดชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์เจ็ดชั้นอ่ะกี่ชั้น
1: หกชั
0: ้
1: น
0: โน่นๆคนนั้นกี่ชั้น
1: หก
0: มีอะไรบ้างจาตุมหาราช
1: ดาว
0: ดึง
1: ยามาย
0: าม
1: า
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
1: น
0: ิ
1: มาน
0: าร
1: ด
0: ี
1: ปาร
0: ณิมิตวสวดีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอาซีลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัชิรทัตนะฮะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปไม่เอาทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำว่านะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเล็กไปหน่อย เพราะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระ หัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมแต่หลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแกงไตปลาเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถววัดธนบุรีแกงไตปลาไปถวายใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวสึกแล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวสึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวสึกแล้วเขาว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องนะเจ๊เจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊เนี่ยรู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรท่านพระไม่ชอบอะไรบ้างหนึ่งฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่ะนี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะไอ้ตัวเองทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีไส้บัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำไหลออกทางจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อโอ้หอมเยอะๆใช่ไหมท่านดีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปถ้าทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดีนควรจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆหอยทางสุราษฎร์นะหอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างงั้นก็หาไปให้ท่านซีถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงหอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกะจีรีใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสวดมัชฌิมยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณะสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระแล้วชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าวเรากินมือ3มื้อพระกี่มื้อ2พระก็2มื้อใช่ไหมบางองค์ก็มื้อเดียวเนี่ย ฉันก็วันละเวลา

วันหนึ่งก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิวพระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมี

5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่งี้และจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังฟังอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมาเนี่ยอีแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะๆเออให้ตุนแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นน่ะด่าซ้ำด่าซ่าตุนรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพิษกินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้ละข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้วจะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาทะลุมากินด้วยกันไหนๆอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันจะกดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันเนี่ยท่านเออไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยเอออีแจ๋ก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทาท่านดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะอยากพูดนะยัยคุณนายคนนั้นแม่ฉันจะวันนี้จะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างเออนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านมันสนุกจะตายหาดูตลกท่านเออเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกตั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็นสองเราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนท่านตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับแล้วที่ที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะและอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่สองอย่างใช่ไหมท่าน 1. เลือกนายไม่ได้ 2. เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่สามพระเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจ.มั้ยอบต.ได้มั้ยถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่ไหมท่านมันต่างกันไหมท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกิน100ปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกิน100ปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45ปีเพราะนั้นไม่เกิน45ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ย

อาพวกเยอะๆและเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันนั่นจำเป็นต้องเอาเทวดามาดูพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจักรวาลที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นแล้วไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นพระท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาเล่าให้ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งสึกนะก็จะสึกอยู่แล้วท่านอายุ26ท่านเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าสึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะอย่าบอกหลายๆคนพ่อเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่านะเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กวัดสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยแล้วเรียกว่าเสพนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อละก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527เนี่ยมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บูรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้สองอยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิดสามอยากมีนักท่องเที่ยวสี่อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์ห้าอยากให้มีนักเทศและนักเขียนห้าเรื่องผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่5สิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน 27 บวก 14เท่าไหร่ท่าน 41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาที่บอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแล้วความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาจะมาอ่อนเปรี้ยวเพลียแรงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะอะไรที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทางนั้น 1 นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดค
ือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่นี้ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะฮะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วต่อคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนนินทาได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาคำชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะเพราะว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันว่าและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุ่นเพลงเขาร้องให้ไหมท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเนี่ยเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กบ้านนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาทั้งนั้นแหละท่านโดนลูกคาดนะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังรู้จะเป็นยังไงแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบ้านนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทต้องปริญญาเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนเขาเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะเลิกเลยจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงล่อก็ล่อขอขู่ไม่ได้ข่มทุบหน้าท้องถอนหน้าขายาสลบเป็นจมูกอ่ะตัวนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันกระโดดเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆทั้งนั้นหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนใช่ไหมทะลึ่งตึงตังทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกมะให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะซวยอะไรก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันนะกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังเรื่องผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอก
คุณพูดธรรมดาคุณเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณเหมือนกันและฉันเมมเบอร์คุณ

นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินแม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมานะเอารถมาให้เจอมันอย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันฝ่ายของเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันไว้กัดฟันไว้เรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านดับธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักฝากกันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักฝากกันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆไปทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรแล้วท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะไปแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกมเดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีพวกเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ทุกลมของกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกรสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรพูดไอ้พูดมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งแล้วใช่ไหมท่านสองอะไร
ไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้

มันไม่ได้เป็นสาระเตากันฟันขโมงมีคันโพงผุสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรถเชอกเราแสดงว่าเรียนม.ศ.4ใช่ไหมม.4หรือม.5อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าเห็นไหมอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือสามบทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระสองแต่งก่อนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออามมาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุลักให้ท่านเล่นกุดลักเขาแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกุดบายของเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยางดำลงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณธนวรรณนามสกุลอารีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้แล้วเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวรรณอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้ไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายเครื่องสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยวัตรต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อย1ชิ้นเดี๋ยวนั้นฉันก็มี1ชิ้นในท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกบ่นไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ทรงมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่น้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติหลวงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทอง

0: หลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นข้าวก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนอย่างน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: มาพันนี้คีออฟต่างเพศมิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคิออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริง ฉันมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ข้องเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี้คิยกกับเพ่คิยกที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอกคิยกกับเพ่คิยกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแม่นๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใดคียกกับเพ่คียกสิแอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี้คียกกับเพ่คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัญนีคีย์กับเพ่จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนโดยวิธีปัญนีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ท่องไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
6: เรื่องของการลงทุน

ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

บาดแผลในวัยเยาว์สร้างผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยและในวันนี้ที่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบาดแผลเราจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรและเราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมองเห็นคุณค่าตัวเองได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะซึ่งบาดแผลในวัยเยาว์มักเกิดจากหลายปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดบาดแผลนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่าเกิดได้อย่างไรหนึ่งคือการที่เขาไม่ได้รับความรักและการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาโดนลงโทษการที่เขาถูกเพิกเฉยการที่เขาถูกทอดทิ้งทั้งหมดทั้งมวลทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าและคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักเขาเลย 2. คือการถูกเปรียบเทียบและถูกตัดสินอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่มักเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นๆที่เก่งกว่าเขาหรือแม้กระทั่งจ้องจับผิดเขาอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมองเห็นจุดที่ผิดอยู่ดีค่ะ3คือการถูกคาดหวังว่าตัวเขาต้องดีมากแค่ไหนทั้งที่ตัวเขาอาจจะทำได้แค่ประมาณนึงแต่คุณพ่อคุณแม่มักจะคาดหวังนำหน้าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เสมอเด็กจะรู้สึกว่าเขาต้องพยายามไปถึงเมื่อไหร่เขาถึงจะดีพอสำหรับเรานะและข้อ4คือการที่เด็กไม่สามารถทำผิดพลาดได้เลยพ่อแม่ที่คาดหวังว่าลูกต้องสมบูรณ์แบบทำผิดเพียงเล็กน้อยก็จะบอกว่ายังนะต้องทำใหม่หรือแม้กระทั่งเมื่อเด็กพยายามเต็มที่แล้วที่ชื่นชมในสิ่งที่เขาพยายามเพราะเราคาดหวังผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนคงไม่มีวันดีพอค่ะผู้ใหญ่ที่เติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในวัยเยาว์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเสียทีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูค่ะ

เมื่อผู้ใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในวัยเยาว์มักจะทำให้พวกเขาลงเอยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือว่า toxic relationship คือความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายการกักขังทุบตีหน่วงเหนี่ยวหรือการทำร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคำพูดประชดประชันเสียดสีหรือว่าการด่าทอต่างๆซึ่งความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยความสับสนความกลัวความวิตกกังวลก็นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ส่งผลให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือคนรักเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยดีพอหรือยังมั่นคงพอหรือยังและตัวเขามีคุณค่าพอหรือยังค่ะและทั้งหมดนั้นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษค่ะรูปแบบความผูกพันของคุณพ่อคุณแม่กับลูกส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่แมรี่ไอส์เวิร์ดได้กล่าวถึงรูปแบบความผูกพัน2รูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและรู้สึกกังวลให้กับเด็กได้รูปแบบความผูกพันรูปแบบที่1ก็คือ avoidant attachment หรือเรียกง่ายๆว่ารูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนีรูปแบบความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทอดทิ้งหรือทำร้ายแล้วก็ไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพราะพวกเขาต้องคอยระแวดระวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงกับเขาซึ่งการที่เขาถูกทารุณกรรมหรือถูกทำร้ายในรูปแบบนี้บ่อยๆทำให้เด็กๆเนี่ยมีความหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู่ตลอดค่ะซึ่งงานวิจัยของอาร์มฟิลที่ได้ทำการศึกษาเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ทารุณกรรมตัวเองตลอดระยะเวลาวัยยาวของเขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามีแนวโน้มที่จะนำความรุนแรงนั้นไปใช้กับครอบครัวของตัวเองไม่ว่ากับภรรยากับลูกๆหรือกับคนอื่นๆที่เขารู้จักค่ะและรูปแบบที่2ที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์ก็คือรูปแบบความผูกพันแบบ anxious หรือ ambivalent attachment เรียกง่ายๆว่าเป็นความผูกพันแบบสับสนโลเลเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความไม่คงเส้นคงวาทางอารมณ์หรือว่ามีความสับสนในการสร้างความผูกพันกับเด็กเพราะว่าบางครั้งเราตามใจก็อาจจะตามใจจนสุดเลยแต่บางครั้งเวลาจะดุหรือโกรธเขาเราก็จะลงโทษอย่างรุนแรงมากๆเด็กจึงต้องคอยระวังแล้วก็ต้องคอยคาดเดาอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาทำให้เขามีความวิตกกังวลที่ค่อนข้างสูงมากเลยค่ะการทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญของแมรี่ไอส์เวิร์ดที่ศึกษาเกี่ยวกับการแยกจากและความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกเรียกการทดลองนั้นว่า the strain situation การทดลองนี้ผู้ทำการทดลองจะให้คุณแม่ลูกเนี่ยมาอยู่ในห้องนึงที่มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วย1คนเด็กจะอยู่ในวัยที่ยังไม่สื่อสารเป็นเด็กที่เล็กมากๆอาจจะเพิ่งเริ่มคลานหรือว่าเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ในห้องกับลูกจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานึงประมาณผ่านไป2หรือ3นาทีผู้ทำการทดลองจะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นออกมาจากห้องนั้นถ้าเด็กที่มีความผูกพันที่ดีกับคุณพ่อคุณแม่เด็กจะมีแนวโน้มที่จะร้องไห้ในทันทีเพราะพวกเขารู้สึกว่าความปลอดภัยและความมั่นคงกำลังจะจากเขาไปความปลอดภัยและความมั่นคงก็หมายถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งทางใจของเขาเมื่อเราหายไปเด็กจะรู้สึกกังวลกระวายแล้วก็หวาดกลัวมากขึ้นค่ะและเมื่อเรากลับมาที่ห้องเด็กจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะเขารู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วในทางกลับกันเด็กที่มีความผูกพันที่ไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่หรือในรูปแบบของการสับสนว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาไหมเมื่อคุณพ่อคุณแม่จากไปจากห้องเด็กกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะไม่ร้องไห้หรือบางครั้งก็จะเข้าไปเล่นกับคนแปลกหน้าเลยด้วยซ้ำตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเด็กต้องการความสนใจแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้จากเราเมื่อไม่ได้จากเราเขาก็จะพยายามมองหาความสนใจนั้นจากผู้อื่นค่ะ
เมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาในห้องแล้วเด็กที่มีความผูกพันกับเราในรูปแบบที่ไม่มั่นคงปลอดภัยเด็กบางคนอาจจะร้องไห้เพราะว่าเขาสับสนหรือเด็กบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆก็เป็นได้ค่ะดังนั้นการที่เรามีความผูกพันในรูปแบบที่มั่นคงและปลอดภัยเด็กจึงจะรับรู้ได้ว่าเขามีที่พึ่งทางใจและทางกายก็คือคุณพ่อคุณแม่จะนำไปสู่ในวันหนึ่งที่เขาจะก้าวไปสู่โลกภายนอกเขาจะมีความมั่นคงเพียงพอที่จะ

เติบโตต่อไปด้วยตัวเขาเองค่ะนอกจากปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแล้วปัจจัยที่5ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความรักและก็ความไว้วางใจที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะปัจจัยที่5นี้ส่งผลให้เด็กๆมีความมั่นคงในจิตใจของเขารับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของใครสักคนค่ะบ้านที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่แต่คือคนที่เราสามารถเชื่อใจและวางใจได้ค่ะพ่อแม่และผู้ใหญ่สามารถเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับเด็กได้โดยเริ่มจาก 1. ให้การรับฟังฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินและก็ฟังเพราะอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเขาจำเป็นจะต้องพูดให้เราฟังเพียงอย่างเดียวข้อ 2. ให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นเพราะเพียงความรักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเขาแต่การยอมรับจะนำไปสู่การเข้าใจและก็การทำให้เด็กๆสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะข้อที่3คือให้ความรักการสนับสนุนทางกายใจไม่ว่าจะเป็นทางการที่ยอมรับว่าตัวเด็กทำอะไรได้และให้การชื่นชมในสิ่งที่เด็กทำได้และการที่เด็กต้องการการสนับสนุนเราให้การเคียงข้างแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาข้อที่4เมื่อวันที่เด็กทำผิดพลาดเราให้อภัยและให้การสอนเขาไม่ใช่การลงโทษที่รุนแรงและทำให้เขาหวาดกลัวเพราะการสอนและการให้อภัยจะทำให้เด็กๆยอมรับในตัวเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ผิดพลาดและรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่ได้ค่ะและข้อ5คือให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวเขาเพื่อให้เด็กๆเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะความสัมพันธ์ที่มั่นคงปลอดภัยคือรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนนึงสามารถเติบโตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไปทั้งกับคนรักของเขาและครอบครัวของเขาในอนาคตค่ะ

ความสัมพันธ์ที่ดีหรือ healthy relationship เกิดขึ้นได้เมื่อตัวเรามองเห็นคุณค่าในตัวเราและมองเห็นคุณค่าในตัวของอีกฝ่ายด้วยเราต่างเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือโดนเอาเปรียบค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าและการที่ยอมรับตัวเราและตัวเขาอย่างที่เขาเป็นหัวใจสำคัญคือการมองเห็นคุณค่าในกันและกันเพราะการมองเห็นคุณค่าจะนำไปสู่การให้เกียรติการเคารพและการทนุถนอมความสัมพันธ์นั้นให้ยืดยาวค่ะการรักตัวเองหรือว่าเซลฟ์เลิฟไม่ใช่เพียงแค่เรารู้สึกดีต่อตัวเองเท่านั้นแต่คือสภาวะที่เรามองเห็นคุณค่าทั้งภายในและภายนอกของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายการเติบโตในทุกๆอย่างสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีได้แต่เซลฟ์เลิฟเนี่ยค่ะหรือว่าความรักที่มีต่อตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราในทางที่ดีมากน้อยเพียงใดค่ะการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดนะคะบ่อยครั้งเราพบว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองเนี่ยคือการที่เราเห็นแก่ตัวเพราะเรามองว่าเราพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือว่าพยายามจะเอาเปรียบใครในความเป็นจริงแล้วการรักตัวเองคือการพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่บนความสมดุลเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมไม่ว่าถ้าเราเจอใครสักคนพยายามจะมาทำร้ายเราเราพร้อมที่จะยืนหยัดและปกป้องในขณะเดียวกันเมื่อเรารักใครสักคนเราพร้อมที่จะยอมรับและมอบความรักให้กับอีกฝ่ายอย่างจริงใจดังนั้นการรักตัวเองคือการที่เราพยายามทำตัวเราให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่นและตัวเราเองด้วยค่ะในขณะเดียวกันวันใดที่เราเหนื่อยล้าหรือหมดแรงเราเลือกที่จะใจดีกับตัวเองไม่พยายามฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปเพราะการฝืนทำบางสิ่งบางอย่างต่อไปอาจจะกลายเป็นว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองแล้วการรักตัวเองจึงมีความจำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่สมดุลค่ะซึ่งการรักตัวเองประกอบด้วย4 องค์ประกอบหลักได้แก่1คือ

การตระหนักรู้ในตัวเองหรือเซลฟ์ awareness คือการรู้เท่าทันความคิดความต้องการความรู้สึกของตัวเองค่ะถ้าหากเรามีการตระหนักรู้ในตัวเองเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกความต้องการและอยากจะทำอะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองในขั้นนี้ก็เป็นการยากที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างลงไปเราอาจจะนำความคาดหวังของคนอื่นมาใส่ตัวเรามากกว่าที่จะทำตามความตั้งใจของเราที่แท้จริงค่ะ 2. คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ self worth ทำให้เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าตรงไหนและคุณค่าภายในของเรามีความมั่นคงเพียงใดค่ะ 3. ความนับถือตัวเองหรือ self esteem จะทำให้เรารับรู้ความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะและ 4. คือการดูแลตัวเองหรือ self careเป็นการที่เราดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เสมอค่ะเราบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่จะรักตัวเองได้อย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ7วิธีง่ายๆที่จะเริ่มต้นสู่ความรักที่มีต่อตัวเองให้มากขึ้นค่ะวิธีแรกง่ายมากๆเลยคือทำความรู้จักตัวเราก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักทุกๆคนทุกๆอย่างหรือทุกๆสิ่งที่เราทำแต่การกลับมาทำความเข้าใจตัวเราเองโดยการตระหนักรู้ถึงความคิดความต้องการความรู้สึกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเริ่มรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและจะทำให้เราเริ่มมีความเข้าใจในตัวเราและมีความรักต่อตัวเรามากขึ้นค่ะต่อมาคือขั้นที่สองเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราต้องการอะไรหรือมีความรู้สึกแบบไหนเราควรที่จะลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะว่าต้องระวังไม่นำความรู้สึกของผู้อื่นมาใส่ครอบงำตัวเราเองบางครั้งเราอาจจะติดกับดักของการที่อยากเป็นคนที่ดีพอให้กับใครหลายๆคนจริงๆแล้วเราดีพอสำหรับตัวเองเสมอขอเพียงแค่เราลงมือทำเพื่อตัวเราเองบ้างนั่นจะทำให้เราเริ่มมีความรักที่มั่นคงต่อตัวเราค่ะและขั้นที่3คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจข้อนี้สำคัญไม่แพ้กับการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเพราะว่าการที่เราดูแลจิตใจให้ดีสุขภาพกายของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพใจเราก็จะดีไปด้วยเราจะมีแรงและพลังในการที่จะไปเผชิญปัญหาและทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองต่อไปค่ะและในขั้นที่4คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเราบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเรามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดที่จะให้คนอื่นเข้ามาหรือออกไปเพราะว่าการที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยแหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราต้องยอมผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเรากำหนดขอบเขตได้ชัดเจนว่าเรามีข้อจำกัดเพียงเท่านี้นะและเรายอมได้เพียงเท่านี้นะจะทำให้เราสามารถตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นค่ะและในข้อ5คือกล้าที่จะปกป้องตัวเองเมื่อเรากำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ได้เวลาที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษออกไปบางคนรู้ว่าคนเหล่านี้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเองแต่เราไม่กล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราดังนั้นในขั้นที่5ก็คือสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะและขั้นที่6ก็คือการให้อภัยในข้อผิดพลาดของตัวเราเราไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอบางครั้งเราทำผิดพลาดแล้วเราก็ยังโกรธตัวเองไม่หายสักทีบางครั้งถ้าเราผิดพลาดแล้วรับผิดชอบเต็มที่แล้วและเราพยายามอย่างที่สุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัยตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นเราจะเดินหน้าต่อไปได้ยากลำบากมากค่ะและข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองเราจะสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของเราแล้วก็การที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการชีวิตของเราจึงมีความหมายในแบบที่เราต้องการค่ะ

แม้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนเติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและตัวเองไม่พร้อมที่จะรักตัวเองเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นในวัยเยาว์ของเราที่อาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งเราได้รับบาดแผลมาเนิ่นนานจนกระทั่งถึงตอนนี้ดังนั้นวันนี้ก็อยากจะแนะนำวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะนั่นก็คือ 1. ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยหมายถึงง่ายๆเลยค่ะถ้าเช้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเราไม่อยากลุกขึ้นมาเลยขอเพียงแค่เราฝืนใจลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันและทำอะไรก็ได้เพียงแค่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในวันนี้ทันทีแต่ค่อยๆเปลี่ยนทีเราและทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่เราต้องการค่ะและในข้อที่2คือการได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างแม้สิ่งนั้นจะดูไร้สาระในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นอยากกินแพนเค้กอยากเล่นเกมอยากนอนดูซีรีส์สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความสดชื่นแล้วก็พลังให้กับจิตใจของเราเมื่อเราได้ทำแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของเรามากขึ้นค่ะข้อ3ก็คือมองเห็นข้อดีในตัวเองหรือสิ่งที่เราทำได้ดีค่ะแม้ว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่าก็ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ตัวเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วจากบรรดาสิ่งต่างๆที่เราทำมาทั้งหมดข้อนี้ต้องระวังมากเลยนะคะว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นขอเพียงตัวเรายอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นก็พอแล้วค่ะและข้อที่4คือการใจดีกับตัวเองข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเราตามใจตัวเองนะคะแต่คือในวันที่เราทำเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรเรายอมรับได้และเราก็ยอมให้ตัวเองได้พักและก็ชื่นชมตัวเองบ้างค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่5การขอความช่วยเหลือเราควรที่จะยอมรับได้นะคะแม้ว่าเราจะพยายามดีที่สุดแล้วเราบางคนอาจจะไม่สามารถทำให้ตัวเองยอมรับตัวเราเองได้และยังรู้สึกว่าตัวเรายังไม่ดีพอมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมากมายในจิตใจของเราเราไม่สามารถรับมือมันได้ด้วยตัวเราเราควรขอความช่วยเหลือไม่ว่าจากคนที่เราไว้วางใจครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราสามารถเล่าในสิ่งที่เราอยากจะเล่าได้ทั้งนี้ถ้าเราไม่มีคนใกล้ชิดที่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้การขอความช่วยเหลือจากคนกลางไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักบำบัดอื่นๆก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะแม้ในวันนี้ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและเรารู้ว่าวัยเด็กของเราไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะได้รับความรักหรือมอบความรักให้กับใครเราควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหาเราและตัวเราให้โอกาสตัวเองที่จะมอบความรักให้กับผู้อื่นเช่นกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสื่อสารระหว่างตัวเรากับคนที่เรารักค่ะการสื่อสารจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นหากเรามีอะไรที่ติดค้างในใจหรือมีความรู้สึกอย่างไรการพูดออกไปอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจตัวเรามากขึ้นที่สำคัญก็คือเมื่อเราเปิดใจเข้าหากันและสื่อสารกันเราจะเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะเมื่อเราสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันเราจึงเกิดความไว้วางใจกันขึ้นมาค่ะความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและเชื่อใจจะทำให้เราสามารถขอความช่วยเหลือกันง่ายขึ้นเราจะไม่มองว่าอีกฝ่ายอ่อนแอหรือตัวเราอ่อนแอเพราะเราต่างยอมรับในกันและกันและเคารพในกันและกันค่ะซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อใจเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ความรักของเราเติบโตค่ะ

รักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะส่วนตัวเราเองในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่บางทีเราก็แค่ต้องกอดเจ้าเด็กในตัวเราเองเพราะตัวเราก็ต้องการกอดนั้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคอร์สเปิดโลกจิตวิทยาเด็กโดยครูเมลิสายอดมนต์ดบนอกจากจะได้แผนที่ในการทำความเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อนำไปดูแลและพัฒนาเด็กให้เติบโตต่อไปแล้วครูเมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ทุกท่านจะได้กระจกสะท้อนกลับมาทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปอย่างมีคุณค่าในแบบของตัวเองค่ะ

0: เดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้จ่ายเครื่องน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32%ในกลุ่ม Rating Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.พัฒนาขึ้น

0: ตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชีวิตเหล่านี้ต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มากก็น้อยเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนนั้นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เรามีสิ่งท้าทายมากมาย เมื่อเจอร้อนเจอหนาวหรือว่ามีอาการหิวหางกระหายน้ำก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังชีวิตของเราก็มีปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติปัญหาเพราะเกิดแก่เจ็บตายปัญหาเพราะชีวิตเราต้องมีเวทนาต้องมีทุกขเวทนามีกายแล้วก็ต้องมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยและทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่พระพุทธองค์ปรินิพพานพระองค์แสดงธรรมให้กับพระสาวกสักระยะหนึ่งก็เรียกพระอานนท์มาอานนท์ให้ช่วยเทศต่อพระตถาคตจะไปพักผ่อนพอปวดหลังอันนี้แม้แต่พุทธเจ้าก็ปวดหลัง นี่เรียกว่าธรรมดาพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่ากายหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนถูกลูกศรลูกหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรแต่ผู้ที่ขาดปัญญาก็จะรับลูกศรลูกที่สองซึ่งอาบด้วยน้ำพิษนั่นคือเพราะขาดปัญญาแล้วความทุกข์ที่ไม่จำเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติแต่เกิดขึ้นเพราะเราเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่อาการของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงสร้างปัญหาที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ต้องมีมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนก็เป็นเอกลักษณ์ของวันใดภาษาปาลีในชื่อคำว่าอุปาทานะลุทานคำว่าอุปาทานนี่เรามันจะใช้ทั่วไปที่ความหมายง่ายๆว่าคิดเอาเองว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูตอนดึกๆสงสัยผีหลอกแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ไม่ใช่มันเป็นอุปทานคิดเอาเองเห็นไหมแต่ว่าคำว่าอุปทานว่ามีความหมายจำเพาะในพุทธธรรมผมเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถ้าเอาแค่นี้ก็ยังไม่ชัดเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เราต้องยึดมั่นถือมั่น
และไม่ถือว่าผิดอย่างเช่นสมมติเราจะเดินในอุโมงค์ที่มันมืดตื้อๆเนี่ยเราก็ต้องถือไฟฉายใช่ไหมเราก็ต้องยึดยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาที่เราอยู่ในอุโมงค์ออกจากความมืดแล้วเราจึงว่าแต่ความยึดมั่นถือมั่นที่มีชื่อว่าอุปาทานมีเงื่อนไขว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราและยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่ปล่อยไม่ได้หรือว่าที่คนทั่วไปไม่รู้จักวิธีปล่อยเอายกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเดิน มีเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้วันนี้ดูสวยหรือว่าวันนี้ดูหล่อและความรู้สึกพอใจเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาเราหน้าตาคือของเราเราคือหน้าตาเพราะถ้าใครชมมาวันนี้ต้นไม้ดูสวยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราความรู้สึกเกิดทันทีสุขกระทบเกิดทันทีและเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ในการที่เราหลงว่าสิ่งต่างๆเป็นเราเป็นของเราแบบนี้เป็นตัวทุกข์แท้ๆอย่างครูบาอาจารย์สอนในร่างกายนี้ถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันต้องเชื่อฟังเราสิฮะแล้วต้องสั่งมันได้ว่าอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยแต่เราทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราจริงเป็นของธรรมชาติแต่เราไปนึกว่าเป็นของเราที่จริงเราอยู่มาใช้ชั่วคราวทีนี้การที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าอุปาทานก็มีลักษณะทำให้เราเข้าใจว่าเราคือสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วตัวเราจะแย่ตัวเราจะไม่มีคุณค่าหรือบางทีคิดว่าตายดีกว่าอย่างทุกว่าคนไอ้เรื่องอกหักใช่ไหมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคนใดคนหนึ่งหรือในความรู้สึกที่มีโดยคนหนึ่งยึดมั่นถือมั่นถึงขั้นที่ว่าพลัดพรากจากความรู้สึกนั่นแล้วพลัดพรากจากคนนั้นแล้วบางคนไม่อยากอยู่ผูกคอตายประกาศความโง่ของตัวเองให้ทุกคนได้ทราบว่าเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆในพุทธองค์ตรัสถึงอุปาทาน4อย่าง
ข้อแรกเรียกว่ากามุปาทานอุปาทานในกามอันนึงคือลักษณะการฝากความหวังในความสุขความเจริญในชีวิตไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆถือว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้จะอยู่ทำไมท่านจะเห็นคนที่ enjoy กิน enjoy เที่ยว enjoy ก็เรียกว่า enjoy ชีวิตแต่จะหมายถึง enjoy กามนั่นแหละเวลาเขากำลังหลงไหลเขาก็ไม่ค่อยเห็นโทษหรอกแต่จะสังเกตว่าพวกนี้แหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยากตายเร็วๆไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาคือกามป่วยแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เสพกามไม่มีความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็เรียกว่าชีวิตเขาก็เลยหมดค่าตายดีกว่าหรือว่าเห็นคนอื่นที่เป็นโรคร้ายแรงอยู่วาระสุดท้ายของชีวิตอ้างว่าสงสารโออยากให้เข้าไปเร็วๆจะได้ไม่ทรมานในบางทีก็เป็นความสงสารจริงในบางทีก็เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมันในกามมากกว่าแต่ว่าเราเห็นว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ความสุข ไม่กามสุขแล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปทำไมถือว่าทรมานเปล่าๆฉะนั้นในโลกนี้เราก็ต้องรับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ครองเรือนและผู้เป็นคารวาสก็มีสิทธิ์จะได้เสพจะได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พุทธองค์ทรงเตือนว่าระวังนะเพราะถ้าเราหลงกับมันจะพาเราไปสู่ความชั่วได้ไปสู่ความซึมเศร้าได้ลองสังเกตว่าคนที่เขาเพลิดเพลินกับกามมากมีเงินมีทองเป็นดาราเนี่ย

เป็น เพื่อเขามีสิทธิ์จะเสพกามเต็มที่อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเสพสุดท้าย เป็นโรคซึมเศร้ากันเป็นแถวเพราะเขาให้ความหวังในความสุขแบบนี้มากเกินไปความสุขอย่างนี้มันจะตอบสนองความต้องการในจิตใจของเราไม่ได้เป็นแค่ความเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองสร้างความยึดมั่นถือมั่นในกามไม่ได้หมายความว่าห้ามเสพสิ่งเหล่านี้ห้ามเอนจอยสิ่งเหล่านี้เลยแต่ให้เราระมัดระวังอย่าให้คุณค่าให้อย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของเราความหมายของชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับปล่อยให้เขายิงลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเข้ามาในหัวใจการหลงอยู่กับความสุขทางเนื้อหนังนี้ก็มีการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าเหมือนปลายมีดโกนที่อาบด้วยน้ำผึ้งเนี่ยคนเห็นที่น้ำผึ้งไม่เห็นปลายมีดโกนก็เลียแล้วก็ได้รสหวานของน้ำผึ้งแต่ตอนหลังจึงรู้ว่าลิ้นบาดดังความสุขอย่างนี้มันมักจะมีโทษอยู่ในตัวของมันที่ต้องระวังดันระวังสิ่งไหนที่ทำให้มีอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีและถือว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอุปทานที่จะต้องรักษาต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นให้ควบคุมข้อที่สองก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อทางศาสนาที่นี้ทุกคนก็ต้องมีคือไม่มีไม่ได้ใช่ไหมความคิดความเห็นดีปรัชญาความเชื่อต่างๆเอมันไม่ใช่ว่ามันผิดอยู่ในตัวของมันแต่ว่าผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างสมมติว่าคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแล้วไปที่ไหนก็เที่ยวประกาศว่าเป็นอย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเราก็เป็นเจ้าของทฤษฎีหรือมันเป็นที่ทุกคนรู้ว่าเชื่ออย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีพิสูจน์ว่าที่เราคิดนั้นมันผิดเราจะวางใจยังไงไหมบางคนเนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้เพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนโยบายของตัวเองทั้งที่ด้วยเหตุผลจริงๆนี่ก็ยอมรับว่าใช่เราผิดเขาถูกแต่จิตใจของเรานี่ไม่หยุดหยุ่นพอที่จะปล่อยวางความคิดเดิมและรับความคิดที่ดีกว่าเพียงเพราะว่าเราไปถือว่าความคิดเดิมนั้นเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมเหมือนกับว่าถ้าเขาล้มความคิด
ทฤษฎีนั้นก็จะเป็นความคิดตัวเราเป็นความเป็นการลดและการล้มตัวเราเราผลัดพรากจากสิ่งใดเหมือนกับว่าเราผลัดพรากจากตัวเราส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวทุกข์นั้นวิธีปฏิบัติของนักปราชญ์คือรับข้อมูลต่างๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ครวญกลั่นกรองสุดท้ายพอใจกับความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ถือความคิดอย่างนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์บางทีก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ลืมคำว่าไม่แน่มันไม่แน่ตรงไหนก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งข้อมูลเราผิดข้อมูลนี้เราได้จากไหนบางทีก็ได้จากอาจารย์หรือได้จากหนังสือหรือได้จากสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าถูก 100% แม้แต่ความคิดพิจารณาของเราอาจจะมีผิดพลาดก็ได้ในบางทีข้อมูลแล้วเนี่ยถูกหมดเลยแต่ไม่ครบอาจจะถูกในบางส่วนสมมติในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดถึงโลกถึงภูมิศาสตร์ถึง สัตว์ทั้งหลายในโลกข้อมูลเข้าครบหมดแต่ยังไม่มีใครไปอเมริกาแล้วหลังจากที่มีชาวยุโรปไปอเมริกาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับอะไรก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสทฤษฎีใหม่หรือว่านักวิทยาศาสตร์พูดถึงเชื้อโรคก็มันก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งก็เลยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่พอมีกล่องจุลทรรศน์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องจัดความคิดทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องนี้เรามั่นใจมากว่าข้อมูลเราถูกเลยไม่มีที่สงสัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่านี่ก็เป็นความคิดเห็นที่ดูเหมือนจะใช่แต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันจนกลายเป็นศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่การปกป้องความคิดอันนี้เปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจะเปลี่ยนใจและทุกคนรู้ว่าแล้วเปลี่ยนใจแล้วจะเสียหน้าคำว่าเสียหน้านี่ก็เป็นก่อนที่ เปิดเผยถึงคำว่าอุปทานชัดๆข้อ ที่สามเรียกว่าศีลปัตตุปอุปทานศีลปัตนี่มันเป็นคำว่าศีลกับวัฏฏะศีลสิ่งที่ไม่ทำวัฏฏะสิ่งที่เป็นขอวัดปฏิบัติที่เราทำแต่โดยความหมายกว้างๆเรียกว่าวิธีการหรือว่าจะว่าเทคนิคก็ได้คือบางคนก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากอย่างเช่นในเรื่องของพิธีกรรมจะเห็นชัดที่สุดว่าพิธีกรรมต้องอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้นิดเดียวแหละมันจะไม่ขลังมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในสงฆ์ของเราก็มีเหมือนกันเรื่องการสวดมนต์นี่สวดปฏิโมกข์นี่บางท่านก็ถือมากเรื่องการสวดอย่าง
อย่างเช่นการออกเสียงหนอเนนอันนี้ก็จะมีถือว่าจะต้องออกเสียงหนอเนนนึนึอย่างเนี้ยอยู่ในจมูกทั้งที่ชาวอินเดียหรือว่าเจ้าของภาษาบาลีสันสกฤตไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้แต่ในสงไทยก็จะต้องนึอย่างเงี้ยโอ้ถือว่าสวดได้เก่งมากสวดได้ตรงมากแล้วถ้าไม่สวดอย่างนี้ก็กลัวจะการสวดจะเป็นหมันคือเอาเรื่องรายละเอียดในเรื่องการออกเสียงในพิธีกรรมเป็นตัวตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นในวิธีการในเทคนิคหรือว่าในการปฏิบัติธรรมที่ก็ถือว่าต้องทานเจจึงจะบริสุทธิ์จิตใจจึงจะบรรลุธรรมหรือจะต้องฉันมือเดียวหรือจะต้องคือเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปด้านเราก็ต้องระลึกถึงเป้าหมายแล้วหลักใหญ่ๆแล้วก็หลักที่ว่าเป็นข้อปลีกย่อยให้สอดคล้องกันแต่ระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเทคนิคในวิธีในข้อปลีกย่อยจนเกินไปพอสุดท้ายมันเป็นตัวที่ลึกซึ้งเรียกว่าอัตถวาทุปทานอาจารย์หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนคือในภาษาไทยเราก็โอ้ยต้องลดอัตตาใช่ไหมลดอัตตาตัวตนในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าบางทีเราต้องปล่อยวางอัตตาตัวตนที่นี่ไม่ใช่เพราะอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราคิดเอาเองอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ใช่ในตัวเราแต่ว่าคำว่าอากาศอากาศคืออะไรมีอะไรมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราว่านี่คืออากาศเราว่าอากาศวันนี้อากาศเมื่อวานนี้อากาศพรุ่งนี้แต่ตัวอากาศมันคืออะไรไม่มีใช่ไหมมันเป็นคอนเซปต์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่สิ่งที่มีก็คือมีร้อนมีเย็นมีฝนมีหมอกมีนั่นมีนี่มีความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆนานาแต่เราสรุปรวมเรียกว่าอากาศแต่ตัวอากาศมีไหมที่จะแยกออกจากเมฆจากฝนจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีท่านพุทธองค์ก็บอกว่าชีวิตคำว่าอัตตาตัวตนเหมือนคำว่าอากาศที่จริงมันก็มีร่างกายมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดความจำต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมต่างๆมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอันนี้คือสิ่งที่มีจริงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงสอนให้เราให้ดูว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาก็แค่ความจำความหมายรู้ต่างๆสังขารก็คือพวกกิเลสพวกคุณธรรมอาการต่างๆของจิตใจเท่านั้นเองวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตาเห็นรูปก็เป็นวิญญาณหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่งตายวิญญาณหนึ่งก็เกิดขึ้นเห็นอะไรนี่ก็เรียกว่าตาวิญญาณที่ตามันเกิดพอได้ยินเสียงแล้ววิญญาณที่ตาเป
ตายเกิดวิญญาณที่หูมันก็มีวิ่งไปอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ในเรื่องอุปทานอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจริงๆจนกระทั่งตัวเราสุขภาพจิตความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิด อยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นขึ้นตัวเราขึ้นสิ่งนั้นลงตัวเราลงพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตหมดความหมายไปดังสรุปมี4ข้อที่พุทธองค์ทรงระบุว่าต้องระวังที่สุดคือยึดมั่นถือมั่นในกามนั้นก็คือ ความเพลินที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ2ความคิดความเห็นความเชื่อต่างๆทฤษฎีปรัชญาต่างๆ3ศีลปัตตปรมัตถ์วิธีเทคนิคแนวทางข้อปลีกย่อยในการกระทำและ4คือความยึดมั่นถือมั่นว่ามีอัตตาตัวตนสีเทียงแท้ถาวรที่อยู่เบื้องหลังกายกับใจเป็นตัวเราแท้แล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาSo today I've been talking about the four different kinds of upadana or attachment and the distinctive nature of attachment is holding on to something as if it is who we are or as if it truly belongs to us. In English we have thisthis word, which is rather difficult to translate in Thai, is identify with. So whenever you identify with something as being who you are or is vital to your sense of who you are, your worth as a human being, the meaning of your life, then this is the...called upatan. So there are four kinds of upatan that the Buddha singled out. The first is the attachment to sensual experience, that which we experience through eyes, ears, nose, tongue, body, mind, that, that we find our meaning and look forour true happiness, these things, we hold on to them, and then as they change and they disappear, then we feel this as affecting our sense of well-being and self-worth and the meaning of our life. So example I gave is someone whose whole life is so bound up with seeking for pleasure. And in the sensual world, that if they come towards the end of their life or they have some serious illness, then they just don't want to live anymore because with no possibility of sensual pleasure, then they feel that there's nothing left of their life worth holding on to. Second kind of attachment is to views, opinions, ideas, beliefs, philosophies, theories. And holding on to these things to the extent that we have to protect them
In all

0: circumstances, they become who we are, and we fear separation from them, and we can feel angry and resentful to people who have different ideas and opinions and want to get away from people who have different ideas than us because we find them threatening, or maybe we want to destroy or to try to force people to take over our views and opinions. And so all this kind of suffering that comes on to holding on to ideas and views and beliefs is part of this second kind of upatthana. The third is upatthana, and we call silawata, which is often explained in rites and rituals, but it means in any kind of technique or any kind of methodology, any kind of particular path of practice, or that we attach to the details of it and the particular special way of doing things. So this can be in spiritual life, this can be attachment to particular meditation techniques, for instance, and interpretations of, and it has to be done exactly like this, or only if the idea, only if you only if you eat vegetarian food will your mind be pure, and attaching to the details of things without seeing them in their whole context. Fourth is the attachment to the idea of self. So we don't have to let go of self or let go of ego, because these are not things that exist. They're things that we create as concepts or as ideas. And the example I gave is of weather. You know, we talk about the weather today, the weather tomorrow. But what exactly is the weather? Is there anything that you can point to and say, that is the weather? No, the weather is a concept that we create to help us to talk about this whole complex system of pressure, air pressure and clouds and rain everything else that goes up to make the weather. So the idea being that there's no thing, some kind of separate eternal thing called weather. And similarly with our lives, there is just body and feelings and perceptions and memories and emotions and defilements and virtues and sense consciousness, these things flowing along in a very complex, interrelated stream, and that creating from that some eternal owner is the very essence of our suffering. So these are the four kinds of upatthana, or attachment, that the Buddha taught us about.
1: Sathu, sathu, anumodhami.
2: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมา

2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ
RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับแบบนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ใน 8:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะ

คะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุน

ในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยล่ะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ

เงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับ

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระองค์ด้วยเครื่องสักการะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกโดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทําด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่ง

แต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ก็จะได้
ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดย

เตสุจิระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้

0: ช่วยด้วยใจแอนรังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักพากย์การ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักพากย์สรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอ่ะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้ปุ๋ยพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าไปถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันตินีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เล่นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียง ต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็คงจะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากหนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากให้เราพากแต่มันเป็นการพากที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากหนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากกลัวการพากหนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมพากขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญยรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมพากช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นพากสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงคะปิดบทพากเลยปิดบทพากแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็พากไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงอะเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงพากย์ได้
2: กินข้าวไปตั้ง6ถ้วยแน
3: ่อ๋อยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: ไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่อง9เนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงองแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอนที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
5: ตอนนั้นคุณสรรสนีเนี่ยนะคุณสรรสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสรรสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะเมื่อปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได้
0: จุดไฟเติมฝัน
6: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
7: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
8: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
7: สอน MSN ได้ไหมคะ
8: MSN พอได้ครับ
9: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
7: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท
9: ์ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
7: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
10: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวศรีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
8: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหล่ออายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาจนเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆแล้วต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงแล้วยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50 50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
6: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรษณีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
11: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะเชิญคุณอาด้านทางนี้คุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาเลยพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินอลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
11: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
13: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
14: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมีเสียงอ้อนก็โดเรมอนน่ะโถโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยัง

0: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงยังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีพากย์ไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยพากย์ไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยพากย์อะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลยไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
2: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาพากย์หนังกับพากย์การ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
1: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่มั้ยอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิกกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
3: ออกไปเล่นที่ไหนมา
1: โอ้ยคือว่า
4: ถ้าจะสารงานอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นข้างนอกอีกนะ
1: คือ
3: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
1: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
4: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต่างหากล่ะ
1: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
5: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
1: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
5: โอ้ยจะทำอะไรน่ะ
1: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
5: ทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
1: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
5: จะยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันต้องอบลงก่อนแล้วกัน
1: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะคุณมากค่ะ
6: สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโรบินตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ์

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบหรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำเช่นเคยที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเรานะคะจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าอันดับแรกหนูอยากทราบว่าเหลืองเนี่ยค่ะในร่างกายของเรามันมีบริเวณไหนหรือจุดไหนบ้างเหรอคะ
1: ค่ะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะทำหน้าที่สำหรับป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เหมือนต่อต้านต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆตำแหน่งที่พบบ่อยก็ตำแหน่งที่พบก็เช่นที่คอนะคะรักแร้หรือว่าข้อพับขาหนีบนะคะนอกจากนี้ยังมีในร่างกายภายในอีกในช่องอกช่องท้องหรือว่าที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างตัวทอนซิลก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมะเร็งที่มีจุดกำเนิดจากเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองซึ่งเซลล์ชนิดนี้ก็คือตัวลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะจะมีอายุหรือว่าลักษณะยังไงเหรอคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบได้เกือบทุกช่วงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยกลางคนคนสูงอายุก็ตามนะคะพบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: แล้วเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ครั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็พบว่าอาจจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยใช่ไหม
1: แต่ก็พบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ลักษณะอาการนะคะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอาการเด่นๆก็คือเรื่องของก้อนนะคะเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะคลำไม่ได
0: ้
1: หรือว่าอย่างทอนซิลที่เห็นเนี่ยก็จะโตไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาการอย่างที่เด่นชัดเลยก็คือจะมีก้อนเพิ่มขึ้นตามร่างกายหรือเป็นก้อนผิดปกติเกิดขึ้นตามร่างกายเช่นที่คอรักแร้ขาหนีบหรือว่าข้อพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทอนซิลที่โตมากผิดปกติค่ะนอกจากเรื่องก้อนแล้วเนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางครั้งเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของไข้เรื้อรังได้น้ำหนักลดได้ค่ะไข้เรื้อรังที่เราหาสาเหตุไม่เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องการติดเชื้อโดยปกติไข้ก็จะเกิดจากการติดเชื
0: ้อ
1: แต่บางครั้งเนี่ยใครที่ไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของอาการอ่อนเพลียที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
0: แล้วในจุดต่างๆที่คุณหมอบอกว่าจะมีลักษณะก้อนที่โตขึ้นนะคะคือเป็นก้อนเนื้อเป็นโผล่ขึ้นมาจากร่างกายของเราในจุดต่างๆใช่
1: เช่นก้อนที่คอนะคะบางคนก็มีการอักเสบเหมือนอาจจะคิดว่าเป็นตุ่มน้องหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก้อนนั้นก็ไม่หายไปทานยาแก้อักเสบทานยาฆ่าเชื้อนะคะก็ไม่หายไปนะคะก็ต้องมาตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตัดก้อนเนี่ยไปตรวจ
0: แล้วก้อนนี้คือถ้าเกิดขึ้นแล้วอะค่ะผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะรู้สึกเจ็บหรือคันหรือเคืองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก้อนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บนะคะเพียงแต่ว่าก็จะรำคาญนะคะหรือว่าถ้าหากว่าก้อนมันโตมากผิดปกติหรือโตเร็วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือว่าไปกดทับอะไรได้บ้างนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คืออย่างที่บอกพิธีกรนะคะคุณแก้มบุ๋มมาไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราก็จะตัดชิ้นเนื้อนะคะตรงตำแหน่งที่พบก้อนนั้นเนี่ยเพื่อไปตรวจวินิจฉัยเขาเรียกว่าวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
0: ค
1: ือหลังจากตัดชิ้นเนื้อพยาธิแพทย์ก็จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์นะคะว่าตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะตัวต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเนี่ยเป็นชนิดไหนอย่างไร นะคะเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะ
0: แล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่ะถ้าตัดแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาหายคือมันขาดเลยไหมคะ
1: โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การรักษาเนี่ยมีการรักษาใหม่ๆเข้ามาช่วยร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะก็เข้ามาช่วยทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งก็มีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษามีหลากหลายหรือว่ามีทางเลือกยังไงบ้างนะคะ
1: วิธีการรักษาหลักของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือการให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองนะคะซึ่งยาเคมีบำบัดก็อย่างที่เราเคยทราบกันว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องผมร่วงบ้างคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะแต่ว่าก็ในปัจจุบันนี้ก็มียาใหม่เข้ามาเสริมนะคะรวมทั้งมียาป้องกันผลข้างเคียงต่างๆทำให้หนึ่งผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นอันที่สองผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดำเนินการรักษาไปได้จนจบการรักษาโดยที่ผลข้างเคียงน้อยก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่จะมีก้อนเนื้อหรือว่าก้อนชิ้นต่างๆที่โตขึ้นมาจากในส่วนต่างๆที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเราจะสามารถป้องกันตัวได้ไหมคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีการสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คล้ายๆกับมะเร็งอื่นๆนะคะที่ว่าอาจจะสาเหตุไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ยังไงก็ตามก็แนะนำว่าก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองตามปกติรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์แล้วก็ของอะไรที่ดูอันตรายนะคะเช่นพวกของหมักของดองใช่ไหมคะเหล้าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าก็ควรงดเหล้าบุหรี่นะคะของหมักของดองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการป้องกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: แล้วก่อนที่จะได้รับการรักษาค่ะคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจระหว่างตัดชิ้นเนื้อเนี่ยคนไข้ก็จะมีความกังวลอยู่นะคะก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าก็เตรียมใจก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะคะถ้าหากผลออกมาเป็นหรือไม่เป็นยังไงเนี่ย ก็คือมีความผิดปกติอยู่แล้วถ้าเป็นก็จะได้รักษาอันดับที่2คือเมื่อถ้าเป็นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยแพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นระยะไหนนะคะโดยที่การตรวจเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่องอกช่องท้องรวมทั้งเรื่องของการเจาะไขกระดูกนะคะหรือบางรายเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติที่อื่นเช่นมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อตรวจระยะของโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มการรักษา
0: แล้วระยะของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระยะยังไงบ้างอะคะ
1: ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระยะค่ะระยะแรกก็คือดูตามกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่พบนะคะโดยที่จากการเอ็กซเรย์แล้วก็การตรวจร่างกายกับการเอ็กซเรย์นะคะเช่นถ้าตรวจพบกลุ่มเดียวนะคะกลุ่มเดียวของเช่นที่พบที่คอด้านใดด้านหนึ่งอันนี้1กลุ่มนะคะก็จะเป็นระยะที่1แต่ถ้าพบ2กลุ่มขึ้นไปแต่อยู่ข้างเดียวกันคือยังไม่เลยลงมาสมมติว่าเกิดที่เหนือกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือตรงประมาณกลางที่แบ่งช่องอกกับช่องท้องถ้าเหนือกระบังลมหรือใต้กระบังลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นระยะที่2ระยะที่3ก็คือมีการข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระยะที่4ก็คือเกิดที่อวัยวะอื่นนอกต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะก็มี4ระยะด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง4ระยะก็สามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้ทั้ง4ระยะเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีบนความโชคร้ายนิดนึงนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งนะแต่เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้แม้จะเป็นระยะที่4ก็ตามนะคะ
0: ซึ่งหลายๆโรคเนี่ยถ้าเป็นระยะที่4แล้วก็อาจจะรักษาไม่หายขาด
1: อาจจะรักษายากหน่อย
0: แล้วถ้าเกิดมีการลุกลามอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาค่ะจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายที่มากขึ้นด้วยไหมคะในการแพร่กระจายอะค่ะ
1: การที่เป็นระยะหลังๆนะคะ คือระยะของโรคเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของโอกาสการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกลับเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วคือการลุกลามก็คือเป็นจากระยะที่1เป็น2 3 4นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเรื่องของผลการตอบสนองต่อการรักษาหรือว่าผลการที่จะหลังการรักษาถ้าหายขาดแล้วก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำถ้าเป็นระยะหลังเนี่ยโอกาสหายขาดแล้วกลับเป็นซ้ำก็อาจจะมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะมีประมาณ60กว่าชนิดได้นะคะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นชนิดย่อยๆแบบไหนก็อาจจะผลการรักษาต่างกันไป
0: แล้ว60กว่าชนิดถือว่าเยอะมากชนิดไหนที่คนไทยเป็นมากที่สุดอะคะ
1: ค่ะ60กว่าชนิดนี่คือชนิดย่อยๆแต่ว่าชนิดหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชนิด
0: ค
1: ือแยกตามชนิดของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็ได้แก่แยกเป็น2ชนิดตามเม็ดเลือดขาวก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าลิมโฟมานะคะก็เป็น B cell lymphoma กับ T cell lymphoma นะคะก็มี2ชนิดหลักๆที่คนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเป็นมากเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B cell นะคะอันนี้พบมากกว่า T cell แล้วก็มีผลการรักษาตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยดีกว่าด้วยนะคะในกลุ่ม B cell
0: แล้วจุดที่เกิดขึ้นส่วนมากคนไทยที่คุณหมอพบว่าคนไข้มาค่ะจะเกิดขึ้นส่วนไหนมากที่สุดนะคะ
1: ส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็พบตามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาจจะพบได้ทั่วร่างเลยนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่พบบ่อยที่เห็นชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นชัดด้วยก็เลยมาเร็วก็คือที่คอทั้งสองข้างนะคะก็จะบริเวณลำคอสองข้างเลยจะมีก้อนออกมานะคะบางคนก็มาตั้งแต่เล็กๆนะคะถ้าเกิดเขามีความระวังนะคะมีความสนใจหรือว่ากังวลมากก็จะมาเร็วก้อนเล็กแต่บางคนก็มาตอนที่ก้อนโตมากนะคะก็มี
0: เป็นก้อนลักษณะกลมๆหรือว่ามีคอจะมีลักษณะอาการบวมขึ้นเหรอคะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเพราะบางชนิดก้อนโตเร็วก้อนก็จะโตมากเลยนะคะแต่บางชนิดก้อนโตช้าก้อนกลมๆเล็กๆมาเร็วอาจจะมีแค่ก้อนเดียวให้เห็นเลยว่ากลมๆค่ะคลำได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแผลมีหนองมีอะไรไหลออกมาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแยกจากการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาค่ะต้องในแต่4ระยะที่แบ่งออกมาค่ะถ้าอย่างรู้ระยะแรกหรือระยะที่4ระยะเวลาในการรักษาก็จะแตกต่างกันด้วยไหมคะ
1: อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าหากว่าเป็นระยะต้นๆบางแล้วก็บางท่านคนไข้บางท่านเนี่ยมีอาการพิเศษที่อาจจะต้องให้นอกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะให้การฉายแสงร่วมด้วยอาจจะลดระยะเวลาของเคมีบำบัดลงนะคะโดยปกติการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดก็จะให้ประมาณ6ถึง8ครั้งนะคะก็คือมาให้ทุก3อาทิตย์ทุก3ถึง4อา

0: ทิตย์ 6-8 ครั้งนะคะก็จะจบการรักษาแต่ในบางรายเช่นถ้าหากว่าก้อนโตมากหรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจจะจำเป็นต้องฉายแสงนี่ก็อาจจะให้แค่ 4-6 ครั้งแล้วก็ตามด้วยการฉายแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะทุก 3-4 อาทิตย์แล้วก็ประมาณ 6-8 ครั้งเช่นเดียวกัน
1: ค่ะซึ่งหลายๆคนพอพูดถึงการรักษาด้วยการฉายแสงเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะมีผลบางคนบอกว่าผมร่วงอ่อนแอแบบดูซีดเซียวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือคนไข้อะค่ะจะต้องดูแลรักษาตัวเองในระหว่างที่ทำการรักษายังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะก็เหมือนกับคนปกติเลยนะคะระหว่างการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วพอทราบว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็จะแบบมีความเครียดนะคะ
1: กังวล
0: นะคะก็ต้องตรงนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยเราต้องเครียดให้น้อยลงกังวลให้น้อยลงนัดนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตัวเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอก้อนหายแล้วก็ยังต้องมาตามนัดทุกครั้งอันนี้ก็จะช่วยในการรักษาให้ได้ผลดีค่ะ
1: คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะถ้าไม่มีลักษณะอาการที่มีต่อมโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถตรวจพบด้วยวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นมาตรวจประจำปีตรวจสุขภาพร่างกายแล้วจะพบมะเร็งอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าหากว่าไม่มีก้อนต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเรื่องของไข้เรื้อรังใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีวิธีทางการแพทย์เช่นการตรวจเลือดการเอ็กซเรย
1: ์
0: หรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยในการหานะคะว่าคนไข้เนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยคือไข้เรื้อรังเนี่ยนะคะหรือน้ำหนักลดทานอาหารไม่ค่อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ถ้าหากว่าตรวจไม่พบสาเหตุใดๆจริงๆเนี่ยวิธีการที่ลึกลงไปเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในช่องอกช่องท้องหรือเปล่าหรือว่าการเจาะไขกระดูกเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในไขกระดูกร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยนะคะในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได
1: ้ค่ะก็เป็นโรคที่สามารถรักษาได้หายได้ก็อยากให
0: ้
1: คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจในสุขภาพในการเช็คสุขภาพประจำปีค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตแต่ว่าถ้าในรายบางรายนะคะที่ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่หากว่ามีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยหรือน้ำหนักลดหรือว่าไข้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการมาเช็คสุขภาพเบื้องต้นทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทราบความผิดปกติที่นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้เราไม่มีโรคอะไรนะคะการใช้ชีวิตแบบปกติโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่นะคะหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณขาและข้อเท้ากันค่ะในผู้ป่วยบางรายหรือว่าในผู้สูงอายุนะคะที่มีการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองบริเวณขาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณที่ขาและเท้าได้ค่ะท่าเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบแบบนี้นะคะเพื่อใช้รองบริเวณขาให้ยกสูงค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะขาข้างที่เราบวมนะคะเราจะวางไว้บนหมอนให้ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะวางหมอนไปตามแนวยาวของขาเรานะคะจากนั้นนอนหงายค่ะ ให้เรากระดกข้อเท้าขึ้นลงในลักษณะเร็วแบบนี้นะคะทำ 50-100 ครั้งค่ะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อใส่การบีบตัวของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนะคะเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะให้เลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นการลดบวมของขาและข้อเท้านะคะเราจะทำวันละประมาณ 50-100 รอบเป็นอย่างต่ำแล้ววันนึงเราสามารถทำได้วันละหลายๆรอบค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำเครื่องดื่มบำรุงปอดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมกันเลยค่ะ

เราจะหั่นแครอทก่อนนะแครอทก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเข้าเครื่องปั่นนะคะแครอทนี้ถือเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีวิตามินสูงมากแล้วก็ที่สำคัญเขามีเบต้าแคโรทีนนะช่วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะใส่แครอทแล้วก็ก้านเซลลี่นะคะก้านเซลลี่ตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะตัวเซลลี่เนี่ยก้านเซลลี่เราสามารถที่จะทานเป็นสดก็ได้นะคะหรือไปลวกให้สุกก็สามารถทานกับสลัดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะหั่นผักผลไม้รวมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่จะลดความอ้วนนะคะก็สามารถที่จะทานแอปเปิ้ลเขียวได้เพราะว่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการไดเอทได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะเครื่องดื่มวันนี้จะช่วยทำให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแดงนะคะแอปเปิ้ลแดงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแอปเปิ้ลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นฟูจิหรือจะเป็นยี่ห้อแจ๊สหรืออะไรก็ได้ที่แต่ราคาไม่ต้องแพงมากนะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่ต้องการความกรอบหรือว่ากลิ่นรสของแอปเปิ้ลแล้วนะคะเราจะทานรวมกันกับผักชนิดอื่นด้วยเราจะได้ผักผลไม้รวมแล้วนะคะวันนี้แล้วก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจะเป็นรสไขมันต่ำหรือเป็นปกติธรรมดาก็ได้นะคะรสธรรมชาติก็ได้แล้วก็มีน้ำมะนาวสดนะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะโดยที่เราใช้ผลไม้และผักรวมกันปกติเวลาเราทานผลไม้ปั่นหรือน้ำปั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมนะหรือน้ำผึ้งลงไปช่วยหรือใส่นมไปช่วยเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทานลักษณะนั้นคือเราจะได้น้ำตาลจากน้ำเชื่อมแล้วก็ได้ไขมันจากนมเข้าไปอีกนะคะและวันนี้เราจะใช้เป็นผักผลไม้พวกนี้เราสามารถปั่นรวมกันได้เลยเราจะได้ไฟเบอร์จากผักผลไม้เหล่านี้สดๆได้เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปสักส่วนนึงเราอาจจะใช้ผักผลไม้เพิ่มก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราทำเป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดนะคะเราก็ใช้ผลไม้และผักเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมโยเกิร์ตเข้าไปนะคะโยเกิร์ตนี้เราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือเราใช้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปสัก1หรือ2ช้อนก็ได้นะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะในสูตรของเราวันนี้เพราะว่าเราต้องการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ำแข็งลงไปช่วยนิดนึงเพื่อให้เกิดความเย็นนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทานอาหารที่เครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของเนื้อผลไม้ปั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ความเย็นจะช่วยทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปิดฝา

0: ครื่องปั่นที่เราใช้นะคะในที่เราจะทำเป็นตัวของเครื่องดื่มบำรุงปอดวันนี้นะคะเราควรจะใช้เครื่องปั่นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะคะค่อนข้างจะมีความเร็วสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการปั่นให้เนื้อผลไม้ทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดนะคะเราจะปั่นไปเลยนะคะสังเกตดูว่าผลไม้มันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะเราสังเกตว่าถ้าเนื้อของผลไม้ทั้งหมดทั้งผักเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะก็ใช้ได้อันนี้ยังอีกนิดนึงนะคะอันนี้เริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะเราก็นำส่วนผสมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มวันนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูงนะตัวเบต้าแคโรทีนก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำให้ร่างกายเราต้านมะเร็งได้นะคะอีกอย่างนึงคือวิตามินซีจากแอปเปิ้ลจากมะนาวจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะที่บอกว่าบำรุงปอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิตามินซีหรือสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บออกซิเจนในปอดได้มากขึ้นนะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำเครื่องดื่มตัวนี้ดื่มได้นะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ลุงฟุ้งนี่อดีตเนี่ยเป็นนักแบดเยาวชนผู้พันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลย
2: ครับได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู
1: ่สามารถอีกด้านตัวเองนั่นคือเป็นนักศิลปะ
2: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3เขียนรูปแล้วมีความสุขซึ่งเป็นความสุขของเรา

ตอนอายุประมาณ12-13เรียนที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดอำเภอเบตง16-17ได้แชมป์เยาวชนของอำเภอเบตงทั้งชายเดี่ยวชายคู่เตะบอลกับเล่นบ้านมาก่อนปฏิบัติปุ๊บติดใจหลงไหลแล้วก็เลยครูภาครักจำขยันแบบมีใจรักเลยปริยายแล้วก็พอได้แชมป์มันก็เลยเล่นตลอดมาตอนที่ผมเยาวชนอยู่ลูดี้ฮาโตโน่ก็ได้แชมป์ออลอิงแลนด์นี่ดังมากสมัยก่อนสมัยโน้นรุ่นโน้นก็ที่ผมจำได้ก็มีสงบรัตนุสรรุ่นนั้นเขาแชมป์ประเทศไทยอยู่ส่วนบัณฑิตแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าบัณฑิตเขาอายุมากกว่าผมปีเดียวไล่ๆกันตอนที่ผมมาเขาได้แชมป์เยาวชนบัณฑิตใจเย็นตอนที่ผมมากรุงเทพเนี่ยผมมาจากนักแบดต่างจังหวัดไม่เท่าไหร่ไม่มีโค้ชไม่มีครูได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู่ตอนที่ผมมาใหม่ๆเล่นกีฬาหมาลัยศิลปากรก่อนแล้วก็เป็นมือหนึ่งศิลปากรพอมาอยู่จุฬาผมก็ได้แชมป์น้องใหม่จุฬาชายคู่แล้วก็พอเข้าทำงานการเคหะผมก็เล่นกีฬาและวิสาหกิจมาตลอดก็ต้องชายคู่เพราะว่าเดี่ยวไม่ไหวอะอายุเยอะแล้วชายคู่ก็ชอบแต่ว่าพื้นฐานผมแชมป์เดี่ยวมาก่อนต้องเดี่ยวมาก่อนแล้วค่อยมาปรับตัวคู่ใช่เพราะเบสิกแบดมันต้องอย่างนั้น

0: ชนผูกพันกับกีฬาแบดมินตันที่สุดเลยจนถึงทุกวันนี้ในวัย70กว่าปีเนี่ยลุงฟุ้งก็ยังคงผูกพันกับแบดมินตันแต่อาจจะไม่ถึงแบบมีแรงไปแข่งแล้วแต่ลุงฟุ้งใช้ความสามารถอีกด้านตัวเองนั่นคือเป็นนักศิลปะวาดรูปแบดมินตันสร้าง Facebook Page ของตัวเองชื่อว่าฟุ้งการ์ตูนแบดมินตันใช้การ์ตูนเนี่ยบอกเทคนิคการเล่นแบดมินตันสอนการเล่นแบดมินตันต่างๆทำให้กีฬาแบดมินตันเนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านลายเส้นการ์ตูนของลุงฟุ้งจนถึงทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้นี่ลุงฟุ้งก็ยังคงวาดอยู่ครับคุณหมอศิวดลแต่อาจจะมีอาการด้วยวัยนะฮะมีอาการนิ้วล็อกบ้างต้องนวดนิ้วบ้างต้องมีการรักษาอะไรบ้างแต่ยังคงยึดมั่นและยังคงนัดเพื่อนๆเล่นแบดมินตัน
1: ยอดเยี่ยมไปเลย
0: อยู่ด้วยหมอศิวดลครับ
2: ออกกำลังกายไม่ได้แข่งเพราะว่าเอาแบบสบายๆเพราะว่าร่างกายไม่อยากหักโหมเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเข่าอะไร

0: อีกอย่างผมตื่นสายไม่อยากเพราะว่าแข่งนี้ต้องตื่นเช้าแข่งโอ้โหไม่ไหวยอมขอบ่ายสูงอายุปัญหาเข่ามันมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่มีแต่เข่านะบางคนก็เป็นไหล่บางคนก็มีปัญหาข้อเท้ามันก็มีบางคนก็ตะโพกมันก็มีหมดหลังแต่ว่าก็เรียกว่าปรับตัวได้ก็ยังได้อยู่แต่รุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ปัญหามีเข่าก็เลิกเล่นครับเพราะเข่ามันเมื่อก่อนตอนนั้นผมเป็นโรคเกาต์มันเจ็บอักเสบแล้วมันก็เลยไม่ปกติแต่พอเราใส่อันนี้แล้วก็ช่วยได้ก็ไม่เจ็บเล่นเสร็จก็ไม่มีปัญหาคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเล่นถ้าแข่งนะต้องเล่นอาทิตย์ละ3วันแต่ถ้าอาทิตย์ละ2วันไปแข่งนะกำลังจะไม่ถึงถ้าเล่นอาทิตย์ละวันนี่จบเลยไปแข่งนี่ตกรอบแรกเลยยังไงก็ตีไม่เกิน2เซตก็หมดสภาพแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์จะค่อยบอกเราเองว่าถ้าอยากแข่งนี่ต้องซ้อมอย่างน้อย3วันแต่ว่าทั่วไปที่ได้แชมป์ได้อะไรเขาตี 5-6 วันเราก็รู้ตัวเองว่าถ้าเราออกกำลังกายถ้าเหนื่อยก็พักแต่ว่าผมตีไม่เยอะหรอกจากอาทิตย์ละ3วันก็เหลือ2วันตอนนี้มีปัญหาเข่าถ้ามันตีเจ็บปุ๊บผมก็หยุดเหลืออาทิตย์ละวันไม่ฝืน
1: อันดับแรกเลยกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ใช้แรงเยอะมากๆเลยเหมาะกับผู้สูงวัยไหมฮะ
2: ถ้าทุกส่วนของร่างกายของผู้สูงอายุคนนั้นแข็งแรงดีไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจ็บปวดสามารถเล่นได
1: ้
2: นะครับแต่ถ้ามีความเจ็บปวดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องมาดูแล้วว่าความเจ็บปวดเนี้ยทำให้การเล่นลดลงหรือเปล่า
1: เราต้องมีการดูแลตรวจสอบเช็คร่างกายยังไง
2: ถ้าท่านมีความเสื่อมเนี่ยฮะเขาจะมีความปวดตามมา
1: ครับ
2: แล้วก็ที่เราเจอบ่อยๆก็คือปวดข้อเข่า
1: ข้อเข่า
2: ตรงจุดนี้แหละครับให้สังเกตตัวเองว่าท่านปวดไหมคำว่าปวดคือในชีวิตประจำวันนี่ปวดหรือเปล่า หรือว่าการใช้งานที่มากขึ้นกว่าการเดินการนั่งการนอนปวดหรือเปล่านะครับถ้ามีความปวดนะครับก็ให้ดูว่าความปวดนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อหรือเกิดจากความเสื่อมของข้
1: อ
2: เพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆดูว่าปวดไหมนะครับ
1: การเตรียมร่างกาย
2: ครับ
1: เป็นสิ่งสำคัญครับหมอสิริดลครับคุณหมอให้คำแนะนำการเตรียมร่างกายกับผู้สูงวัยเนี่ยครับ
2: เราก็ต้องมาเขาเรียกการวอร์มอัพกันสักนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: ผมบอกว่ามันเป็นกีฬาที่เป็นการใช้กำลังกล้ามเนื้อเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการยืดกล้ามเนื้อเป็นหลักกล้ามเนื้อเรียนรู้ว่าเรากำลังจะใช้เขานะสัก5นาที10นาทีการบาดเจ็บจะลดลงหลังออกแล้วก็เป็นการคูลดาวน์ทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้งานนะครับค่อยๆค่อยๆผ่อนกำลังลงอันนี้จะปลอดภัย
1: ครับ

0: นี่ยทิละวันตีกับอาจารย์สุกิจเนี่ยแหละทิละวันตีกับกวนเนี่ยแหละก็อันนี้ก็ไม่โดดสูงก็ยืนก็ยืนโดดนิดเดียวโดดไม่สูงแล้วก็รู้จังหวะว่าไม่ลงน้ำหนักตรงนี้มากสนับเข่าช่วยพยุงไม่ให้โยกใช่ไม่ให้ขับโยกช่วยได้เยอะ
1: เฮ้ย
0: เอารองเท้าต้องกีฬาแบดอย่างเดียวอยู่แล้วแต่ผมใส่ตัวรองช้ำด้วยเพราะร้อยหวายผมเคยขาดเป็นยางรองช้ำเขาเรียกว่ายางรองช้ำ

แข่งด้วยกันด้วยเป็นคู่กันแต่ว่ารุ่นบวกกันอายุ70ปีขึ้นไปพอดีลุงฟุ้งเขามากกว่าผม10ปีโอ้เราล้อแกแข็งแรงแกมากกว่าผมถึง10ปีเฮียฟุ้งยังเล่นได้สบายเลยแต่อาจจะวิ่งไม่คล่องเพราะตามอายุแต่ยังวิ่งได้

ูกเก่งครับรู้สึกว่าเขาแข็งแรงมากๆเลยครับเขาประสบการณ์น่าจะเยอะกว่ามากๆครับถึงเขาจะแรงน้อยกว่าแต่ว่าประสบการณ์ยังไงเขาก็ดีกว่าครับตีด้วยกันแล้วทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นครับได้เจอกันได้สนิทสนมครับ

0: ับใจมากครับก็ลุงเขามีอายุเยอะนะแล้วก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสตีกับลุงแล้วก็รู้สึกว่าบางลูกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าลุงก็จะรับได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็อยากจะตีถึง 70-80 เหมือนกันนะถ้ามีโอกาสผู้สูงอายุกับกีฬาแบดมินตันนี่ผมว่าค่อนข้างเสี่ยงนะฮะเพราะว่าด้วยเราใช้ข้อเท้าใช้ข้อมือด้วยนะผมว่าอยู่ที่การจัดการตัวเองด้วยฮะว่าเราสามารถควบคุมคอนโทรลมันยังไง รู้จักแม็กซิมัมของเราอะฮะผมว่าก็เล่นได้อยู่นะฮะ
1: มองว่าอายุแกค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าก็คือดูน่าจะมีแบบว่าร่างกายที่แบบเล่นสนุกอยู่ร่างกายดีค่ะด้วยความที่ร่างกายเราอาจจะวัยรุ่นกว่าอาจจะมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะพอแบบสนุกกับแกได้รู้สึกได้เลยว่าแบบว่ายังไงก็อยากดูแลตัวเองให้แบบได้ออกกําลังกายไม่ว่าแบบอาจจะอนาคตอาจจะแบบได้ออกกับร่างกายกับลูกกับหลานอย่างเงี้ยใช
2: ่ข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะไปเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้าง
3: แน่นอนครับพอวัยเราสูงวัยไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับจริงๆกีฬาชนิดเดิมแหละแต่เราปรับรูปแบบการเล่นก็จะช่วยทำให้ท่านปลอดภัยพอเราไม่แข็งแรงเราอาจจะไปเล่นฝั่งละ2คนเพื่ออะไรครับเพื่อลดการวิ่งไปรอบคอร์ตเพื่อลดพื้นที
2: ่
3: ต่างคนต่างช่วยนะครับแค่ลดพื้นที่เนี่ยความปลอดภัยท่านก็ปลอดภัยขึ้นมา 50% แล
2: ้
3: วแต่ในกรณีนี้ว่าถ้าสมมติถ้าเรามีความเจ็บปวดล่ะเช่นปวดข้อเข่าที่เราจะเจอบ่อยนะครับเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการเล่นลงมาได้คือหลีกเลี่ยงการกระโดดกระแทกไม่ว่าจะเป็นหลังสะโพกเข่าพวกนี้ครับถ้าเกิดข้อต่อเขาเสื่อมเนี่ยการกระโดดกระแทกจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็เสื่อมเร็วขึ้น
2: หวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้สูงวัยเลยไหมครับได้ไปพบกับกิจกรรมได้ทำกิจกรรมกับคนต่างวัยด้วย
3: จริงๆท่านผู้สูงวัยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆด้วยนะครับ
2: คุณหมออันนี้ดีจังเลย
3: นะครับน้องๆก็เป็นดานใจให้กับคนสู
2: งว
3: ั
2: ย
3: คนสูงวัยก็เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเพราะผมมองว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยถ้าได้เสริมเข้ามาเนี่ยจะทำให้น้องๆมีความสุขและเก่งเร็วขึ้นผมมองเชื่อว่าอย่างผมไปดูเพจโหมีวาดรูปนะครับมีการวาดรูปขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ลุงฟุ้งได้เจอมาและเอามาเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบกับภาพในแต่ละช็อตของปัจจุบันที่เราดูกันเนาะกีฬาโอลิมปิกนู่นนี่นั่นพอมีการเปรียบเทียบเนี่ยน้องเขาเห็นภาพที่เห็นกับเนื้อหาทฤษฎีที่ลุงฟุ้งให้มาทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้น
4: วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วป.2 ป.3 แล้วก็เรียนสายทางศิลปะมาตลอดเกษียณแล้วผมก็มาทำวาดรูปฟุ้งการ์ตูนเนี่ยก็ได้12ปีที่มาทำเพจครั้งแรกก็อายุสัก62ตอนนี้73นิ้วล็อกบ้างมีช้าบ้างเพราะฉะนั้นหลังๆก็ต้องช้าลงแต่ตอนนี้นิ้วล็อกอาการมันหายไปแล้วกลายเป็นนิ้วชาเพราะไปเล่นคอมเล่นมือถืออะไรพอเขียนมากๆพอเกร็งนิ้วมากๆมันก็มีอาการชาต้องพักต้องให้มันคลายก่อนแล้วก็เขียนต่อได้อันนี้ก็มีส่วนช่วยได้เยอะเนี่ยฮะอันนี้ก็ช่วยทั้งเรื่องตีแบดด้วยครับทำทุกวันเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องดัมเบลแต่ว่าทำไม่เยอะทำทุกวันแต่ทำวันละ5ครั้ง10ครั้งแต่ยังคือรักษาสภาพร่างกายไว้เพราะว่ามันถ้าไม่ทำตีแบดจะลำบากเพราะอายุมากครับ

0: ลุงฟุ้งอาจจะคิดว่านิ้วล็อกเกิดจากจับไม้แบตเยอะเขียนเยอะเหมือนที่ลุงฟุ้งทำแต่จริงๆมันเกิดได้ในชีวิตประจำวัน
1: กับทุกคนด้วย
0: กับทุกคนเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับวิธีการแก้เหมือนที่พี่บอยถามเลยครับก่อนที่จะใช้งานหนักๆให้บริหารข้อนิ้วมืออยู่ในน้ำอุ่น
1: ครับ
0: ให้มีการขยับของเส้นเอ็นนะครับเพื่อความคล่องตัว บีบลูกบอลเบาๆก็ได้ครับพวกนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อ
1: ขั้นต้นนี่เรา
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วอย่างเช่นผมกำมือผมเหยียดเนี่ย3นิ้วนี่ไปได้
1: แต่นิ้วชี้
0: ไม่ไปผมต้องใช้มือข้างนี้ดึงปึ้งให้หลุดอย่างเงี้ยไปหาหมอเถอะครับทำการรักษาแป๊บเดียวหาย
1: ผู้สูงวัยหลายๆท่านชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬา
0: ครับ
1: ขอในเรื่องคำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเวลาร่างกายตัวเองครับ
0: ได้ครับดูแลกระดูกให้แข็งแรงครับซึ่งการดูแลกระดูกแข็งแรงนี้ก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกนะครับซึ่งตัวสำคัญเลยก็คือแคลเซีย
1: ม
0: กับวิตามินดีซึ่งอยู่ในอาหารเช่นเดียวกันและอยู่กับแสงแดด
1: อยู่กับแสงแดดด้วย
0: นะครับเพื่อสังเคราะห์ในส่วนของการดูแลนะครับตัวของกล้
1: ามเน
0: ื
1: ้อ
0: ก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้ได้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามีดัมเบลเล็กๆครึ่งกิโลก็พอครับสำหรับผู้สูงวัยท่านหยิบมาเวลานั่งดูทีวีอยู่กับลูกกับหลานท่านยกดัมเบลนะครับยกดัมเบลท่านี้ท่านก็บริหารกล้ามเนื
1: ้
0: อต้นแขนยกให้สูงขึ้นก็บริหารกล้ามเนื้อหลังแขนแบบนี้ครับและที่สำคัญยังก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการนอนหลับเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้มีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกระดูกก็จะแข็งแรงมากขึ้น
1: คุณหมอสิวดลช่วยแนะนำการบริหารสายตาซะหน่อย
0: สำหรับสายตาเนี่ยครับผมอยากให้ง่ายๆคือถ้าท่านมีโอกาสไปเช็คหรือตรวจวัดสายตาว่าท่านมีภาวะที่มองแล้วมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็ทำให้สายตาเราดีเลยการใส่แว่นในปัจจุบันถัดไปก็คือการใช้สายตาแล้ว
1: การใช้สายตาน
0: ะครับพอใช้สายตาเนี่ยอย่าใช้สายตาบางอย่างนานเกินไปนะครับซึ่งแน่นอนครับการวาดรูปที่นานเกินไปสายตาเราต้องเพ่งกล้ามเนื้อรอบตาจะต้องเพ่งนะครับศีรษะก็อาจจะปวดตามมาก็ต้องมีการใช้งานที่เหมาะสมเวลาที่เราทำเนี่ยครับส่วนใหญ่จะแนะนำไม่ให้เกินสัก30หรือ45นาทีต่อ1กิจกรรม
1: ครับ
0: นะครับวาดรูปไปครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีทำเสร็จวาดรูปเราดูระยะใกล้ถูกไหม
1: ครับ
0: พักให้ลุงฟุ้งพักนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งเหลืออีก 2-3 รูปใกล้เสร็จแล้วลุงฟุ้งไปพักนะครับลุงฟุ้งไปเดินเล่น
1: ไม่ต้องรีบ
0: ไปดูสิ่งแวดล้อมให้สายตาเขาได้ดูระยะไกลขึ้นเขาจะได้พักกล้ามเนื้อตาจะพัก
1: ระยะ
0: ถูกต้องครับ
1: ระยะสายตา
0: ครับพอพักสัก10ถึง15นาทีลุงฟุ้งมาวาดต่อพวกนี้ครับคือการถนอมสายตาตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยสูงวัย

0: คือตอนแรกทำด้วยใจรักนะครับเพราะว่าผมมีความสุขกับการวาดรูปเพราะว่าเราเขียนมาตั้งแต่เยาว์วัยจนป่านนี้ก็เขียนรูปแล้วมีความสุขสนองความต้องการของตัวเองซึ่งเป็นความสุขของเราเสร็จแล้วการเล่นกีฬาก็เป็นความสุขของเราก็เลยเข้าล็อกกันผมก็เลยเอามาออกมาเพื่อแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระให้กับวงการนักกีฬาแบดมินตันด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับเพราะว่าเราก็เท่ากับว่าเรามีการช่วยเหลือสังคมไปนิดๆหน่อยๆแต่มันก็เป็นคุณค่ามีความภูมิใจในตัวเอง
1: สิ่งที่ลุงฟุ้งทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
2: ครับ
1: รักและผูกพันกับกีฬาแบดมินตันก
2: ็
1: ไม่เคยทิ้งและไม่เคยห่างไปไหนเลยแม้จะมาทำงานศิลปะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับแบดมินตันอยู
2: ่
1: แล้วตอนนี้กลายเป็นเพจที่หลายคนติดตาม
2: เป็นแรงบันดาลใจ
1: เป็นแรงบันดาลใจสิ่งเหล่านี้คุณหมอสุวรรณคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและมีคุณค่าต่อผู้สูงวัยทำให้ผู้สูงวัยคิดว่าเขาไม่ได้หมดคุณค่าไปเขายังคงสร้างคุณค่าได้เสมอใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็อยากให้ลุงฟุ้งทำคุณค่านี้ต่อแล้วก็ส่งมอบคุณค่าที่ลุงฟุ้งมีนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวัยถัดไปนะครับผมว่าสิ่งที่ลุงฟุ้งทำนี้ดีมากๆเลย
1: และผู้สูงวัยท่านอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกัน
2: ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผู้สูงวัยท่านที่ชอบแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านมีประสบการณ์อะไรดีๆท่านมาเล่าเรื่องราวได้แต่แล้วผมก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้ทำในแบบที่ลุงฟุ้งทำท่านทำในแบบที่ท่านทำเพียงแต่มอบประสบการณ์มอบการส่งต่อผมว่าไม่ว่าจะแนวไหนมีประโยชน์และมีคุณค่าทั้งสิ้น
0: เพื่อสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคือได้ออกกำลังแต่ขณะเดียวกันเพจของผมเนี่ยก็ช่วยเผยแพร่ความรู้ยกระดับวงการแบดมินตันไทยก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็นคุณค่าของชีวิตผมครับ

ง่ายๆก็คือผมได้วาดรูปที่ตัวเองชอบตัวเองรักได้เล่นกีฬาแบดแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับวงการแบดมินตันก็เรียกว่าไม่ได้อยู่เฉยๆไปวันๆก็อันนี้ก็มีความสุขแล้วครับต้องอยากเก็บตัวอยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ได้ต้องมีสังคมต้องพบปะผู้คนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงอายุเล่นได้แน่นอน80ก็ยังเล่นได้เลย80ก็ยังมีแข่งแต่ว่าที่สำคัญคือต้องฝึกต้องอย่าทิ้งเหมือนรถขึ้นเขาอ่ะถ้าขึ้นเขาถ้าคุณยังขึ้นเรื่อยๆรถยังวิ่งเรื่อยๆคุณก็ขึ้นได้เรื่อยๆอยากจะเล่นแบดอายุมากแล้วต้องหมั่นขยันฝึกซ้อมถ้าไม่ได้เล่นในสนามจริงอยู่บ้านก็ต้องบริหารร่างกายแล้วจะเล่นได้อยู่ที่ใจครับใจต้องสู้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่

จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออม

0: วินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2%โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัลยาณมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกัลยาณมัทธสูตรคือสูตรแห่งการปฏิบัติแล้วเพื่อให้เกิดความเมตตาต่อกันและกันทั้งนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขสันติภาพหรือผาสุขบุคคลใดที่ได้ศึกษาเหตุที่มาของกัลยาณมัทธสูตรถ้าย้อนรอยถอยหลังไปอีกหลายๆตอนท่านก็จะทราบว่าอ๋อคนเราที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับสัตว์ไล่หนีอยู่กับคนไม่ปราณี

อยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวรารังเกียจนั้นก็เพราะเหตุว่าขาดการประพฤติปฏิบัติได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้แต่คนเคยรักกันแต่หากว่าไม่ศึกษาวิธีการของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันมันก็ขาดสะบั้นองค์เสด็จพระทรงทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกริมิตสูตรว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือเป็นคนกล้าได้แก่เป็นที่พึ่งพาของตนและเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้เราก็อยู่กับใครก็ได้ประการที่สองอุชุนอกจากกล้าแล้วเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคนซื่อตรงอยู่กับใครก็ได้ประการที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสว่าสุอุชูคนใจดีคนจะอยู่กับใครได้มันต้องยิ้มง่ายใจดีจะอยู่ในวัยไหนก็ตามถ้ายิ้มง่ายใจดีเราก็อยู่ร่วมกันได้บางคนนั้นยิ้มไม่เป็นหน้ามึนตึงตลอดการเป็นคนไม่ยิ้มง่ายนี่อยู่กับใครยากหน้านี่ขี้ขโมยตลอดเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจไม่ดีมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะถือตัวหนึ่งชาติวุฒิถือหนึ่งวัยวุฒิถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขาไอความถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขานี่อยู่กับใครยากเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาความจริงการเป็นผู้ใหญ่โดยอายุมากเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้น้อยได้ถ้าอยู่ร่วมกับผู้น้อยไม่ได้ถามว่าผู้ใหญ่คนนั้นที่มีอายุมากแล้วจะไปพึ่งพาใครอาตมาเฝ้าสังเกตดูเริ่มๆก็จะสงสารคนแก่ๆมีข่าวคราวเสมอว่าลูกหลานนะไม่นำพาไม่มาเยี่ยมใหม่ๆก็สงสารเพราะว่าสื่อมวลชนได้ออกข่าวไปตรุษสงกรานต์ก็ไม่มาหาปีใหม่ก็ไม่นำพาแต่บางหลายครั้งหลายคราที่ไปเทศให้คนแก่ฟังโอ้คนแก่บางคนนี่มีหน้าล่ะลูกหลานเขาจึงไม่รักไม่เลี้ยงถือเนื้อถือตัวว่าฉันเป็นคนแก่กว่านะฉันเป็นฉันแก่ฝากแกนะฉันเป็นพ่อแกนะฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นยายเป็นย่าแกความที่ถือวัยวุฒินี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยในประเทศของเราเพราะการถือตัวนี้จะทำให้เข้ากับใครไม่ได้แล้วก็มักจะอ้างเสมอว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำร้อนก็หนังพองสิท่านผู้ชมอาบน้ำอุ่นก็พอยังเชื่อยิ่งชั่วหรอกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอนะก่อนแกนะอย่ามาสอนฉันก็เน้นเสียงอย่างนี้ใครเขาแนะนำเขาทำอะไรก็ไม่ได้ประการที่สองถือคุณวุฒิถือว่ามีความรู้มากกว่าเขาคนมีความรู้มากกว่าเขามันจะสวนคำพูดแล้วก็จะดูถูกคนอื่นๆที่มีความรู้น้อยกว่าจนอะไรพร่งออกมาหลายคนพูดไปดูตัวเองสิจบอะไรมาจะมาสอนฉันจบอะไรมาก็จบอะไรแล้วไอ้วิชาอัธยาศัยเนี่ยมันต่างกันจบอะไรมาแล้วแต่อย่าทำให้มันเกิดทิฏฐิอติมานะคือความถือตัวถือตนในความรู้ปริญญาต้องเยอะแยะที่ไม่มีคนเขารักเขาเลี้ยงเขาเยอะคือทำตัวเข้ากับใครไม่ได้
นะและยิ่งสถาบันที่จบมายิ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทยของเราก็ถือสถาบันกันจบปริญญามาเหมือนกันท่านแต่ไปถือสถาบันกันถ้าสถาบันนั้นถือว่าเลิศถ้าสถาบันนี้ถือว่าด้อยก็เหยียดหยามสถาบันกันเมื่อเหยียดหยามสถาบันกันแล้วก็อยู่ด้วยกันยากมันจึงมีอะไรรัฐศาสตร์สิ่งต่างๆใช่ไหมก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยนะตั้งแต่ระดับประถมศึกษาก็ถือกันแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามคนที่เรียนสถาบันต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดังกว่าเขามักจะดูถูกโรงเรียนด้อยกว่าเมื่อรู้ว่าเขาด้อยกว่าแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันดูถูกเหยียดหยามกันระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีการดูถูกเหยียดหยามกันว่าจะตบสถาบันนั้นสู้สถาบันนี้ไม่ได้แต่ถามว่ามาเทียบระดับกันยังไงเขาขึ้นมาได้ยังไงต้องถามว่าเขาขึ้นมาได้อย่างไรเอาครั้นประจบต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็มีมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศประเทศใหญ่ๆทั้งยุโรปอเมริกาก็มีสถาบันดังๆจบมาแล้วก็ดูถูกกันกับสถาบันที่ไม่ค่อยดังแล้วไอ้คนทั้งหลายก็ยกย่องเชิดชูถามว่าสถาบันมันช่วยดัดนิสัยเราได้ไหมไม่ได้มันทำให้เราเก่งขึ้นก็จริงแต่ทำให้เราเกิดทิฏฐิอติมานะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเรียกคุณวุฒิการไปดูงานก็เหมือนกันท่านผู้ชมให้เข้าใจว่าฉันไปดูงานที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นแล้วถ้าเกิดคุณวุฒิคือความรู้มาบวกกับชาติวัยวุฒิอายุเยอะคราวนี้เป็นเรื่องสองเรื่องที่อยู่กับคนยากนะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่เข้าใจเราบอกว่าคนเราไม่ต้องมียศชั้นอาตมาว่าคนไทยเนี่ยนะชนชั้นเยอะกว่าคนต่างประเทศบางประเทศนะท่านนะไปต่างประเทศเนี่ยอาตมาประเทศเนี่ยโยมคนหนึ่งอาตมากับประเทศที่เดนมาร์กก็มีโยมทั้งหลายเขาก็ทำงานกันก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่มาฟังที่ก็เป็นคนไทยมีโยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าท่านท่านเจ้าคุณไปดูอพาร์ตเมนต์โยมหน่อยอาตมาก็ไปดูก็ไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งบอกโยมไอ้นี่ของจริงของปลอมเนี่ยของจริงท่านของจริงขนมิ้งเนี่ยนะที่สมัยก่อนนางสาวนางงามจักรวาลเขาใส่กันอะของจริงท่านตัวเท่าไหร่600,000เอ้าแล้วไปซื้อมาได้ไงเอาเงินที่ไหนไปซื้อล้างส้วมสิท่านล้างส้วมเอาเงินที่จากล้างส้วมทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดบ้านมาซื้อเสื้อขนมิ้ง600,000 กว่าบาทแล้วโยมจะแต่งไปไหนล่ะอ้าวเวลาหน้าหนาวก็สวมเสื้อขนมิ้งไปล้างส้วมเขาบอกท่านเจ้าคุณคนต่างประเทศในยุโรปที่มันเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่เคยดูถูกกันเขาเป็นคนให้เกียรติกันอะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะไม่ดูถูกแม่บ้านที่ตามฝาเพราะถ้าไม่มีแม่บ้านเขาก็มีสุขอนามัยที่ดีถ้ายังมีแรงทำงานแล้วก็ท่านเจ้าคุณจำไว้เถอะไม่ขี้เกียจตั้งตัวได้ไม่ในการพนันตั้งตัวได้ทุกคนเสียแต่ว่าคนไทยบางคนพอตั้งตัวได้แล้วชอบเล่นการพนันชอบเล่นหวยหลวงพ่อปัญญานันทะเจ้าคุณพรหมบัตรประธานรังสิตท่านเป็นเจ้าคุณชั้นพรหมท่านเดินไปเยี่ยมโยมไปเห็นคนไทยในยุโรปวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งล้อมวงกันกินสกปรกแล้วเถอะแล้วก็เอาไฮโลมาเขย่าเอาไพ่มาเล่นกันซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำท่านก็เลยโกรธเพราะอะไรเพราะคนไทยเรามันติดการพนัน
รัฐโตต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันไม่

เขาไม่หมกมุ่นหรอท่านแต่คนไทยมันหมกมุ่นลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินบนดินทั้งเล่นกับประจำวันหวยปิงปองปิงปองเนี่ยก็อยากรวยทำไมไม่ทำงานเข้าไปสะสมเงินทองเข้าไปแล้วที่สุดพอมีเงินมีทองก็มาเล่นกับพนันแล้วก็หายนะกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกันเองนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่หันกลับมาคุยเรื่องนี้ว่าอย่าไปรังเกียจกันชาติวุฒิคนเรามันอาศัยต่างกันนิ้วมือมันไม่เหมือนกันหรอกท่านไอ้นิ้วโป้งเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ยกย่องชมเชยคนแต่บางทีไอ้นิ้วโป้งที่ทำมารวยหนักหนาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยบางทีก็ต้องแปะนิ้วโป้งท่านนะอย่างนั้นต้องสแกนนิ้วมือไปกู้ยืมสินเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะเขานอกจากเซ็นแล้วนะเขาให้สแกนนิ้วมือด้วยนะเขาจะเป็นนิ้วโป้งมันรวยมันใหญ่นิ้วชี้ก็มีว่าชี้งานนิ้วกลางไปหาความเป็นธรรมนิ้วนางก็ลดลงมาหน่อยนิ้วก้อยก็เล็กลงหน่อยแต่ถ้ามันไม่มีการประสานร่วมกันถ้ามันถือชั้นวรรณะมันไม่มารวมกันไอ้นิ้วกลางไม่งอตัวลงมานิ้วทุกนี้ไม่มาจะหยิบอะไรได้ถ้าลองหยิบดูสิหยิบของดูสิหน้านิ้วมันเสมอกันหมดเกิดเป็นคนอย่าดูถูกวัยวุฒิคุณวุฒิกันชาติวุฒิคนที่มันเข้ากับใครไม่ได้เนี่ยมันถือชาติตระกูลในแต่ละภูมิภาคก็ถือชาติตระกูลเครื่องนามสกุลดังเพราะดังมาแล้วดังเพราะทำให้ดังแล้วก็สอนโลกสอนเต้าว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลดังเป็นตระกูลผู้ทรงอิทธิพลแต่มันเป็นอิทธิพลไม่ใช่ด้านจิตใจแล้วลูกเต้าก็พอกันเสียผู้เสียคนไปหมดจะนำสกุลดังๆถ้าเคยเกิดมานำสกุลดังคือชาติวุฒิดังๆนะฮะมันก็ถือตัวไปเข้ากับใครไม่ได้ก็ชิงต้องนึกว่ามนุษย์เกิดมามันเท่ากันหมดนะท่านเกิดมาก็ที่เดียวกันเกิดมาก็เท่าๆกันน้ำหนัก3จุดกว่าเท่านั้นเองชาติตระกูลเป็นเครื่องที่ค้ำจุนให้เรานั้นได้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ไปข่มเหงขบขู่เขาและอารมณ์หงุดหงิดพระสงฆ์ข้าเจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางรูปก็อารมณ์หงุดหงิดพอเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณพอเป็นเจ้าคณะบริหารงานปกครองอารมณ์หงุดหงิดดุดาพูดถึงพระสงฆ์ดีกว่าง่ายๆดิท่านอาตมาเห็นมาเสมอไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นแต่อย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้ชู้จี้จุกจิกกลับไปย้อนดูตัวเองสมองมาจากไหนถ้ามันผิดเรื่องระเบียบวินัยระเบียบพระธรรมวินัยหรือกฎเกณฑ์ไม่ว่ากันแต่เพียงเรื่องการเป็นอยู่พอเปลี่ยนไปก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแม้แต่จานช้อนจะฉันข้าวก็เปลี่ยนไปก็ไอ้ปากอันเดิมนั่นแหละไอ้กระเพาะใบเดิมนั่นท่านลำไส้อันเดิมแต่พอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์การแต่งตั้งเป็นมีสมณศักดิ์พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอาตมาก็เห็นมาเยอะเราโยมก็พูดกันมาเยอะมากจึงบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเจออาตมาก็ธรรมดานะอยู่ข้างล่างอาตมาเป็นญาตินะข้างล่างนะให้คุยกับบรรญาติถ้าอยู่บนอาสงฆ์รัตมาศเราเป็นพระกับเป็นโยมแยกหน้าที่กันนั่นเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราทำความเคยตัวกับเราวันหลังเราจะลำบากใจบางเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะลำบากใจมันไม่มีใครได้ดังตลอดก็จะดุเกลียวกราดตวาดปราดเปรี้ยงเพราะอะไรเพราะถือชาติวุฒิคือชาติตระกูลยศศักดิ์ตำแหน่งมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครในโลกนี้ท่านแม่บ้านก็อาตมาก็พูดเสมอพูดกับเธอดีๆพูดกับเขาดีๆเพราะอะไรเครื่องทำโคก็อยู่ในมือเขาไปด่ามากๆเขาเดี๋ยวเขาเชือดคอตายท่าน

รู้ไหมว่าสิ่งที่แม่บ้านทำให้เรากินนั้นเขาเกิดเอายาพิษใส่ไปทีละน้อยแล้วตายนะท่านนะอย่าไปทำความแค้นให้กับเขาแม่ร่วมโต๊ะไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้เขาชิมมาแล้วไอ้ที่เรากินนะแม่บ้านแม่ครัวนะชิมมาแล้วเรานะกินขี้ปากมันด้วยซ้ำไปถ้ามันบ้วนน้ำลายใส่แล้วดุมากๆเขาทำไงท่านอ้าวให้ไปชงกับไอ้เป็ดเอาเรานกไปเอาเรานกไปเร็วๆช้าช้าๆมันนิดอะไรขึ้นเสียงโอ้กินรังนกใช่ไหมดุบ่อยๆใช่ไหมแล้วชอบดุต่อหน้าคนแม่บ้านมันก็รังเกียจแต่มันจำใจจำยอมโอ้รังนกนะเอาสักหน่อยนึงเติมให้หน่อยนึง ดุดมาก้อนเดียวท่านเอ้ยแล้วกินดังบล็อบชื่นใจมีรสเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมไปชงกาแฟก็เหมือนกันถ้าเอาคาปูชิโน่ท่านเจอกั้วน้ำลายมันทำเงียบฟองฟอดเชียวนี่เนี่ยดุนักไม่ควรดุคนคนจะค่อยๆพูดกับเขาสอนๆเข้าไปแล้วก็จะดุบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดุเนี่ยให้รู้สึกว่าเรามีเมตตาไม่ใช่เรามีทิฏฐิอติมานะถือยศถือศักดิ์ถือความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้อะไรที่ให้เราไว้กับเขาบ้างให้ลูกหลานซื้อของมาฝากแม่บ้านแม่เรือนบ้างเพราะเราเป็นผู้อาศัยเขาเราบอกเขาเป็นลูกจ้างเราก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ล่ะท่านเราจะไปทำอะไรได้ทำไม่ได้เลยสงกรานต์เนี่ยง่อยกินกันทุกบ้านแล้วท่านถึงเวลาเทศกาลในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเขากลับบ้านเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะต้องไปง้อมันนะพอง้อมันกลับมากระด่าเหมือนเดิมก็สู้ไม่ด่าซะดีกว่าก็สู้สอนกันซะดีกว่าตอนนี้ก็สอนง่ายให้เขาดูภาษาไทยเขาดูละครไทยให้เขาดูรายการอาหารแล้วภาษามันก็กระอารมณ์กันอย่าไปด่ามากนักนะคนอารมณ์กรุงเทพกับบ้านนอกมันก็พูดคนละอารมณ์คนละอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราซื้อชาติวุฒิก็ใช้ไม่ได้ประกาศออกมาธรรมวุฒิถือการปฏิบัติว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมไม่ได้เราเป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้จนถึงเป็นพ่อมดแม่ผีเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นผู้ทำพิธีกรรมถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีเราไม่มีใครทำจะไปคิดอย่างนั้นคนบวงสรวงเนี่ยพราหมณ์ที่บวงสรวงก็จะไปดูลูกน้องเพราะเรามีหน้าที่ออกเสียงอย่างเดียวโอมนะโมตยัตโทสิกาปาญาณิโนข้าพเจ้าขอโยกรประนตทศนะขปรนมน้อมพร้อมกายวจีจิตปริทันทุกคนหาสังชุริกรถามว่าถ้าไม่มีคนจัดให้เนี่ยคุณยกโต๊ะได้ไหมคุณจัดหัวหมูใบสีได้ไหมคุณก็จัดไม่ได้คุณหาของโบกสงครบไหมไม่มีครบหรอกเขาเป็นผู้ร่วมงานร่วมชะตาชีวิตกับเราอย่าไปแต่เป็นเสียงแส่การอำนาจไม่ใช่ดุคนต่อหน้าคนอาตมาก็ดุเด็กเหมือนกันแต่ดุแบบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแหละฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าคือถ้าดุเขาต้องให้เขารู้สึกว่าเรามีเมตตาเพราะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเขาฝังนิสัยอย่างนี้แต่นานๆก็สักทีนึงท่านนานๆสักทีนึงที่เด็กๆก็ลืมเอ้ยรถแค่นี้ไม่ใช่กุฏิแค่นี้ก็สำนักงานท่านเนี่ยเดินไม่ถึงท่านไม่ถึง600เมตรไปเอาบัญชีมันไม่ได้เหรอเราจะกินอะไรกันล่ะเนี่ยก็จบพอขึ้นรถแล้วก็เงียบถ้าเกิดไปดูมันในรถต่อนะฮะมันขับรถออกนะฮะลงข้างถนนนะมันรอดเราตายนะเพราะปืนมันถึงพวกมาลายแล้วมีอะไรมีอะไรแอร์แบ็กใช่ไหมมีแอร์แบ็กอยู่ข้างหน้าของเราในคอหักตายหมดลงข้างถนนเรานั่งหลังข้อหักตายหมดยิ่งไม่คาดเซฟตี้เบลนะท่านโป้งนะท่านหัวไปชนข้างหน้านะขยับมาขลายทีนะหน้าผากก็แตกคอก็หักอย่าไปดุคนในรถไม่ได้คนขับรถอย่าไปยุ่งกับมันพูดกับมันดีๆกินกาแฟไหมไปแบกกินกาแฟสักข้าวของน้ำก็จะเข้านะอยากจะกินแล้วก็กินซะนะก็ขับรถให้เรานะบางทีเท่าไหร่300-400กิโลนี่ท่านเราขับไม่ได้นะหูไม่หาตาไม่เห็น

พูดกันมาดีๆแต่ประจุจิจุกจิกมากประเด็นเรื่องธรรมวุฒิอีกเหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าประเรียนสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดไอ้ว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุธิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาแล้วมันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิ้วคิ้วยุ่งคิ้วชนกันนะคิ้วชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดท่านไม่มีอะไรกันด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนจะได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ไหมคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนแล้วด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแกรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมเราแล้วถ้าทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มน่ะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันกุนอีกทำไมอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์วิ่งอีกใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์วิ่งอีกมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่าน

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ